0: การอันสำคัญในการปรับปรุงบูรณาแนวทางนโยบายของสองภาคกองประชุมสัมมนาทฤษฎีสองภาคครั้งที่13ที่ฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพหัวข้อหลักเพิ่มทวีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลให้เข้าสู่ล่วงเลิกบทเรียนลาวเวียดนามซึ่งคาดคะเนว่าจะจัดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซในไตรมาสที่4ของปี2016ในระยะจัดกองประชุมเสนอให้มีการสืบต่อเซ็นบทบันทึกการร่วมมือฉบับใหม่ของสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาค2065-2030เพื่อเปลี่ยนแทนฉบับเก่าที่จะหมดอายุในท้ายปี2016นี
1: ้ในระยะผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนของรัฐและอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของพรรคองค์การจัดตั้งมหาชนและสื่อมวลชนเอกชนแม้นได้ดำเนินไปด้วยบนจิตใจมติเลขที่36ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการเพิ่มทวีการอำนาจของพรรคการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่และได้หันมติดังกล่าวมาเป็นแผนงานแผนการเคลื่อนไหวละเอียดสร้างความสะดวกให้แก่การนำพาคุ้มครองระบบสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2065-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมืองบดมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคส่วนกลางภาคให้ฮู้ว่าย้อนให้ได้ถึงความสำคัญของเวียกงานสื่อมวลชนรัฐบาลได้สร้างกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนฉบับปี2016และได้ปฏิบัติกฎหมายปิ่นอ้อมเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆผ่านการปฏิบัติบทบาทของตนสื่อมวลชนสามารถเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์การจัดตั้งพรรครัฐและสังคมในการโฆษณาศึกษาอบรมแนวทางนโยบายผู้กระดมน้ำใจหักชาติของประชาชนบรรดาเผ่าม
2: าถึงปัจจุบันสามารถยืนยันได้ว่าสื่อมวลชนทุกประเภทองค์การสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งของพรรครัฐการจัดตั้งมหาชนและสังคมได้เติบใหญ่ขยายตัวด้านปริมาณคุณภาพรูปแบบการนำเสนอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะรวมเป็น2ผลสำเร็จในการจัดตั้งเคลื่อนไหวหรือการสื่อมวลชนระยะผ่านมา1ว่าการปฏิบัตินิติกรรมของสื่อมวลชนเนี่ยผ่านมาในงานสื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งของพรรคองค์การจัดตั้งมาชนและสื่อมวลชนเอกชนได้ดำเนินบทจิตใจของมติ39ของกรมการเมืองว่าโดยการพื้นที่การนำพาของพรรคการของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ได้หันมติดังกล่าวมาเป็นแผนงานการแผนการเคลื่อนไหวละเอียดสร้างความสะดวกในแก่การนำพาคุ้มครองระบบสื่อมวลชนในประเทศตัวประเทศคนเดียวกันนั้นรัฐบาลอย่างไรมีกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนปี2016ได้ปฏิบัติกฎหมายสื่อกฎหมายที่ปิ้นอ้อมเป็นต้นในกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสื่อสารกฎหมายว่าด้วยการความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่น
1: ๆท่านคำพันธ์เผยวงให้ฮู้เตือนว่าเวียกงานคุ้มครองมหาภาคสื่อมวลชนลาวได้มีกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองสื่อผ่านมาได้มีการคุ้มครองและสุกโยบรรดาสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเคลื่อนไหวหับใส่เวียกงานโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง
0: การสำรวจดัชนีใหม่สังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล่วงสูงบ่ได้มาตรฐาน 24.3 ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและหลายกว่า10ส่วนห้อยจ่อยพรมนอกนี้ยังขาดจุลสารอาหารเซนหลายกว่า40ส่วนห้อยพบว่ามีพยาธิเลือดจางย้อนขาดสารอาหารกระทันหันน้ำนมคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารหลายกว่า2ห้อยสนิทที่มีปริมาณที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของห่างกายเด็กหรือเป็นวัคซีนยศทำอิฐในแต่ละระยะเติบโตการขยายตัวในพิธีเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและวันอาทิตย์สากลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้หัวข้อเพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีและยืนยงถูกภาคส่วนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันที่4สิงหาคมนี้ท่านนางใบคำคทิญะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้มีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความสลัดเสลียวซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญโดยเริ่มต้นจากรากฐานของชีวิต โดยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่โดยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติจึงได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2006หา2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ได้หับห้องในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการท่านังใบคำคทิยาให้หู้ตื่นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็กเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่สุดทั้งในระดับครอบครัวและระดับชาติโดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายนมฟุนถ้าเด็กสุขภาพดีก็จะลดพรการขาดเวียกของพ่อแม่เฮ็ดให้สูญเสียรายได้หรือพลาดโอกาสในการเฮ็ดเวียกลดพรงบประมาณของรัฐบาลในการเป็นปัวพญาตเด็กน้อยที่กินนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันสูงบ่ค่อยเจ็บเป็นง่ายโดยเฉพาะพญาตถอกท้องปอดอักเสบและอื่น
1: พิธีจัดสุดฝึกอบรมเวียกงานการต่างประเทศให้พนักงานรักแรงทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ประจำปี2006จัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้ยงหอวการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านบุกผาพิมแสงห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศบรรดาห้องหัวหน้าหัวหน้าแผนกห้องการเทียบเท่าประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและหัวหน้าห้องหัวหน้าแขนงการเกี่ยวข้องจากแผนกการต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในพิธีทานวงไซพรมมีไซหัวหน้าแผนกการต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะผ่านมาและทิศทางเป็นการในต้นหน้าโดยยกให้เห็นขอบการร่วมมือ2ฝ่ายในระยะผ่านมามาฮอดปัจจุบันได้มีการพัวพันกับบรรดาประเทศภาคพื้นและสากลรวมทั้งหมด3ประเทศ74นครหรือแขวงรวมทั้งบรรดานครของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆในภาคพื้นและสากลซึ่งปี2014หา2016นครหลวงเวียงจันทน์ได้เพิ่มขึ้นในการเซ็นสัญญาร่วมมือและร่วมมีมิตรภาพใหม่จำนวนแขวงคือแขวงแข่งหัวและแขวงใหญ่อันของเวียดนามแขวงเสียสวนเชียงไฮ้ของจีนจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยนครเนปิดอประเทศเมียนมาและกำลังมีแผนที่จะเซ็นสัญญาร่วมมือกับนครสตานนาประเทศคาซัคสถานโดยอิงใส่การร่วมมือได้เฮ็ดให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงของนครหลวงเวียงจันทน์กับบรรดานครแขวงนครเพื่อนมิตรเป็นประจำและเป็นปกติจากการร่วมมือกับต่างประเทศดังนั้นเวียกงานกับต่างประเทศจึงมีความสำคัญที่การนำลักแรงแต่ละแขนงการต้องได้รับรู้นับแต่การพัวพันแขกการต้อนรับและอื่นๆซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเวียกงานกับต่างประเทศให้การนำนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประจำในทุกๆปีและปี2006ได้สืบต่อฝึกอบรมยกระดับให้เติมอีกสำหรับหัวข้อที่มีการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบมีขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของภาคส่วนต่างๆของนครหลวงเวียงจันทน์นำเสนอหน่วยทานวงไซพรมมีไซสภาพรวมของเวียกงานคุ้มครองสายแดนเสนอโดยทานบุพภาพิมแสงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตรูปแบบการจัดห้องประชุมพบปะสองฝ่ายและขั้นตอนการจัดพิธีประดับและมอบใบย่องยอการจัดบนนางในกรมประชุมต่างๆให้มีความเหมาะสมเสนอโดยทานอุตมะสิทธิพงษ์หัวหน้ากรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศพลบทบาทการคุ้มครองเวียกงาน INGO เสนอโดยท่านนางสุขสนิทวงพานคำห้องหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศ
0: ในวันที่4สิงหาคมนี้ที่โฮงแฮมฮอลิเดย์อินกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีคว้าได้จัดกล่องประชุมนำเสนอเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับขู่สันปฐมศึกษาโดยการเป็นประธานห่วมของทานลำพูนหลวงไซหัวหน้ากรมพัฒนาครูและการบริหารการศึกษาและทานนางแคทเกรดฟรุตเลขานุการโทสถานทูตออสเตรเลียประจำลาว มีผู้ต่างนาจากกลุ่มเกี่ยวข้องขันศูนย์กลางแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวง

0: อาคารพื้นฐานหับประกันให้การพัฒนาทักษะของครูดำเนินไปอย่างถูกเป้าหมายเชื่อมโยงกับการสอนตัวจริงและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กน้อยในลาวอย่างยั่งยืนซึ่งเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับครูแม้นได้ถูกเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2023โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐานการสอนชั้นประถมศึกษาหลังจากการทดลองนำใช้ไร้ยาทำอิฐใน3เมืองเป้าหมายก็ได้มีการปรับปรุงและขยายการทดลองในศักยัน2025หา2026รวมกับผู้เฮ็ดเวียกศึกษานิเทศภายใน 1,104 โรงเรียนทางนี้เพื่อเก็บกำคำแนะนำและประสบการณ์ตัวจริงมาปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสอดคล้องปฏิบัติได้จริงและพร้อมที่จะนำใช้อย่างกว้างขวางในทั่วประเทศโอกาสนี้ทานลำพูนหลวงไซได้มีคำเห็นว่าเครื่องมือประเมินตนเองสำหรับครูแมนปัดก้าวสำคัญในการสนับสนุนครูให้สะท้อนคืนการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและตอบสนองความต้องการของนักเรียนการสอนที่ดีขึ้นจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมและผลการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียนขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีคว้าที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณอย่างต่อเนื่องโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางเคธกูดฟรูตได้กล่าวเติมว่าการสนับสนุนครูแมนวิธีที่มีความสำคัญที่สุดในการส่งเสริมการศึกษารัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อสร้างครูให้มีความมั่นใจและมีความสามารถนี่บ่เพียงแต่เป็นการลงทุนในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนใส่การสร้างทักษะและอนาคตของเราสำหรับเครื่องมือประเมินตนเองของครูสั้นประถมศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนคืนการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยกำหนดความต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านวิชาการและปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น
1: วันที่4สิงหาคมนี้สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสังกัดสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์เวียดนามจัดพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหัวมือระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางภาคประชาชนประเทศลาวและสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาของเวียดนามสำหรับระยะปี2026หา2030ซึ่งต่างหน้าลงนามบทบันทึกฝ่ายลาวแม่นทานสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางภาคประชาชนประเทศลาวและฝ่ายเวียดนามแม่นรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกฟาร์มมิงเซนผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาของเวียดนามมีพนักงานที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาได้กล่าวว่าบทบันทึกฉบับนี้เป็นการสืบต่อและพัฒนาการร่วมมืออันดีงามของสองฝ่ายที่ได้ดำเนินมาแต่ปี2011โดยเน้นใช้การพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบทบันทึกฉบับใหม่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาจะสืบต่อสนับสนุนการบำรุงการก่อสร้างบุคลากรสื่อมวลชนลาวผ่านการฝึกอบรมในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพิ่มจำนวนชุดฝึกอบรมผู้นำพาและคุ้มครองสื่อมวลชนเป็น2ชุดต่อปีพร้อมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสื่อมวลชนให้แก่บุคลากรของลาวพิธีลงนามในครั้งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธมิตรภาพยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการหอบมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนเพื่อหับไส้การพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของลาวในระยะใหม
0: ่ปัจจุบันคะแนนการท่องเที่ยวของลาวได้เริ่มแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองและแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ตามคำสั่งเลขที่404ของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษากรมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าภายหลังแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองและแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ตามคำสั่งเลขที่404ของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแล้วจะต้องเอกภาพกันในการดำเนินการกำหนดวิธีการเฮ็ดเวียกร่วมกันและอื่น
2: จากบทเรียนเหล่านี้สามารถมาปรับปรุงการนำใช้ของสปปลาวซึ่งปัจจุบันเฮาได้เสนอการแต่งตั้งเฉพาะ

0: คณะสภกิจแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วมีแต่คณะนี้ต้องได้มีการความเป็นเอกภาพในการดำเนินกำหนดวิธีการเฮ็ดเวียกร่วมกันและเพิ่มการกวดกาตลอดต้องสู่ธุรกิจดังกล่าวติดตามธุรกรรมการเงินของธุรกิจและบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีความเห็นตื่นว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากประสบการณ์ของสองประเทศคือเวียดนามและไทยสนั่นถูกภาคส่วนที่ได้รับการอนุญาตแต่งตั้งตามคำสั่งเลขที่404ของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต้องได้ปรึกษาหารือกันทางด้านวิชาการเหตุเวียกร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จและปรากฏผลเป็นจริงหลายกว่าเก่า
2: วันที่5สิงหานี้เส้นทางภูผามานเมืองคุณค้ำแขวงขมวนได้ขาดเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำเซาะเส้นทางเฮ็ดให้ทางขาดรถบรรทุกและรถประเภทต่างๆบ่สามารถสัญจรไปมาได้ยังรถหาภาคส่วนเกี่ยวข้องมาแก้ไขจากสภาพฝนตกหนักที่ต่อกันเป็นเวลาหลายวันได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อเส้นทางคมนาคมในหลายบอนล่าสุดได้มีรายงานแจ้งเตือนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องหลังจากกระแสน้ำได้เซาะเจือนหน้าดินอย่างหุนแฮงจนเฮ็ดให้เส้นทางผู้ผ่ามานถูกน้ำเซาะจนทางขาดและรถบรรทุกบ่สามารถสัญจรไปมาได้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องได้เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องศึกษาและวางแผนล่วงหน้าโดยการกวดสอบข้อมูลเส้นทางหลีกเลี่ยงหรือสอกหาเส้นทางทางเลือกอื่นให้ละเอียดก่อนการเดินทางออกจากเฮือนทั้งนี้เพื่อป้องกันบ่ให้เสียเวลาและติดค้างอยู่กลางทางพร้อมทั้งติดตามข่าวสารทางการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และความคืบหน้าในการซ่อมแปลงเส้นทางจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพิ่มสติระมัดระวังเนื่องจากระยะนี้เป็นฤดูฝนหลายเส้นทางอาจมีความเสี่ยงจากดินเจือนและน้ำไหลสูบต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักที่ต่อกันหลายวันที่ให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางก็มีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าตามข้อมูลของกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่ประกาศในวันที่3สิงหาคมนี้เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 1,607,000 เทื่อคนในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้น 6.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2015ไล่รวม7เดือนของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวสากลบรรลุเกือบ14ล้านเทื่อคนเพิ่มขึ้น 13.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี2015คะแนนการท่องเที่ยวปฏิบัติสำเร็จประมาณ56ส่วนห้อยเป้าหมายของปีนี้จะต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล25ล้านเทื่อคนกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามถือว่าการหักษาการเพิ่มขึ้นอยู่ระดับ2ตัวเลขได้ส่องแสงกำลังดึงดูดใจที่นับมือนับได้หับการปรับปรุงของสถานที่ปลายทางเวียดนามพร้อมทางยั่งยืนประสิทธิผลของบรรดานโยบายสร้างความสะดวกเกี่ยวกับวีซ่าเปิดกว้างการเสริมโยงการบินยุ่งแห่งการส่งเสริมโฆษณาและยกสูงคุณภาพผลิตภัณฑ์การบริการท่องเที่ยว
2: สำหรับข่าวชิ้นหัวของทางการจีนรายงานในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าการพยากรณ์อากาศล่าสุดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนคาดคะเนว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จะประเสริญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งหลายขึ้นในเดือนหน้าพร้อมทั้งมีความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ป่าและหมอกควันข้ามสายแดนหลังจากปรากฏการณ์เอลนีโญหุ่นแห้งขึ้นเฮ็ดให้มีฝนหลุดลงข่าวระบุว่าเอลนีโญมีท่าเอียงที่จะเฮ็ดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคใต้ของอาเซียนมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติในระหว่างเดือนสิงหาหาเดือนตุลาโดยขณะนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญได้เกิดขึ้นแล้วและคาดว่าจะหุนแห้งขึ้นในเดือนหน้านอกจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะยังคงอยู่ตลอดเดือนสิงหาหาเดือนตุลาในขณะที่ลมพัดมาส่วนใหญ่จะพัดมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้นอกจากนั้นภาคใต้ของอาเซียนมีท่าเอียงที่จะประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องย้อนว่าลมมรสุมยังคงอยู่ทิศทางเหนือของเส้นสูงสุดและคาดว่าภาคเหนือของอาเซียนจะประสบกับสภาพอากาศที่ซุ่มและมีฝนตกหลายขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนคาดคะเนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเซียนจะประสบกับอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติระหว่างเดือนสิงหาคมเดือนตุลาซึ่งอาจจะเฮ็ดให้สถานการณ์ภัยแห้งแล้งภัยแห้งขึ้นและเตือนว่าภัยแห้งแล้งที่ยืดเยื้อบวกกับลมพัดแรงจากตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้อาจจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนและเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหมอกควันข้ามสายแดนส่วนอุณหภูมิภาคพื้นแม่น้ำของสถานการณ์โดยรวมคาดว่าจะยังคงบ่ฮุนแฮงถึงว่าพื้นที่มีฝนตกหลุดลงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
4: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮีพ้อนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ
5: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจ จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของเดือน8แฮม8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสวันที่6ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อคืนนี้ฟ้าฝนสุรทัศน์สืบต่อตกลงมาเป็นบางโอกาสบางครั้งก็แห้งบางครั้งก็ค่อยกลายเป็นฝนตกลินจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆและมีฝนฝอยเม็ดน้อยๆตกลงมาอากาศเย็นสุ่มซื่นเป็นเงื่อนไขความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างได้ปวงสนองกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปซึมไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเฮ็ดให้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสนองกับพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมมาพบปัจจุบันนี้หลายเขตแกว่งหลายท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ได้มีความบุกเบิกมีความจุบจ้าวห้าวหันต่อหน้าที่เวียกงานดันต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประหยุดยั้งหลายเขตแขวงหลายท้องถิ่นนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายเส้นทางทะลุไปฮอดเกือบว่าทุกบ้านทุกเมืองจากเส้นทางแบบปฐมฐานกลายเป็นเส้นทางที่แน่นหนาทางอัสฟานปูด้วยเอ็มระบางบอดกับปูนยางบางบอดกับปูเบตงเข้าไปบางมีบางบ่อนก็เป็นการประกอบส่วนของปวงสนองของพวกเขาเนาะพรรคนำพาลัดคุ้มของสภากวดกับประชาชนเป็นเจ้าเหตุให้การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาและรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ.ป.ท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นกำหนดพับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนสิงหาก็คือเดือน8สากลก็คือดังเมื่อวานนี้กับวันสร้างตั้งองค์การตรวจสอบแห่งรัฐครบรอบ28ปีวันที่8เดือนสิงหาที่จะมาถึงนี้จะเป็นมือครบรอบ59ปีวันสร้างตั้งอาเซียน13สิงหาก็จะมีวันสร้างตั้งแนวราอิสระก็คือแนวราสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครบรอบ66ปีวันที่13สิงหาส่วนวันที่15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีและ23สิงหาก็แม่นวันยึดอำนาจปีนี้ครบรอบ51ปีนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยในปี1975มาฮอดปี2026นี้พอดีครบรอบ59เข้าสู่51ปีและทำฟิกระดบฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประชาชนของพวกเขาอยู่ทางธรรมะหากินเลือกกินกันแม่นจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความหั่งมีเข้มแข็งอย่างประยุทธ์ยังอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นเอิ้นว่ามติหรือว่าแสงสว่างจากมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนำนำพาปวงสนองพวกเขาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้รุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเพื่อเกียมเงื่อนไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์รายการพันขยายได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเฉพาะกระแม่นทั่วปวงสำหรับพวกเฮาได้นำเอามติกองประชุมใหญ่ของภาคแต่ละครั้งหลักๆกระแม่นเพราะปัจจุบันนี้ก็เป็นสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงซึมในแต่ละเขตเรียกงานเคียงคู่กับวันสำคัญที่มีความหมายความสำคัญและเคียงคู่กับเรียกงานการผลิตตามฤดูกาลฟ้าฝนสุนทาตกลงมาแบบนี้เป็นเงื่อนไขความสะดวกและสิ่งใดอย่างเกี่ยวกับการบริบัติรักษาข้าวนาปีและเรียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเรียกงานปลูกฝังเรียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัดกรรมตับแพนเรียกค่าเรียกขาดันต่างๆยิงใส่เงื่อนไขและความสะดวกของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละแขนงการและของแต่ละครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นจุดรังหนึ่งที่สำคัญของตะแสงตะแสงเป็นจุดรังหนึ่งของเมืองเป็นจุดรังหนึ่งของแขวงและนครหลวงเหตุใดเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลการเป็นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสนองของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เวลาใดก็มีความปรารถนาแห่งกาอยากเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนองของพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์มีความหั่งมีเข้มแข็งประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก่อนจะได้มาสิ่งเหล่านั้นก็แม่นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงสนองของพวกเขาถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขั้นถึงวางขั้นกลางประชุมคัดลุ่มจัดตั้งปฏิบัติอิงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอิงใส่แผนบุกทะลุสี่ด้านบุคทะลุสี่ด้านก็คือบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสู่ส่วนเหตุที่เวกการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาอันนั้นว่าถึงหักฐานการท่องถิ่นอยู่ตระบอนตระที่ทำพันธกรบถ้าพวกเขามายิงเยงเบิ้งเกี่ยวกับอยู่ตามสำนักงานองค์การแล้วพวกเขายิ่งจะต้องได้มีการปรับปรุงเรียกงานการจัดตั้งตามที่กระทัดรัดหันเป็นทันสมัยและมีประสิทธิผลแบบลักษณะมืออาชีพในระยะที่ผ่านมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงแต่กงจากการจัดตั้งในบางภาคส่วนยังมีลักษณะใหญ่โตและซับซ้อนการหันเป็นทันสมัยในการคุ้มครองบริหารของกงจากรัฐอย่างซักซ่าอันต้นตอที่พวกเขาอยากแก้ไขในขอดการคุ้มครองบริหารรัฐก็แม่นปัญหาอัญญสิทธิ์อืดอาดซักซ่าหลายขั้นหลายคอร์ดการแบ่งความรับผิดรับชอบระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางด้วยกันการแบ่งสิทธิ์แบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นระหว่างขั้นท้องถิ่นด้วยกันที่บ่ทันจะแจ้งบ่ขาดตัวพาให้มีการซ้ำซ้อนก้าวก้ายพระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของกันและกันเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นในตอนหน้านี้ต้องสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างกงจักรรัฐด้วยการซับซ้อนบูรณะการจัดตั้งให้เข้มแข็งสามารถยกสูงประสิทธิผลในการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมและบริการสังคมให้เข้มแข็งมีความสามารถในเรื่องการป้องกันชาติป้องกันความสงบรับประกันให้แนวทางนโยบายของพรรคได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งรับประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงแขนงการขั้นศูนย์กลางหากฐานท้องถิ่นโดยเฉพาะควรสุ่มใส่เฮ็ดบทบาทคุ้มครองมหาภาคมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้หลายขึ้นไปเคียงคู่กับการเพิ่มทบีเวียกงานติดตามกวดกากวดสอบและประเมินผลของขั้นถึงต่อขั้นลุ่มการรับเอาคำคิดคำเห็นของขั้นลุ่มต่อการนำพาของพรรคและรัฐเฮาร่วมทางการหันเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลของทุกหัวหน่วยการปกครองในการคุ้มครองบริหารรัฐก็คือการบริการรับใช้ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าบรรดาสหายที่รับผิดชอบเรื่องการจัดตั้งต้องได้ตัดสินใจบุกทะลุทางด้านจินตนาการปรับปรุงแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกสร้างความเอกภาพสูงเพราะปัจจุบันนี้หน้าที่การเมืองของพนักงานจัดตั้งบ่เพียงแต่แม่นเวียกงานพักพนักงานแต่พวกสหายยังแม่นที่ผู้ที่ค้นคว้าเวียกงานปกครองบริหารรัฐและการบริการรับใช้ประชาชนฉะนั้นจึงมีความจำเป็นให้พวกสหายอยู่แต่ละของเขตเวียกงานสร้างความเข้าใจและตีจังหวะการปฏิบัติ2บทบาทดังกล่าวให้มีความกลมเกี่ยวกันสิ่งสำคัญหมายความว่าอิงใส่เนื้อในจิตใจบัติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นการแก้ไขสภาพซ้ำซ้อนด้านพระบุตรบาทควรให้มีความจะแจ้งหัดกุมเหตุให้สายใหญ่การจัดตั้งมีกระทัดหัด
ขนาดกงจักบ่ใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนก้าวสู่การเชื่อมระหว่างขอดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเคียงคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่คุณภาพเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดขับเคลื่อนเวียกงานตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลปรับปรุงกลไกการคุ้มครองให้เป็นระบบเอกภาพเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแบบแผนให้ประชาชนได้รับรู้ได้มีการปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นแล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องได้สืบต่อพันธุ์ขยายทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ระหว่างขั้นบริหารคืนใหม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก้คุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติติดการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งรับรองเอาการแต่งตั้งผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติบรรดาสิทธิ์หน้าที่ตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความรับผิดรับชอบการดำเนินการกวดสอบของบรรดาหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการการแนะนำจากผลการกวดสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดทันเวลากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรมก็คือการใช้การบริการด้านกฎหมายจากรัฐก็คือสังคมเพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของโลมูและของประชาชนยกระดับเวียกงานประชาสัมพันธ์และระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมโดยผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่อที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวและชัดเจนตลอดไปสนั้นเพื่อเป็นการผันขยายในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารือย่างลึกซึ้งแบบกงไปกงมาและมีความเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานเวียกพนักงานในซุมปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุลระหว่างแขนงการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติความเป็นแบบย่างนำหน้าและการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการสวยใส่ในที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพ้นเด่นในสังคมมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหายังอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานว่าท่านเป็นระบบครบสุดและว่าท่านติดพันกับแผนบำรุงก่อสร้างบำรุงสร้างก็คือบ่สอดคล้องกับความเพียงพอต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในขบวนการเวียกงานตัวจริงอยู่หลายคงเขตเวียกงานหลายท้องถิ่นยังอืดอาดซักซาหากฐานยังบ่แข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นยังมีปรากฏการณ์ละเมิดหลักการขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนการจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันทางด้านมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ทันติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานยังบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาวะวิสัยบ่เลิกซึ่งเห็นแต่ปรากฏการณ์บ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานอย่างบางคงเขตยังบ่สอดคล้องเหมาะสมยังมีลักษณะซ้ำซ้อนบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดออกการลงวินัยต่อพนักงานก็เช่นกันบ่ทันมีความเป็นเอกภาพต่อกับผู้มีกรณีละเมิดสถานเดียวคิดเดียวกันแต่บางบ่อนลงวินัยหนักบางบ่อนผัดเบาบางบ่อนกรณีซักซาบางบ่อนมีการพ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามที่กฎหมายกำหนดไว้และอื่นๆเล่านี้เป็นต้นสนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความเพียงข้องต้องการของหน้าที่การเมืองและการเร่งทวงของสภาพการในนัยยะใหม่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
พรรคเฮามีความจําเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลิกเซิงเวียกงานพนักงานเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อทิศนําหลักการของพรรคกฎหมายระเบียบการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานและการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติก็คือปรากฏการย่อทอดต่างๆในทันแถวพนักงานอย่างเข้มงวดตามกฎหมายนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญที่สุดผัวพันถึงการกำอำนาจในการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคทั้งแม่นปัญหาหิบร่วนเฉพาะหน้าและยาวนานเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ศัตรูจากภายนอกได้มีการเอื้อนว่าสร้างความปั่นป่วนสร้างความหันเหตีเข้าทางด้านแนวคิดจิตศาสตร์ของคนลาวของพวกเฮาถ้าพวกเฮาหากบ่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐวางออกอย่างแท้จริงจะเป็นปัญหาหนึ่งที่จะสร้างความยุ่งยากสร้างความสับสนเฮ็ดให้แนวคิดของประชาชนมีความหันเหถูกศัตรูภายนอกกืนกินทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคควรเป็นแบบอย่างที่เพียบพร้อมและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติที่นักเนนมีน้ำใจเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสนิทสนานงานมีแบบแผนเหตุเบียกแบบวิทยาศาสตร์รับใช้ประชาชนและประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงซึ่งขณะนี้เวลา 7:53 นาทีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันพฤหัสวันที่8ของเดือนสิงหาคม2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน8แฮม8ค่ําแล้วท่านฟังครับก็ถือว่าเข้าพรรษามานี้พอดีได้8วันแล้วก้าวเข้าสู่เดือน8แฮมอีกจักหน่อยนี่ก็เดือน9ก็จะออกมาค่าก้าวเข้าสู่เดือน9นี้ก็จะมีบุญฮอกเข้าประดับดินหลังจากบุญฮอกกับประดับดินไปบ่พอเท่าใดวันผักบุญฮอกเข้าสลากออกบุญฮอกเข้าสลากก็เข้าสู่บุญออกพรรษาปรณาออกบุญออกพรรษาแล้วก็บุญแข่งขันเฮือส่วงนอกจากนั้นก็แม่นบุญนมัสการพระธาตุหลวงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งฝ่ายกระทบภายใต้การนำพาของพรรคสปปลของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาก็มีความเบิกบานมวลซื่นต่อผลงานต่างๆที่สามารถยัดมาได้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆนี้จากทางบุญปันบุญปันนี่เพิ่นว่ากำลังรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สอบแห่งคำฮักขอกับใจยั่งสูงบุญปันนาการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีเช้ามื้อนี้ฝนตกลิ้นอันนี้เซฟบ่นี่เพิ่นว่าคือบ่ได้ยินเสียงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะเพิ่นอาจจะเพิ่นจะฟังแบบทําคลื่นใดนี่คลื่น AM FM หรือว่าเข้าไปฟังที่เรดิโอนาซานันลาวตลอดถึง Facebook บสลวงศิลป์วงอินคัมเพิ่นว่าสมเสริญได้อาจารย์สอบแพกำฮักจะรายการได้ดีล่ะก็ขอบใจยังส่งวงศิลป์วงอินคัมและอันนี้จากลิงจากลิงบ่นี่เพิ่นก็ว่าบ่มีเสียงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะแล้วก็เพชรสมรเพชรสมรสัญญสุขนี่เพิ่นก็ว่าฟังรายการของพวกเฮาอยู่ปัจจุบันนี้หลายๆบ่อนหลายๆที่ติดตามรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องมีสิ่งใดที่บ่ถือเอิ้นว่าขาดตกบกพร่องทางรายการก็ต้องขออภัยปัจจุบันนี้คงจะได้ยินเสียงแล้วเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางเครื่องทรงพวกเขามีก็มีการขัดข้องทางด้านเทคนิคเล็กๆน้อยๆท่านฟังครับอันนี้จากท้องสิงแสงอุดมแปลว่าเสียงบ่ได้ยินนะอาจารย์สอบเพกำฮักกลางในอยู่ปัจจุบันนี้ว่าซั่นก็อาจจะได้ยินแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ในสร้างควบคุมเสียงเพิ่นมีการปรับทางด้านเครื่องทรงเลยเนาะเพราะว่าทางบางนึงนี่พวกเขาก็เบิ่งแล้วทางเสียงก็มันบ่ขึ้นแท้ปัจจุบันนี้เสียงออกอากาศปกติแล้วหลายๆบ่อนหลายๆที่ติดตามรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาขอขอบใจยังสูงที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาเดชสภาพเส้นทางไปมาหาสู่ได้เป็นใดๆแต่ละท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นใดๆโดยเฉพาะที่ยินข่าวว่าอยู่ทั้งแขวงขมวนเนาะฟ้าฝนสุนทานี้ถือว่าตกลงมาหลายเขตแขวงหลายท้องถิ่นปัจจุบันนี้ถือว่าประสบกับปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมนี่เกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ทางบ้านคุณเงินหลักสะเก็ดเมืองคุณคำแขวงขมวนฉะนั้นสภาพเส้นทาง 8A เขตภูผาม่านมีดินซ้อเจือนถมทางและเส้นทางถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายบ่อนหลายจุดบ่สามารถสัญจรไปมาได้ฉะนั้นผู้ที่เดินทางไปทางแขวงขมวนหลายจุดหลายบ่อนปัจจุบันนี้ถูกน้ำท่วมขังก็ค่อยๆไปค่อยมาเพิ่มความระมัดระวังพวกเขาก็ต้องเข้าใจกันว่าปัจจุบันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความมนอดทนและความเข้าใจของปวงสนอกพวกเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเวลาที่เหลือ4นาทีนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความมุ่งความเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสดี
ถาวรวิเศษศรีในสังคมคุมเสียงสอบแพ้กำหับก็ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่มือเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803ย้ำ 020-2888-8803
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
3: แม่นวะแนะนําแด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
4: นี่เด้โตซั่วที่ดี i pass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
3: ปัดโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
3: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
3: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: อายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก Eye Plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเลยที020-2880-8713ได้เลย
5: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
6: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังเฮงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
7: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: สบายดีแพง
9: สบายดี
8: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
9: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
8: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
9: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
8: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
9: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เอาย้ำคอมมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: แสดงบทตนเป็นพระสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาพบพ้อกันเนาะทางระบบ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz ออกอากาศให้กับทุกท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์
0: เจ้าแม่นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุก็ได้ที่พวกเรามีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ทาง Lao National Radio และก็ยังมีอีกหนึ่งเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาว
1: เจ้าเนาะกะทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านกับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้พบพ่อกาพวกเฮาครับนาทีดำเนินรายการบรรยากาศซ่อมวันพระหัตถ์6สิงหาปี2026มาพบพ่อกันมื้อนี้นี่หลายเขตก็ยังฟ้าครึ้มอยู่แต่ว่ามื้อนี้นี่ตอนเช้าเนาะตามเส้นทางที่ขี่มา ก็คือบ่มีฝนเส้นทางแห้งอยู่ใด
0: เจ้าแม่นแหละ
1: ฝนบ่ตกลิ้นแต่ว่าเฮาก็ว่าบ่ได้สภาพอากาศเพราะว่าเฮาแนมเบิ่งท้องฟ้านี่ก็คือยังครึ้มอยู่
0: คืมๆสุภลินและกาจะให้ทุกคนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแถลงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของทั้งกลุ่มอุตุนิยม
1: และ
0: อ
1: ุ
0: ตุศาสตร
1: ์แม่น
0: การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นประจำ
1: แม่นแล้ว
0: ปกติคันว่ามันเป็นเรื่องปกติดีเพิ่นก็จะแจ้งออกมามื้อนึงครั้งนึงแต่ว่าคันหากว่าสภาพอากาศหรือว่าฟ้าฝนที่มันบ่ปกติอาจจะมีพายุบ่ต่างๆก็ต้องได้ติดตามเป็นระยะระยะบางเทื่อมื้อนึงนี่เพิ่นแจ้งออกมา2เทื่อก็มี3เทื่อก็มีได
1: ้แม่นท่านผู้ฟังเนาะระดับน้ําเนาะเฮาต้องได้ติดตามเนาะในระยะนี้ระดับน้ําสําหรับผู้ใดที่ว่าอยู่เขตแคมป์แม่น้ําเนาะสภาพเส้นทางเนาะเพราะว่าสภาพฝนตกก็แน่นอนเนาะเส้นทางนี่ก็คือเปเพเนาะแล้วก็ขาดไปหลายจุดแล้วเนาะฉะนั้นเนาะขอให้บรรดาท่านระมัดระวังคือเมื่อก่อนนี้ทั้งกรมอุตุก็แจ้งมาเนาะสำหรับบรรดาแขวงที่ว่าจะต้องได้เฝ้าระวังดินเสาะเจือนน้ำท่วมสูหรือว่าน้ำท่วมกระทันหันนะมีแขวงพงสาลีแขวงเสียงขวางไซสมบูรณ์บริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาซักและอัตปืออันนี้ก็คือบรรดาแขวงที่เพิ่นแจ้งมาว่าจะต้องได้เฝ้าระวัง
0: แม่นแล้วเนาะก็ต้องได้ติดตามกันแท้ๆท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกระแมนผู้ที่ว่าอยู่ใกล้ตามแม่น้ํา
1: เจ้าแม่น
0: โอ้ถึงสิหนาทีต้องได้ระมัดระวังแล้วก็มีสติกันเพิ่มขึ้น
1: เพรา
0: ะว่าคันมีฝนตกแบบต่อเนื่องหลายมื้อตกหลายตกแห้งสินะสภาพน้ําท่ว
1: ม
0: น้ํายืนหรือว่าดินเสาะเจือนลงมาจังซี่ก็มีปรากฏการณ์ให้เห็นแล้วเด
1: ้แม่นแล้วเนาะไปขึ้นเหนือลงใต้เนาะให้ติดตามสภาพเส้นทางก่อนในปัจจุบันนี้พอบางเทื่อนะบอนนึงเนี่ยฝนเซาตกแล้วแต่ตกมาอีกบอนึงบางเทือจากน้ำปลาไหลสู่มาแต่ใสเนาะสู่เอาเส้นทางขาดก็มีคือแขวงคำมวลเนาะเมืองที่ว่าต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมสู่ดินเสาะเจือนนี่นะแม่นเมืองบัวละพาเมืองหินบูนเมืองมหาไซเมืองนาก่ายแล้วก็เมืองยมราชเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ยังให้มิตรรายการที่ว่าจะเดินทางไปทางคำมวลเนาะได้ติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพเส้นทางน้ำกันเปิงถ้าว่าบ่รับประกันความปลอดภัยนี่อยากให้ถอยรถกลับมาตั้งรักบนที่ปลอดภัยก่อนในท่านผู้ฟังบ่อยากจะให้ฝืนไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วก็เมื่อวานนี้สุภลินเพิ่นก็มีการแจ้งแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์หลายสื่อได
1: ้
0: ที่มีการเอาลงแล้วก็แจ้งเตือนสำหรับเส้นทางผู้ผ่ามานแ
1: บ่
0: งขมวลนะที่ถูกน้ำเสาะเน
1: า
0: ะเฮ็ดให้ทางหนีขาดถ
1: ือ
0: ว่ารถทุกประเภทบ่สามารถสัญจรได้เลย
1: เ
0: นื่องจากว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายมื้อและสำหรับไผที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวในตอนนี
1: ้
0: แม่นให้หลีกเลี่ยงก่อน
1: เจ้าเนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งจากกระแสน้ำแล้วนะไหลมาแห้งอีหลีเป็นตะย่านเน
0: า
1: ะเจ้าจากนั้นแล้วเนาะการที่ว่าบ่รับประกันความปลอดภัยเนาะอยากให้ทุกคนพิจารณาเนาะเฮ็ดจังได๋สิปลอดภัยทั้งเฮาเองและก็บางคนบรรทุกสินค้าไปเนาะเฮ็ดจังได๋สิมีความปลอดภัยบางท่านก็แน่นอนเลยเนาะอยากให้สินค้านี่ฮอดจุดหมายปลายทางตามกําหนดก็เข้าใจอยู
0: ่
1: แต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวถ้าว่าไปแล้วเนาะมันเสี่ยงอันตรายเกินไปทางชีวิตและก็ทรัพย์สินก็อยากให้ได้ลองปรึกษากับทางบริษัทเนา
0: ะ
1: ลองปรึกษากันเบิ่งว่าสิมีวิธีแนวใดหรือว่าอาจจะกลับมาบอนที่ปลอดภัยก่อนเนาะให้กระแสน้ำคอยลงบ่หรือว่าอาจจะมีการหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนอย่างสิก็ลองพิจารณาเบิ่งเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะจะไหนก็คอยไปคอยมาผู้ที่จะขึ้นเหนือลงใต้หรือไผที่ว่าใช้รถใช้ถนนตามในเมือง
1: เจ้า
0: ก็ได้ระมัดระวังแล้วก็มีสติในการขับขี่เส้นกันส
1: ุภลิน
0: แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับทุกคนต้องได้ใส่ใจในการ ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรหรือว่ากฎระเบียบจราจรต่าง
1: ๆ
0: เพื่อว่าจะลดพรเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่พวกเขาเห็นกันเรื่อยๆที่เกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังกันเนื่องจากว่าขับขี่รถประมาทบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันออกมาทางหอมทางซอยก็เป็นจวดจ้าดออกมาโลดแล้วก็พาไฟแดงอีกมื้อเช้านี่ก็หาก็เห็น
1: เจ้า
0: เรื่อง

0: ไฟแดงอากาศคนอื่นมันกระเจ้ากระจอดเบิดสุภลิน
1: เจ้า
0: วันนี้เวลาเขาจอดไฟแดงเนี่ยนอนมาเส้นทางบนทางอื่นนะเนาะทางของเงินข่าวมันไปได้เดี๋ยวเน
1: า
0: ะมันก็ต้องไปปกติ
1: เจ้า
0: แต่เพิ่นบ่จอดเพิ่นก็ขี่จวดไปกลายไปไฟแดงนึงใครแต่ว่ารถเพิ่นบีบแก่เนาะรถที่จะไปทางปกติฮะนะที่ตามสัญญาณบีบแก่แล้วเพิ่นก็จอดจอดแล้วเพิ่นก็คือสิเป็นเหลียวซ้ายเหลียวขวาไฟยังบ่เขียว
1: บ่เห็นไผไปอีกเนาะ
0: โอ้เจ้าอันตรายเด้อนี่เด้อท่านผู้ฟังแล้วก็อยากให้เอิ้นว่าเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับการบริการขนส่งนี่นะ จะเป็นรถสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีหยังก็สร้าง
1: เจ้า
0: ให้อันนี้ก็จะเอิ้นมาจากไหนสอนเนาะระเบียบ
1: ต้องได้อนาศึกษาอบรมตื่นเนาะให้เข้าสู่ระเบียบอันนี้ก็สังเกตเห็นด้วยกันนี
0: ่
1: หลายคันนี่มักจะแบบขับขี่ไส้ความไหวถึงว่าในตัวเมืองคือนี่ขอบเขตหน้าวิ่งเซ็นเตอร์หน้าพักสั้นนี่ก็เป็นคือกัน
0: เ
1: นาะรถนี่แออัดนี่ต้องได้คอยแบบเด็กได้คอยตูดไปนะเอาง่ายๆคือบดคันเร่งหันบดต้องเหยียบเลยนะแค่ปล่อยเบรกก็คือต้องไหลไปได้นึงก็ได้เหยียบเบรกอีกแล้วด้วยความที่ว่ามันรถแออัดแฮงเขตหน้าวิ่งเซ็นเตอร์ไปหาพักสั้นแล้วกลับไปซอดไซเส้นทางคูเวียงหันนะแต่ว่านอบรรดารถนี่แหละขนส่งเนี่ยผู้โดยสารเนาะเป็นประเภทแท็กซี่นี่นะตามแอปอย่างต่างๆที่เอิ้นเอานี่แหละก็คือเขาเจ้าจะใส่ความไวเขาเจ้าจะแบบขี่ม้านี่จะปาดหน้าคือปาดไปโดนใดเสียบหัวเขามาโลด
0: แมน
1: เสียบหัวเขามาแล้วก็ไปโลดแล้วบางเทื่อนะเขาต้องต่อแถวกันไปเนาะเพื่อโบ้ให้ไปกีดขวางนะอันนี้บางเทื่อแล้วซักแซกไปไส้แซกไปขวาได้แบบปาดหน้าปาดหลังเพราะว่าอย่างโบ้เข้าใจว่าอยากเข็ดเวลาใส่ความไวให้ได้หลายขึ้นแบบให้ได้ฮอบโดยสาร
0: กับแมนอยู่ว่าเฝ้าไปเอาลูกค้าเลยว่าเว้าเรื่องการบริการที่ทันใจแต่ว่าสิ่งที่ต้องได้ใส่ใจและให้ความสำคัญหลายกว่านั้นก็คือความปลอดภัยใน
1: จุ
0: ด
1: บริ
0: เวณความปลอดภัยในที่นี้ก็แมนกระโตเจ้าเองน้ำเนาะที่เป็นผู้ขับขี่และกับเพื่อนห่วมทางเพื่อนห่วมถนนที่ใส่รถใส่ถนนน้ำกันนะก็ต้องได้เบิ่งแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุบนเจ้าผู้เดียวได้เกิดน้ำต้องมีครูก่อนละนี
1: ่แม่เนาะแล้วบางข้างเขากันแนมโบเห็นว่าทางในรถนะมีแต่ผู้ขับขี่โบหรือว่ามีทั้งผู้โดยสารอยู่น้ำ
0: เนา
1: ะแน่นอนละคันถ้าเป็นผู้โดยสารนี่เขากับบอดีใจอะเนาะว่ารู้สึกบ่มั่นใจบ่ปลอดภัยแน่นอนในเวลาที่ใช้บริการแล้วแมนยูเฮาอยากฮอดจุดหมายปลายทางไว้แต่ว่าเฮาก็ต้องการความปลอดภัยนํา
0: แมนๆๆแล้วก็อีกข้อนึงเนาะที่ว่าน่าสังเกตได้สุภลินคือสุภลินเว้าแหละแมนยูว่าเฮาเฝ้าเนาะ
1: เจ้า
0: แมนยูว่าเฮาเฝ้าอยากไปฮอดจุดหมายปลายทางไว้ดังนั้นผู้โดยสารเองยกตัวอย่าง
1: เจ้า
0: ผู้โดยสารเองโนลีเคยใช้บริการเกี่ยวกับอันรถออนไลน์นี่แหละรถแท็กซี่ออนไลน์เนาะเคยใช้อยู่ประมาณเทื่อนึง2เทื่อ
1: เจ้า
0: ถามกับเจ้าก่อนได้ว่าค่อยสิไปจุดนั้นน่ะนะต้องใช้เวลาจักนาที
1: เจ้า
0: ก่อนที่เขาจะไปเพราะว่าเขาเฝ้าเลยเน
1: า
0: ะอันที่เขาจะเอิ้นน่ะนะบางทีเอิ้นสิไปมื้ออื่นนี่โนดีจะถามมื้อนี้ก่อนจะเอิ้นปะไว้ฮะนะแล้วก็เจ้าบอกว่าถ้ารถบ่หลายรถบ่แออัดก็สิใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีแล้วคันออกจากจุดที่โนดีเอิ้นไปหาจุดบ่นั่นน่ะนะ
1: เจ้า
0: ก็เฮากะกะเวลาได้เนาะแต่ค่ะสมมุติว่ากรณีรถหลายกระทำเหมือนกรณีรถหลายเลยต้องใช้เวลาอู้ต้องได้เผื่อเวลาได้กันเผื่อเวลาจะมาหับข่อยไวโรดไปสิแหละโนนี่ย้อมที่จะไปนั่งท่าอยู่จุดที่เขาอยากจะไปนะดีกว่าที่แบบว่าเขาไปเฝ้าฟังแล้วแบบรถมันเฝ้าคือเฮาหนะความหมายว่าแล้วมันย่าน
1: เพื่อว่าโบต้องให้กับเจ้าหันไส้ความไวหลาย ในเวลาขับขี่แล้วก็โบอยากจะให้แบบซิกแซกอย่างโบอยากให้เกิดปรากฏการณ์ว่าลวงไฟอำนาจไปย้อนอย่างย้อนเฝ้าไปส่งผู้โดยสารยังสั้นยังซี
0: ่แมนแมนก็เลยว่าอ้าวโบเป็นอย่างเฮาแบบว่าเพื่อตนเองเพื่อความปลอดภัยก็คือตื่นแต่เช้าแน
1: ่
0: ให้กับเจ้ามาหับแต่เช้าแล้วก็ไปแต่เช้าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็สบายใจอีกแล้วก็บอกเขารถว่าโบต้องขับไวก็ได้เพราะว่าเวลามันยังเหลือหลายเวลาเฮานั่งรถเฮาก็สบายใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็แบ่งปันกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะมีรายการที่ฟังอยู่โบฮู้ว่ามีไผเน่เนาะที่ว่าเคยใช้บริการแล้วมีประสบการณ์เท่าไหร
0: ่
1: ก็ลองแบ่งปันกันเข้ามาได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยเพจ Facebook ของพวกเฮา Lao National Radio เด้อ
0: เจ้ามื้อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์เป็นบอสุภลิน
1: เจ้ามื้อนี้ก็มีนัดสัมภาษณ์ทางอนาพันติลิกแพงมณีเนาะห้องคณะแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์เนาะนัดเพิ่นไว้ก็จะเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการขับขี่ปลอดภัยกับพวกเฮาเนาะมื้อนี้เนาะฉะนั้นผู้ใดที่ว่าได้เดินทางใช้รถใช้ถนนอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะยังมีปัญหาใดที่ว่าอาจจะยังบ่ทันเข้าใจเทื่อ
0: เ
1: นาะอยากจะฝากคำถามให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยเด้อ0305787052เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วแล้วก็ย้ำเตือนอีกผู้ดีมีทักแฟนรายการเพิ่นส่งข้อความมาเพิ่นแจ้งไว้เพิ่นไปเรียกทั้ง บุรีคำไซ
1: เจ้า
0: สุภลินไปบุรีคำไซเนี่ยน้องทางบุรีคำไซเสียทางบางยุทธ์เนาะมันกระจายยากแน่ไปเอ็นน่ะ

0: ต้องได้ระวังกับเผื่อเวลาแล้วมาบวกใส่สภาพอันอากาศฟ้าฝนตกแบบนี้ตลอดนะเพิ่นว่าโอ้ไผสิไปต่างแขวงนี่ให้เผื่อเวลาหลายๆเด้อแล้วก็ให้ระมัดระวังคอยขับคอยขี่ดีกว่าเพราะว่าเวลาขี่รถไปนะฝนมันตกแล้วมันนี่การเบิ่งเห็นอีหยังต่างๆมันก็ยุ่งยากเนาะมันบ่คือปกติ
1: อ่
0: ะนะก็อยากให้มีความระมัดระวังเติม
1: เนาะไผจะไปเส้นทางใต้เนาะนับตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์นะเขตเมืองไซธานีเนี่ยนะเนาะออกไปทางบริคำไซไปหาคำมวนหรือไปหาสวรรค์เขตก็ดีในระยะนี้เนาะก็สำหรับเขตใดที่เป็นพื้นที่ต่ำเนาะฝนตกติดต่อกันหลายมื้อหลายวันขอให้ได้กวดเช็คเบิ่งสภาพเส้นทางก่อนเนาะไปจังใดมาจังใดปลอดภัยเนาะมีรายการเนาะเพราะว่าเส้นอันทั้งเขตอันบริคำไซแห่งนั้นก็คือยังยากอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แม่มีบางจุด
1: ยากอยู
0: ่แล้วก็ทางอันน่ะผู้รับเหมาเนาะเพิ่นก็เคยแจ้งประชาสัมพันธ์ในรายการขับขี่ปลอดภัยว่าอยากให้ประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้ขับขี่โดยเฉพาะก็แม่นรถบรรทุกต่างๆที่ว่าใส่เส้นทางน
1: ั้
0: น
1: เจ้า
0: อยากให้ผ่อนความไวลงเนาะผ่อนความไวลงแล้วก็เบิ่งเพราะว่ามันจะมีกรรมกรมีภาคส่วนที่เจ้าเหตุทางอ่ะนะมันก็อาจจะอันตรายได้ดังนั้นฮอดจุดที่กระเจ้าเหตุทางบอหรือว่าจุดยุ่งยากบอก็ให้พรของไว้ลงแน่จะเป็นย้ำฝนหรือว่าบ่ฝนก็ช่างเนาะตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วนอกจากจุดที่ว่ากำลังมีการอนาซ่อมแปลงการก่อสร้างต่างๆอ่ะนะเนาะเส้นทางบางจุดที่อาจจะใช้ได้ปกติในระยะผ่านมาแต่ว่าระยะย้ำฝนนี่เนาะบางเทื่อฝนตกติดต่อกันหลายมื้อหลายวันปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นมันท่วมทางเขตที่เป็นทางต่ำก็มีค
0: ือ
1: เมื่อวานนี้โฆษกก็เห็นเนาะว่าเพิ่นแจ้งอัปเดตสภาพเส้นทางบ้านคุณเงินเขตลักเซาเจ็ดของเมืองคุณคำแขวงคำมวนเนาะเพิ่นอัปเดตมาเมื่อวานน
0: ี
1: ้ก็คือท่วมขึ้นสูงระดับน้ำสูงลดต่ำนี่ก็คือบ่แนะนำเลย
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านแหละว่าจะไปเหนือจะไปใต้ก็ขอให้ได้กวดสิกสภาพก่อนโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นทางเหนือด้วยเห็นเส้นทางทั้งหัวพันธนะคือไปย่างอีหลีทั้งเป็นเส้นทางสูงสันค่ะเส้นทางโค้งแล้วก็เป็นเส้นทางดินแดงที่เวลาฝนตกมาแน่นอนมันจะมีความเหนียวมีความมืนแล้วบางเทือรถบางขั้นไปคาอยู่หันยิงเล็งยิงดึงกันแล้วแห่งลุบเข้าไปแห่งเป็นขุมเลิกเข้าไปอีก
0: อันนี้ยังฝนแบบที่เด
1: ็กมันจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับไผจะไปเนาะบรรดาแขวงทางภาคเหนือก็ขอให้ได้ระมัดระวังแล้วก็ได้กวดเช็คสภาพเส้นทางก่อนเน
0: า
1: ะ
0: นอกจากกวดเช็คสภาพเส้นทางแล้วสุภลินสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องได้กวดเช็คพร้อมก
1: ็
0: คือห่างกายจิตใจความพร้อมของผู้ขับขี่ของนักขับขี่ฮะแหละเน
1: า
0: ะว่าพร้อมหรือบ่แล้วก็เพิ่นก็แจ้งมาได้ว่าในยามฝนนี่นะเรื่องการขับขี่นี่ก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องเทคนิครถก็เช่นเดียวกันระบบห้ามระบบเบรกระบบไฟทุกอย่างค่ะแหละที่เกี่ยวข้องกับเทคนิครถต้องได้กวดเช็คจักแน่เวลาที่เฮาเดินทางในยามฝนแบบนี้คือสุภลินว่าแหละมันต้องได้บื่นเนาะ
1: เจ้าม
0: ันบางบ่อนี่ขี้ตมอย่างซี่เนาะบางบ่อน้ำท่วมน้ำขังอีหยังต่างๆและก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือเจ้าหน้าที่เพิ่นน่ะฝากเตือนไว้ก็แม่นการเดินทางจะขึ้นเหนือลงใต้กระสางให้เกี่ยมความพร้อมทั้งคนทั้งรถและอาหารการกินพร้อม
1: เจ้าน
0: ี่ก็คือเส้นทางอันคุ้นคำเห็นบอกเมื่อกี้นะอันนั้นทางอันเนี่ยผู้พามาน่ะนะ
1: แมน
0: ๆไปบ่ได้เลย
1: ผู้ไฮหาผู้พามาเนาะเส้นนี้ที่ว่าถูกตัดขาดแล้วไปบ่ได้หั่นนะบรรดารถขนส่งสินค้าอย่างต่างๆไปก็คือ
0: ค
1: าอยู่หั่นเลี้ยนกันเป็นแถวเลย
0: นั่นแหละเป็นอย่างจึงบอกว่าเกี่ยมน้ำเกี่ยมของกินปลาไว้มันจะเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น
1: เน
0: าะเจ้า
1: เนาะคือสภาพเนาะไปอยู่กลางป่าว่าซิซะเนาะหันขายเครื่องโบมีเฮ็ดแนวใดคาอยู่หันจักมือเข้าน้ําโบมีโอ้ยต้องได้เกี่ยมความพร้อมเนาะอันนี้เน
0: า
1: ะจักหน่อยเนาะทางทีมงานนี่กําลังติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เนาะก็คือทางแขวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะเพิ่นตอบรับเนาะเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการของพวกเขานําเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็สําหรับท่านใดเนาะที่อยากจะมีปัญหาใดเสนอเข้ามาเนาะเรื่องของการสัญจรเนาะภายในแขวงเวียงจันทน์ท่านฟังก็สามารถที่จะประกอบคำคิดคำเห็นได้เนาะอาจจะเป็นผ่าน Facebook ลาว National Radio หรือว่าอาจจะเป็นผ่านทาง Facebook ของรายการขับขี่ปลอดภัยก็ได้คือกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วมีหน้าไฟรายการเพิ่นเตือนกันไว้อันน่ะก่อนหน้านี้พวกเขาแจ้งเนาะเกี่ยวกับระบบไฟอำนาจไฟแดงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ว่ามันมีจักจุดแล้วก็ไส้ได้จักจุดแล้วก็เพจักจุดท่านะ
1: ปั
0: จจุบันนี้ก็ยังมีหลายจุดอยู่ที่ไส้การบ่ได้ดังนั้นไฟแดงไฟอำนาจที่จุดใดไส้การบ่ได้อยากให้ทุกคนท่านะได้เห็นใจ
1: เจ้า
0: ซึ่งกันและกัน แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้า
0: เวลาฮอดจุดไฟแดงอย่าเฝ้าแซงเฝ้าซิงปล่อยกันแน่ความหมายว่าถ้าจุดใดที่ว่าบ่มีเจ้าหน้าที่แห่งย้ำฝนแบบนี้เนาะการที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติเวียกหรือว่าไประบายรถทีนะก็อาจจะมีข้อยุ่งยากแต่ก็ขอสมเซยเจ้าหน้าที่เด้อโนรีกายมานี
1: ่
0: ขนาดฝนฝอยน้อยนึงทางบ้านโนรีเน
1: า
0: ะก็เห็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แต่ละจุดบนที่ว่ามีไฟแดงอยู่อันนี้ก็สมเซยทางภาคส่วนที่ว่าเพิ่นก็พยายามระบายเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรด
1: ัง
0: นั้นไทยเฮาเจ้าข่อยที่เป็นผู้ขับขี่ตามถนนหนทางก็ต้องได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนำ
1: เจ้า
0: อยู่ไฟแดงบอทีว่าใส่การบ่ได้มันมักจะติดเนาะ
1: แ
0: อะอัดแย่กันอยู่หั่นหรือว่าบอนวงเวียนที่ว่าทุกคนก็ต่างคนต่างอยากไป
1: เจ้าแม่นแล้วเน
0: า
1: ะไฟอำนาจทาบบ่ได้ขึ้นมาแม่โอ้การสัญจรนี่ก็ถือว่าติดคัดบางเขตน
0: ี่
1: เป็นอัมพาตโลดเนาะสำหรับเขตที่ว่ายนต์ยานพาหนะหลายอย่างสินะกับพอสนั้นแล้วนี่หลายๆคนเนาะกับคันสิว่าแล้วไผก็อยากไปนะคันว่าไฟอำนาจบ่ได้นี่ไผก็อยากไปโอ้ยเนาะคันบ่มีเจ้าหน้าที่แดนี่ก็อัมพาตแล้วแหละบางเขตนะเจ้าก็อยากไปคอยอยากไปไปค้ากันอยู่หั่นเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้า
1: อันนี้ก็คือเว้าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเนาะพันตีลิกแพงมณีเนาะห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์เนาะซึ่งทีมงานกำลังติดต่อหาเพิ่นเนาะสำหรับทานใดเนาะที่ว่าติดตามกันอยู่เนาะก็ได้แจ้งไปมื้อนี้นี่พันตีลิกเพิ่นเข้าร่วมรายการแล้วก็มื้ออื่นเนาะตามการตอบขับกลับมาแล้วเนาะได้ประสานไปหาทั้งองค์การกาแดงแห่งชาติลาวให้เพิ่นส่งวีซ่าการเนาะเข้าร่วมรายการนำพวกเฮาเพิ่นก็ได้ส่งเบอร์ติดต่อของห้องหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพสุมสนแขวงสวรรณเขตมาให้
0: เจ้าเมื่ออื่นพวกเฮาก็จะมีการสนทนา
1: แม่น
0: ท่านผู้ฟังระยะนี้คือที่ทุกท่านได้หาฟังข้อมูลข่าวสารและก็แจ้งการจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะที่เพิ่นแจ้งการให้ยุดบอดินเด้
1: เจ้า
0: อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะแต่ว่าหลายแขวงเพิ่นก็มีการแจ้งคือกันได้สุภลินคือหลวงพระบางนี่นะก็มีการใส่มาตรการเด็ดขาดปั๊บใหม่4บริษัทที ่เฮ็ดทางเปื้อนแล้วก็พร้อมตักเตือนจะถอนใบอนุญาตถ้าหากว่ายังละเมิดอีกตัวนี้นะในเดือนกรกฎาคม2016ผ่านมาห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางได้นำไส้มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ที่ขับขี่รถออกเมืองโดยไส้มาตรการแนะนำตักเตือนศึกษาอบรมและปรับใหม่4บริษัทที่นำไส้รถขนส่งแฮซ้ายดินและวัสดุก่อสร้างเข้าออกตัวเมืองโดยเหยียบเอาขี้ตมเนาะแล้วก็ดินเหนียวนี่ตกเหี้ยใส่ถนนหนทางภูว้าว2บริษัทแล้วก็เส้นทางเขตบ้านวิสุนหาบ้านเมียงใหม่1บริษัทแล้วก็เส้นบ้านผ่านมติดบริเวณกำแพงวัดป่าโพนเผาอีก1บริษัทสรุปว่ามี4บริษัทที่ว่าเพิ่นมีการตักเตือนและกับปรับใหม่ซึ่งเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงของเจ้าแขวงฉบับเลขที่723ทับจขขีดตอลอบอลงวันที่5เดือนพฤศจิกายน2018ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในนครหลวงพะบางและการละเมิดต่อแจ้งการของห้องการโยธาธิการและขนส่งนครหลวงพะบางฉบับเลขที่318ทับยทคจำนค
1: เจ้า
0: ลงวันที่6กรกฎาคม2016เกี่ยวกับการขนส่งสวงระดูฝนเนาะแต่วันที่10กรกฎาคม2016หาวันที่10เดือนตุลา
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ดังนั้นเนาะ4บริษัทนี่นะเพิ่นก็ได้มอบให้4บริษัทนี่รับผิดชอบค่าปัดกวาดอนามัยรักษาความสะอาดคืนพร้อมไส้รถสีดน้ำความดันสูงนี่แหละสีดล่างให้สะอาดคืนคือเก่านอกจากนี้ก็ได้เขียนบทบันทึกไว้ถ้าหากว่ายังมีการละเมิดซ้ำจะได้จะมีการปรับใหม่ทวีคูณหลายเท่าเลยน็อตหลายเท่าตัวเลยโดยบ่มีนโยบายอีกถ้ายังละเมิดให้แฮงไปกว่านั้นแมนจะเสนอภาคส่วนต่างๆนี่ถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเจ้าของโครงการหรือว่าบริษัทแล้วก็ถอนใบขับขี่สำหรับซูเฟอร์อันนี้เป็นส้มเซยทั้งแขวงหลวงพะบางได้เป็นเหตุแค่ละ
1: เนาะก็ถือเป็นมาตรการที่เพิ่นออกมานำไส้ต่อผู้ละเมิดว่าซั่นซะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละเพราะว่าอันนี้มันก็อิงใส่แจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งบ่เป็นซัพพอร์ตแต่ว่าอยู่หลวงพะบางอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์หรือว่าแขวงอื่นๆก็เซ็นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่นจะให้ปิดบ่อดินแม่นจนฮอดวันที่31ตุลาเนาะ30ตุลาหาวันที่10ตุลาคม2016
1: เจ้าเนาะสำหรับหลวงพะบาง
0: แม่ละ
1: ตอนนี้เนาะพันตีลิกแพงมณีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดีก่อนอื่นเข้าใจทั้งท่านหลายๆเนาะที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเพื่อจะได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก
1: ็
0: คือผู้ขับขี่ที่ติดตามฟังอยู่ในตอนนี้ เป็นแนวใดทั้งแขวงเลี้ยงจันทร์สภาพดินฟ้าอากาศมื้อนี้ท่าน
2: ครับสวัสดีคุณหนึ่งข้าพเจ้าต่างหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแบบนั้นฉันก็สังรวมเกี่ยวกับสภาพเส้นทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกันในตอนเช้าของวันที่6กรกฎาคม2566และเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี้ในมันส่งต่อในมันฟ้าดินขึ้นเนาะก็มีฝนตกบางเล็กน้อยเนาะเบาบางช่วงเลยนะแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศยังเป็นลักษณะนั้นนะแต่ก็กับสภาพสินหางเกิดเรื่องจันทร์อยู่ในช่วงระยะนี้จะเริ่มเข้าอยู่ระดูฝนเอาเป็นตัวเป็นปัญหาเล็กนิดแต่ปัจจุบันนี้อาจจะคงอะไรเร่งใช้ในการซ่อมแปลงนะซ่อมแปลงมีการปูยางแต่จะมาตกความระยะนี้จะค่อนข้างว่าสำเร็จเป็นบางช่วงแล้วแต่ว่ากับปฏิเสธไม่ได้จะอยู่ในระยะนี้ได้กับเส้นทางกับซ่อมแปลงไปได้จะมีบางจุดจะเริ่มมีการเทสุดลมตัวนี้อันนี้เฉพาะเรื่องเส้นทางดังนั้นถ้าหากว่ามือใดเนาะที่ว่าฝนเริ่มตัวตกรีนเอาลายนะครับดูเส้นทางในที่คิดนี่ก็มีคนเปลี่ยนในการนำเส้นทางเป็นเกณฑ์เป็นอยู่ในเชียร์แถวบ้านพระองค์นาไฟอันนี้อันนี้แม็กซี65เลยแต่ว่าการท่วมกับโซนแม็กซ์เจาะเนาะถ้าเป็นคนตกรีนลายแต่ว่าเมื่อใดฝนยุบเสาแต่ว่าน้ำจะแห้งลงในวัยนั่นแหละอันนี้ก็ต่อกีฬาในที่คิดเส้นทางที่คือทางเหนือแล้วมันการโดยรวมในที่เก้าเนาะสภาพการซ่อมแซงจะมีอยู่บางส่วนมาเล็กน้อยแต่ระยะนี้กับที่เรามาเบื้องแล้วการเส้นทางก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศและฝนตกรถบรรทุกหนักจะเสียอะไรได้เหตุให้บางจุดจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกเป็นต้นไม่นับเตทีแล้วแต่เมื่อคนหูจะไปหอดกระเด็นจะว่าผู้คูณเราจะได้ลงกระบะอีกขวบแต่เดินเส้นทางคู่ก็รับก็อิงใส่ปัจจุบันนี้ทั้งส่วนบริษัทมอมเมาเขาจะได้มีการสอบแต่งตลอดการเดินรวมได้กับกระจกสะดวกสบายดีด้วยอันนี้ขอรับแต่เส้นทางเลขที่คือเด็ดเข้มข้นนี้จะระยะทางมาจะมีการยุบเอยุบบางช่วงบางจุดเป็นจุดเป็นทางมันเลยมันเลยยุบเนาะแล้วบางส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เป้ไข่ประปุ้งโดยรวมแล้วการจัดการก็สะดวกสบายละจะได้ในที่สิบเอ็ดโดยเข้มข้นครับ
0: เจ้าอันนี้เป็นสภาพโดยรวมของเส้นทางเนาะท่านเนาะก็มีบางเส้นบางจุดก็ต้องได้ระมัดระวังในการสัญจรอยู่เนาะท่านเนาะและอุบัติเหตุได้เป็นยังไงท่านในระยะผ่านมานี
2: ่อุบัติเหตุในข้อระยะนั้นนี้เนาะทางการสังรวมของทางกองคดีอุบัติเหตุประเด็นสำคัญนับแต่วันที่7หาวันที่2เดือนกรกฎาคม2566นี้แต่ว่าในอาทิตย์ดีเท่านี้ประเทศเกิดขึ้นมดเลยจำนวนอยู่ซาวลายแต่ตอนผิดเทียบอาทิตย์ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน15ลายทางวัดอาทิตย์นี
0: ้เจ้า
2: ในนั้นเราสภาพผู้ได้รับบาดเจ็บก็อุดาบาดเจ็บทั้งหมดมีอยู่อุดาบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวนอยู่จำนวนอยู่สาวคนหนึ่งดังนั้นเราเป็นที่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็น19คนบาดเจ็บเล็กก็สมควรนี่เราว่า4คนดังนั้นเสียชีวิตทั้งสองคนในอาทิตย์นี
0: ้
2: แต่ด้านพาณาที่เทนี่มันเททั้งหมดใน39คันเทที่ว่า18คันแต่ว่าเทสมควร2คันและประเมินมูลค่าประชัยเบื้องต้นนี้500ฟิตล้านกีดจะเสียหายตอนนี้กรณีที่การเกิดประเทศนี้ผมเอาไปสำรวมในนี้แต่ว่าเกิดจากการใช้ความไวเกิดจำนวนดีเราจำนวน12ลายและเกิดจากการเปลี่ยนทิศทางเดินกระทันหันโดยบุคคลประกันนี้มัน2ลายและ16ลายหรอกและแซงมาประกันจำนวน2ลายอันนั้นมันทดสอบเกิดในการเกิดประเทศทางมีอยู่ในที่ดูพันมา
0: เจ้าอันนี้และสำหรับตัวกรณีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตนี่นะท่านมันเกิดอยู่ในเทศบาลอยู่ในตัวเมืองบ่หรือว่าอยู่จุดไหนตัวนี
2: ้วันนี้กรณีเกิดชีวิตนี้ก่อนรายงานวันนี้เนาะแต่ว่าจะมาส่งลานี่แต่ว่าลายที่นี่เกิดครั้งวันที่1เดือนกรกฎาคม2566เวลา 20:00 น. นอนอยู่เส้นทาง13เหนือแหละ จนมันเขาคิดว่านำแจ้งจนมาเป็นสถานผู้คนคิดนะคือว่าประเทศอังกฤษมันจะว่ารถจักรตามรถยนต์ที่จอดอยู่ที่จอดแต่สนอแต่ผู้กับขี่รถมันก็มีซื้อเขาสาขวดอายุ46ปีอาชีพขับรถเนาะบ้านยุบจุบันในบ้านจุบสองเมืองยังบูนแผ่นม่วนเนาะแต่ว่าขับขี่รถประเภทรถยนต์บรรทุกติดพ่วงเนาะรถพ่วงสุดแปดล้อนี่จะว่ายี่ห้อโฮโวหมายเลขทะเบียนบค41 42พระนครเนาะซึ่งว่าผู้เที่ยวแต่ว่าได้ไปบรรทุกตัวประเภทแห่แหละมาจากทางเมืองกระสีรุ่นจุดประสงค์เราจะมุ่งหน้าไปนครหลวงแต่พอมหอสพเชตระแจ้งเนาะผู้เที่ยวก็จะมีการจอดพักเสารถเนี่ยจุดประสงค์เราเพื่อจะกินข้าวเนาะซื้อข้าวซื้อกินและจากนั้นก็จะมีเท้าวงมณีนี่อายุ40 ปีกระสีประสุนอยู่บ้านน้อยตะแคงหลวงพ่อพนุเขียนบรรจันทร์แต่ว่าได้ขับขี่รถจักรประเภทเวทสีแดงหมายเลขทะเบียนจอนอ1902กับเป็นนครตัวผู้เที่ยวแล้วมันจะว่าออกมาแต่บ้านคนสี่ของคนโอเคมันจากนี้แต่จุดประสงค์ก็จะมุ่งหน้ามาบ้านเกิดอีกมันจะบ้านน้อยนาโพโยนผู้แกมันจากนี่มาเกิดประเทศแล้วมาต่ำมาท้ายรถยนต์คันที่จอดจักรยานตัวเองผู้เที่ยวคือสินค้าที่
0: เจ้า
2: อันนั้นมันกรณีที่หนึ่งนะเจ้า
0: เจ้าก
2: รณีที่สองมันเกิดขึ้นในข้างวันที่สองเดือนกรกฎาคมสองพันหกเวลา12:10จะว่ารถยนต์เสียหลักขึ้นเองอยู่ขอบเขตบ้านนนสวรรค์เนาะจะว่าขอบเขตบ้านนนสวรรค์อยู่จะว่าเส้นทางสถานีมันว่าเป็นทางคอยโค้งเนาะจะว่าอยู่ระหว่างชายแดนตัวภูเด่นเมืองระหว่างเมืองเมืองกับเมืองสระคามเนาะผู้ขับขี่รถยนต์แล้วมันคือเท้าแจกสงครามมาโยสาม7 ปีอาชีพอุปกรณ์บ้านนนสวรรค์เมืองสีโคตรนครหลวงเวียงจันทร์ผู้เชี่ยวนะครับขี่รถยนต์ประเภทบรรทุกมีกระสุนหมายเลขทะเบียนบค4714กรุงเทพมหานครเจ้าผู้เชี่ยวมันขับขี่รถเพื่อบรรทุกสินค้าจากนครหลวงจุดประสงค์นั้นเพื่อจะมาส่งเครื่องยมุทธนครามพอมาประเทศบ้านก็คิดแต่ว่าผู้เรียนเมืองเนาะระหว่างเมืองมึงกับเมืองกระสีแต่ว่ารถการังเก้าอาจจะไม่ได้กระสีไปเสียลักแล้วก็ไปให้ถนนปีนลงข้างทางกับผู้ขับขี่นี่มันจะว่าได้เสียชีวิตเนาะนอกนั้นแต่เป็นผู้โดยสารนั่งมานำผู้เรื่องจะเป็นแท็กรถนั่นแหละตัวซื้อเท่าชีวิตอายุ17 ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านทองโป่งมือสิบคนนครหลวงเวียงจันทร์ตัวผู้เกี่ยวกันขับไปเจ็บสาหัสตัวเฉพาะส่งกรณีที่ข้าพเจ้ารายงานมาตามนี้นะเจ้า
0: เจ้าอันนั้นขอถามเติมในทางตัวกรณีที่หนึ่งเนี่ยเนาะที่ว่ารถจักรไปต่ำกับรถบรรทุกที่ว่าจอดอยู่นะอยากรู้ว่าตัวจุดที่ว่ารถบรรทุกจอดอยู่นี่มันจอดอยู่บนมอสมบอบอนที่ว่าเห็นแจ้งบอหรือว่าบอนที่เพิ่นได้กำหนดไว้บอหรือจังใดตัวนี้นะท่าน
2: ตัวนี้ท่านการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดติดต่อกลางคืนทางไอ้น้องเต้าพี่ก็ได้มีการเนาะแจ้งกันลงไปเอาข้อมูลเนี่ยจะมีสภาพจิตอากาศได้ส่วนข้อมูลรายละเอียดนะเท่าเนี่ยกำลังเก็บกับข้อมูลอยู
0: ่
2: แต่ยังเอาข้อมูลอยู่เนาะว่าต่างๆมันช่วงระยะเกิดเป็นการชื้นและอินเซลช่วงระยะนี้ก็มีฟ้าจะฝนตกแต่เนาะท้องฟ้าเหมือนมัวอันนี้ก็จะว่าในรายละเอียดสักทีครับ
0: เจ้าเพราะว่ากรณีนี้บ่เฉพาะแต่อยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะท่านเนาะที่ว่าส่วนใหญ่ที่มักได้ยินข่าวเห็นข่าวที่รถใหญ่บ่หรือว่ารถจักรที่ไปต่ำเอารถบรรทุกที่จอดไว้อยู่ตามแคมป์ทางอะนะมีมันก็มีหลายกรณีก็เลยว่าคันมันเกิดแบบนี้แล้วสมมุติว่าเฮามีมาตรการหรือว่ามีแจ้งการอะไรอันนึงออกมาเติมเพื่อบังคับใช้สำหรับรถบรรทุกเวลาที่จะจอดนะเนาะเพื่อให้ปลอดภัยกับผู้ขับขี่คนอื่นน่ะเป็นที่เป็นการดีบ่สมมุติว่าเนาะท่านเนาะเจ้า
2: แต่ต่อปัญหาทางการนี่พวกเขาแนะนำเจ้าหน้าที่กระทรวงที่เฮ็ดงานโฆษณาเนาะแนะนำเนาะคือการมองแต่ว่าแนะนำผู้ขับขี่แล้วรถบรรทุกเขาแหละปัญหาหนึ่งแต่ว่าทัศนาของเราคือว่าแนะนำให้รถบรรทุกนี้ก็อยู่บนที่มีสถานที่พักพักเสารถเนาะหรือเป็นทางที่เพิ่นได้มีการกำหนดเป็นต้นนั้นอันเดียวเช็ดจอดอยู่นอกค้างกันเนาะจะอีกเชิงสภาพทางบ้านเฮาจะมีหลายจุดอยู่จะว่าจังหวัดมีสถานที่เป็นเจ้านี้ก็มีตัวให้รถบรรทุกยาวนะเนาะอันนี้เป็นยังพวกมีคนยากอยู่แต่ปัญหาที่สองนี่ก็โดยรวมแม้ยังเห็นคือว่าผู้ขับขี่นี่สลายยังถือบอกเรื่องเนาะเวลาจอดนะเขา เนี่ยคาดการเอาช่วยผมรู้ว่าใช้พวกไม้บอกเพื่อนเตือนเตือนจากปัญหาเวลาผู้ปกครองผู้ห้องมาเตือนนะพอมาเวลามาพบเห็นจะค่อยมีคนระวังเพื่อนเตือนเตือนมานะจากจุดนี้ก็เลยว่ายังพบเห็นสลากอยู่หน่อยแต่ยังไม่ค่อยปฏิบัติไปเลย
0: เรา
2: ผู้ปกครองเจ้าอันนี้ได้ยึดสองเงื่อนไขนี้จ้ะแน่นอนปัญหาสมเชื่ออยู่ประเทศนี้ตามเรื่องตามนะฮะแล้วก็จะคิดว่าจะลดลงพอสมควร
0: โอ้เนาะถ้าหากว่ารถบรรทุกที่กระเจ้าใส่ใจเติมเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะเวลาจอดเอาจ่วยเอาฟดไม้ไปขั้นไว้ก่อนเจ้าแล่นเว้าโดยรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรหรือว่าป้ายสัญญาณจราจรต่างๆอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮานี่สำหรับผู้ขับขี่เป็นอะไรท่านเขาเจ้าก็ปฏิบัติได้ดีบ่หรือว่าจังไหน
2: คือเขาท่านมาเที่ยวใส่ปัญหาตัวการเที่ยวประเทศเนาะเกี่ยวกับจริยธรรมเนี่ยเป็นจำนวนเก่าเรื่องนี่แหละแต่มาเบิ่งแล้วตัวผู้กับขี่นี่ปัญหาหนึ่งใส่ความไวทำไมยังสูงมาแหละพยายามสั้นการเคลื่อนประเทศให้มาทางรวมแล้วนี่ประเทศนี้ก็เคลื่อนด้วยจำนวนที่ตรงหลายก็ย้อนใส่กันใส่ความไวก็แน่นอนการใส่ความไวมันจะติดพันกับการปฏิบัติเรื่องตายนอกไปกำหนดไปห้ามต่าง
0: ๆเนี่ย
2: ขี่กันคือเบาแล้วแต่เจ้าเป็นแค่สภาพเส้นทางทางเสียงของแกนเอาไปหลายจุดก็แต่ว่ามีความสะดวกต่อแต่ว่ามีการเคลื่อนบวกลบมีการวางประกาศนั่นแหละอันนั้นเป็นจุดหนึ่งนะแล้วประธานที่สองนี่เท่ากับการเปลี่ยนทิศทางเดินรถนี่แหละก็เท่ากับยังเพื่อที่จำนวนหกลายนี่ก็ท่านมาเทียบใส่มาเบิ้งแล้วเบิ้งสติกับปฏิบัติคนละเบียดแต่ยังค่อนข้างว่าสภาพยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็มันยังไม่ยึดสองกรณีดังกล่าวนี้เจ้า
0: แล้วมึนเมาแล้วครับนี่ยังเห็นหลายประธานตัวนี้ดื่มแล้วครับเมาแล้วครับนี
2: ่เท่ากับยังในอาทิตย์นี้มีใช้การดื่มมีเท่ากับบุญนี้เนาะเท่ากับอาทิตย์จากการเกี่ยวกับประเทศเลยว่าตัวจะมีเจ็ดเรื่อง
0: เจ้าโมเมนย้อนเข่าพรรษาว่านอกกระเจ้าก็เลยงดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มหลายคน
2: แต่เป็นส่วนหนึ่งของเรา
0: เจ้าเอาในตอนท้ายของการสนทนาจะให้ทานได้ฝากถึงผู้ขับขี่ตื่มอีกโปรสปอร์ตแต่ว่าอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็คือนักขับขี่หลายๆคนที่กำลังติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เจ้า
2: แต่ท่านอีกเรื่องข้าพเจ้าต่างนาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงจันทน์นี่จะฝากถึงผู้ขับขี่ที่สัญจรคือเป็นทางข้ามเสียงจากนี้ส่วนในอันนี้ก็เริ่มพักสุดๆไปแล้วก็อยากให้พวกข้ามีเพิ่มตัวคนระมัดระวังเพิ่มสูงเติมมาเติมเหมือนกันข้อนกับแท่ของไวแหละให้เราลงเติมก็เพื่อประกาศเราเรียนนะครับเรียนนี้แต่ประธานซ้องก็ให้เพิ่มพอจะใช้เติมในจนมันสภาพขึ้นทางที่ขึ้นไปทางภาคเหนือหรือเป็นทางเรื่องอินเทอร์เน็ตมาขึ้นในนั้นแต่จะมีปูสูงและมีบนเตียงและจะเป็นปูใหญ่หน่อยแล้วก็ปูบ้านมดสว่างนี้จะถือว่าโอ้ผู้ค้าวายผูกกันจะให้ผู้ค้าเพิ่มเป็นวันวันเติมแต่ตรงนั้นเส้นทางเล็กที่สามเนี่ยนี้ก็ค่อนข้างว่าระยะนี้จะเป็นคลีรายแต่ถ้าอยู่ในสภาพอากาศจะให้ผู้ค้าเพิ่มแล้วมันระวังเติมหน่อยค่อยไปค่อยมาจะเพื่อเป็นการลดทอนลดการป้องกันทางประเทศที่เกิดขึ้นจากท่านเนี่ยผู้ร่วมการสั่งจอดเจ้าขอแต่
1: เจ้าพันติลิกแพงมณีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์มื้อนี้ต้องขอบใจท่านหลายๆที่ว่าสละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำบ่ว่าอาทิตย์ใดทีมงานติดต่อประสานไปท่านก็ตอบรับเข้าร่วมรายการนำทุกครั้งบางเทื่อก็ทุกอาทิตย์เนาะท่านเนาะบางครั้งก็อาทิตย์บ่าอาทิตย์นึงแล้วก็มาเข้าสนทนากันอีกต้องขอบใจท่านหลายๆที่ว่าสละเวลาให้ทางรายการพวกเฮา
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่าน
2: เจ
0: ้
2: า
0: โชคดีเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เตือนไว้โดยเฉพาะก็แม่นเส้นทาง13เหนือที่หลายจุดหลายบอนก็ต้องได้ระมัดระวังและก็มีสติในการขับขี่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะกากถือว่าละเอียดเลยได้ที่พันติลิกเพิ่นได้รายงานไปวังกินี่เนาะเกี่ยวกับสภาพการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สภาพเส้นทางอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์เนาะทุกท่านเนาะก็ได้รับฟังกันไปแล้วตอนนี้พวกเฮาพักก่อนหน่อยนึงเน
0: า
1: ะจักหน่อยกลับมาพบกันเติม
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัว ในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้ไว
7: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
6: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
7: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เจ้าเนาะกลับมาอยู่กับพวกเขา2คนในระยะนี้ก็จะมาแจ้งอุบัติเหตุเนาะประจําวันขอบเขตทั่วประเทศเนาะสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ํากัน
0: มาที่วันที่2ก่อนสุภลินทร์ท่านผู้ฟังวันที่2นี่เนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่แม่น15รายพาหนะเปเพทั้งหมด6คันเล็กหน่อย12สมควร13ไส้การบ่ได้เลยนี่1คันและคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่20คนเล็กหน่อย10สมควร6สาหัสนี่4และเสียชีวิต3คนสำหรับวันที่2และแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีแขวงวิ่งจันนี่เกิดขึ้น4รายนอเสียชีวิต1คนรถปิ้นเองคือพันติลิกว่าเมื่อกี้นี่แหละเนาะลากาแขวงอัตปือนี่3รายอุดมไซ2รายนครหลวงวิ่งจันนี่1รายหลวงพบาง1รายเสียชีวิต1คนเป็นรถยนต์ต่ำกับรถจักรเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตและกาแขวงบริคำไซ1รายสวรรณเขต1รายเสียชีวิต1คนเป็นรถยนต์ต่ำกับรถจักรและยังมีแขวงจำปาสัก1รายและสามเหลี่ยมคำอีก1รายอันนี้เป็นประจำวันที่2
1: จ้าวันที่2เนาะสำหรับวันที่3ท่านผู้ฟังวันที่3แม่นอุบัติเหตุทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น14รายพาหนะเปเพทั้งหมด26คันเปเพเล็กหน่อย13เปเพสมควร13และมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น28คนในนี้บาดเจ็บเล็กหน่อย13สมควรเจ็บ7สาหัส8เนาะแต่ว่าบ่มีกรณีเสียชีวิตเด้อวันที่3นะสำหรับแขวงที่ว่าเกิดอุบัติเหตุมีแขวงสวรรณเขต3รายหลวงน้ำท้าหลวงพะบางแขวงละ2นครหลวงเวียงจันทน์ผงสาลีอุดมไซบ่อแก้วบริคำไซคำมวลอัตปือแขวงละ1ราย
0: เจ้าแม่นแล้วส่วนว่าอุบัติเหตุประจำวันที่4สิงหาคมท่านผู้ฟังแม่นเกิดขึ้นทั้งหมด12รายพาหนะเปเพ21คันเล็กน้อย6สมควร15และคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11คนเจ็บเล็กน้อย4คนสมควร5คนสาหัสเป็น2คนและเสียชีวิตมี3คนสำหรับวันที่4สิงหาแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีนครหลวงจันทน์นี่5รายสวรรณเขตนี่3รายเสียชีวิต1คนเป็นรถล่มเองแล้วก็แขวงบริคำไซ2รายเสียชีวิต1คนรถจักรต่ำกับรถบรรทุกบ่อแก้ว1รายแขวงวิ่งจันทน์1รายเสียชีวิต1คนเป็นรถยนต์เนาะต่ำกับคนย่างท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่2ที่3และที่4
1: เจ้าม
0: าเบิ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตนี่3มื้อนี่มี6คนสุภลิน
1: เจ้า
0: วันที่3นี่บ่มี
1: วันที่3บ่มีกรณีเสียชีวิต
0: แม่นแหละแต่ว่าวันที่2กับวันที่4นี่แม่นเสียชีวิตอยู่3คนก็ต้องแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากอุบัติเหตุ
1: เจ้านอกจากกรณีเสียชีวิตแล้วนี่ก็ยังกรณีบาดเจ็บที่ว่าจะต้องได้มีการปินปวดตัวเองซ่อมแปลงรถเนาะซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเกิดอุบัติเหตุนี่นะทั้งวันที่2วันที่3วันที่4 3มื้อรวมกันนี่แม่น41รายเนาะใน3มื้อรวมกัน
0: เจ้าแล้วก็ผู้ที่สาหัสนี่ก็เป็นหลายรายท่านผู้ฟังต้องได้เบิ่งแย้งกันไปตื่มอีกนั่นแหละว่าเวลาขับเวลาขี่บ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่เขตใดจุดใดก็สร้างการที่มีสติในการขับขี่และปฏิบัติกฎระเบียบคือทางเจ้าหน้าที่เว้าเมื่อกี้นี่แหละว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ย้อนว่าคนบ่ปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ความไวเกินการเปลี่ยนทิศทางที่บ่ฮับประกันการแซงบ่ฮับประกันหรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับระเบียบการขับขี่ถ้าหากว่าทุกคนใส่ใจในการปฏิบัติแน่นอนว่าอุบัติเหตุมันจะลดลง
1: มันเจ้าแม่แน่
0: เชื่อว่าเดี๋ยวนั้น
1: เนาะตัวเลขก็จะมีทางเอียงลดลงคือเพิ่นว่าแหละเนาะถึงว่าเวียกงานโฆษณาปกคิดสำนึกเนาะในการขับขี่ภัยปลอดภัยนี่นะเพิ่นก็มีการลงโฆษณาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าบางครั้งเนาะผู้ขับขี่เองเนาะก็บ่ได้ปฏิบัติตามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้ที่ว่าเหตุให้เกิดอุบัติเหตุก็ถือว่ายังมีเกิดขึ้นอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในมื้อนี้รายการขับขี่ปลอดภัยก็สิได้ลาท่านผู้ฟังเอาไว้แน่เพราะว่าพวกเราสองคนนี่ผู้ดีมีประซุมสาวหนุ่มเนาะสังเกตการเครื่องมีหนุ่มเครื่องสาวหนุ่มมาดังนั้นก็สิได้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังรับชมรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้สุภลินทร์มโนรีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวห้องประธานสภาแห่งสาเทียกห้องให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมต้องมีสติตื่นตัวปฏิบัติกฎหมายสองฉบับเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่อยู่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งสาสุดที่10เพื่อหับประกันให้กฎหมายสองฉบับที่ได้หับห้องไปแล้วนั้นได้หับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ชีวิตตัวจริงของสังคมท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งสาสเรียกห้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดถูกสั้นคนในสังคมเอาใจใส่คนกลัวเผยแผ่เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในของกฎหมายเข้าห่วมจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมรรคผลเป็นจริงหันสติและแบบแผนการดำรงชีวิตของแต่ละคนครอบครัวการจัดตั้งหัวหน่วยวิสาหกิจทางภาครัฐและเอกชน
2: ขอเหี้ยงห้องให้บรรดากระทรวงองค์การเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนตลอดฮอดทุกสั้นคนในสังคมจงเอาใจใส่คุ้นครัวเผยแพร่เสื่อมซึมและกำแน่นเนื้อในกฎหมายเข้าห่วมการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายเหล่านั้นให้เกิดมีมากผลเป็นจริง
1: ท่านกองแก้วไซสงครามต่างนาให้คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความย่องยอสมเสยบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้เอาใจใส่ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างตั้งนาและกระทรวงการเงินได้สมใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายสองฉบับนี้ถึงจะมีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจภายในสภาพการผันแปรของโลกและภาคพื้นแต่บ่เป็นอุปสรรคถูกภาคส่วนล้วนแต่มีความหับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนให้มีผลสำเร็จตามแผนการจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัทรข่าวสุวรรณิกาในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. หา 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปถึงมือถือได้นั่นก็คือแอปพลิเคชัน Radio Garden ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดมารับฟังเนาะผ่านทางวิทยุของพวกเขา FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สัญญาณแจ้งสะดวกสบายท่านผู้ฟังและมาพบพ่อกับปิ๊นรายการในมื้อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังสายฝนต้นน้ำเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้จะเป็นรายการบันทึกเด้อแจ้งพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนกำลังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บอกว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวเกษตรกรสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเฮาเนาะบอกว่าจะปฏิบัติประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังทำกลางอากาศเนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางแน่ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางเคียงคู่กันนั้นก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อากาศบ่คือกันท่านผู้ฟังและในยานี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปแล้วเนาะกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารจากทางเมืองบางเวียงและเมืองเฟืองทั้งแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าทางไฟฟ้า

รอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐในระยะผ่านมาก็ได้มีกลุ่มคนที่บ่หวังดีลักลอบทำลายและนำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าไปขายเนาะบ่ว่าจะเป็นเลขสัญญาณไฟฟ้าแห้งสูงและน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกาบสายไฟฟ้าหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆอีกท่านผู้ฟังซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีผลกระทบเนื่องจากว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของรัฐแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเหตุให้เกิดมีปัญหาไฟตกไฟมอดสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนและกระทบใส่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งการลงปฏิบัติในครั้งนี้ท่านผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นหนักให้เจ้าของห้างซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งเคารพกฎหมายและมีความตื่นตัวปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามซื้อเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากกลุ่มคนที่บ่หวังดีก็คือบางคนนี่ไปลักมาขายท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นถ้าว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นพบเห็นก็จะได้บังคับเนาะใช้ตามกฎหมายจะดำเนินตามระเบียบกฎหมายท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงทั้งห้างห้านท่านผู้ฟังเตือนตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือห้านที่หับซื้อเครื่องเศษต่างๆนี่ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกัดกั้นให้กลุ่มคนที่บ่หวังดีลักลอบเป็นลักเอาน็อตหรือว่าสายไฟฟ้ามาแปลงนี่นะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทางเบื้องเจ้าของห้านเนาะตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือห้านซื้อขายเล็กเศษทุกประเภทท่านผู้ฟังและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ4สั่นเสียงเพลงนำมาฝากบรรดาทานทั้งของการไฟฟ้าเนาะโดยเฉพาะก็คือสาขาแขวงเวียงจันทน์ทางเมืองทุรคมเมืองบางเวียงเมืองเฟืองก็ได้เน้นหนักให้ทั้งเจ้าของห้างซื้อขายเล็กเศษนี้ท่านผู้ฟังตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮากันก่อนระยะต่อไปมาหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอี

0: ขาเว้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงท่านผู้ฟังรายนี้ระดูฝนเนาะอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะรายนี้ระดูฝนก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกบ่ว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่มันหกบันเหื้อหรือว่าบ่อนใดที่มีน้ำขังตามกระโปรงกระป๋องน้ำห้องติ่นตู้เฮาก็ต้องได้มันทำความสะอาดเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำก็อย่าลืมเด้อใช้แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะให้ดีหรือว่าอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองเสื้อผ้าอาภรณ์นี่ก็พับเมี่ยนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อว่าบ่ให้เกิดมีการแพร่พันธุ์ของยุงลายดังที่ฮู้น้ำกันเนาะอากาศบางบอนิกาซุมแดดทัดผู้ฟังก็ข้อให้ทุกคนตื่นตัวกันเป็นในการอนามัยเฮือนซานบ้านซองของตนเองให้มีความสะอาดโดยเฉพาะระยะนี้บ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้ยุงลายหลายคนนี่ก็ว่าเนื่องจากว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงแดบางคนนี่ก็เห็นให้เป็นไข้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีหรือว่าในระยะนี้รู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้มาได้มื้อหนึ่งสองมื้อแล้วก็ยังบ่ซวงบ่เซาต้องได้รีบฮ้อนไปพบแพทย์หมอไปกวดมีในการบ่ว่าจะเป็นทั้งสุขศาลาใกล้บ้านทานเนาะหรือว่าไปห้องหมออยู่ในเขตที่ใกล้ๆหันเพื่อว่าจะให้ท่านหมอนั้นเพิ่นได้กวดบ่งมาติตามอาการกินยุกินยาให้ซวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วเนาะกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารานะฮู้มาฝากมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินส่งผลต่อการนอนได้ท่านผู้ฟังฮู้หรือบ่ว่าอาหารการกินที่เฮากินเข้าไปในแต่ละมื้อนี่ท่านผู้ฟังสามารถส่งผลต่อการนอนหลับของเฮาได้ถ้าว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่นอนหลับยากเนาะหรือว่าใช้เวลาด่นกว่าจะหลับหรือว่าหลีกเว้นการกินอาหารบางอย่างก็อาจจะช่วยเฮ็ดให้การนอนหลับของท่านในแต่ละมื้อดีขึ้นได้ท่านผู้ฟังมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อการนอนหลับมาแนะนำให้ประธานได้หับฟังน้ำกันก็คือกินแล้วนอนทันทีหลังจากที่ว่ากินอาหารแล้วท่านผู้ฟังร่างกายนี้ต้องใช้เวลาย่อยอาหารเนาะประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยดังนั้นหากว่าทานใดที่นอนในขณะที่ท้องกำลังย่อยอยู่อาจจะเห็นให้เกิดอาการยึงท้องนอนบ่หลับหรือว่านอนบ่สบายตื่นโตและการกินอาหารที่รสชาติเข้มข้นจนเกินไปเพราะว่าบางคนนี่ก็มากินแบบเผ็ดๆเค็มๆได้ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นให้รู้สึกว่าจุกแน่นท้องเกิดมีความรู้สึกอึดอัดเฮ็ดให้การนอนนี่อาจจะนอนบ่หลับและสำหรับทานใดที่บริโภคน้ำตาลลายเกินไปบ่ว่าจะเป็นข้าวนมหวานหรือว่าเครื่องดื่มประเภทหวานๆนี่นะท่านผู้ฟังจะช่วยเฮ็ดให้นั่นก็คือดื่มแล้วร่างกายสดชื่นเนาะบางคนนี่อาจจะคิดว่ากินเพื่อเฮ็ดให้เติมพลังให้กับร่างกายตนเองแต่ถ้าว่าดื่มหรือว่าบริโภคหลายเกินไปนี่ท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้ต้องได้ตื่นตอนกลางคืนเนาะนั่นก็คือตื่นไปเข้าห้องน้ำนี่แหละมิตรรายการนี้คืออาจจะเฮ็ดให้เป็นการรบกวนเวลานอนก็เป็นได้และนอกจากนั้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก่อนนอนจะส่งผลเฮ็ดให้การนอนของท่านนี่ตื่นมาตอนดึกอาจจะส่งเฮ็ดให้ก็คือสมองเฮ็ดเวียกหนักขึ้นพักผ่อนบ่เพียงพอเนื่องจากว่ามื้อใดที่ว่าเฮาอันดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี่นะอาจจะเฮ็ดให้เฮานี่หลับๆตื่นๆได้เนาะเที่ยวเข้าห้องน้ำเป็นประจำนี่ก็คือจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่พักผ่อนบ่เพียงพอท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้พวกเฮาก็จึงแนะนำให้ท่านได้รู้จักสารานะฮู้พฤติกรรมในการกินส่งผลต่อการนอนได้ท่านผู้ฟังสำคัญก็คือนอนให้เพียงพอเนาะกินอาหารให้ครบหามู่เคียงคู่กันนั่นก็คือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการนำมาฝากบรรดาท่านตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันสำหรับเสียงเพลงนี้สาวปากทางเนาะฝากไปทางเมวันเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่และพิเศษมอบให้คู่ขวัญใจทุกคู่ที่เป็นผู้ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาโดยดีตลอดมา

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไปแล้วนะกับเสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการฟังเฮาฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมีรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการฟังเฮาก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงเนาะมาฟังมาต้อนพร้อมเดียวกันนั้นก็มีสารานหู้ข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆผ่านทางรายการนำมาฝากประธานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งรายการสีสันเสียงเพลงก็ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น.รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสายฝนต้นน้ำเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อๆแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่แต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาแล้วพบกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันกรหลวงเวงจันต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าว
2: พิธีพบปาระฟังคณะผู้แทนขันสูงแขวงเวียงจันทน์กับแขวงลาวกายของเวียดนามเพื่อสืบต่อสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและเสริมขยายโค้งห่างการหัวมือสองฝ่ายให้เลือกเสริมกว่าเก่าจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์โดยมีท่านภูธนูเพชรไสสมบัติกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาปัสสนแขวงเวียงจันทน์ท่านหวางยางหองเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงลาวกายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมท่านภูธนูเพชรไสสมบัติได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพความหักแพงอันสนิทสนมของทั้งสองแขวงที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมทางรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเวียงจันทน์ในระยะ6เดือนต้นปี2026โดยเน้นใส่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชดึงดูดการลงทุนและพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกการร่วมมือปี2005-2006และนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาแขวงลาวกายได้ให้การช่วยเหลืออันมิคาและหอบด้านเป็นต้นการช่วยเหลือพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างให้โรงเรียนสามัญกินนอนซ้นเผ่าเมืองวังเวียงโดยเฉพาะหอผักคูระบบน้ำลินห้องปฐมพยาบาลอุปกรณ์การเรียนการแพทย์สร้างโรงเรียนมัธยมบ้านเมืองคีเมืองแมดเป็นจำนวนหลายตื้อดงและช่วยเหลือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องอุปกรณ์กองประชุมทั้งไก่พร้อมนี้แขวงลาวกายยังได้สวยสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แขวงเวียงจันทน์หลายกว่า260คนพร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้งบประมาณสวยเหลือก่อสร้างโรงเรียนทฤษฎีการเมืองและการปกครองแขวงเวียงจันทน์มูลค่า16ตื้อดงการพบปะครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการทบทวนคืนผลงานการร่วมมือในอดีตและวางทิศทางแผนการปี2027เท่านั้นหากยังเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งยกสูงสายพัวพันแบบพิเศษลาวเวียดนามเบารวมเบาเฉพาะแขวงเวียงจันทน์กับแขวงลาวกายให้แน่นแฟ้นและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆโอกาสดังกล่าวทานห่วงย่างมีคำเห็นเน้นนักถึงความเสมอต้นเสมอปลายและความมุ่งมั่นของแขวงลาวกายในการสืบต่อให้การช่วยเหลือและร่วมมือกับแขวงเวียงจันทน์พร้อมทางได้เสนอให้สองฝ่ายเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนบทเรียนสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจส่งเสริมการค้าการบริการการท่องเที่ยวและการลงทุนร่วมกันเพื่อยืนยันถึงน้ำใจมิตรภาพและการหันเป็นดิจิตอลคณะผู้แทนแขวงลาวกายได้มอบอุปกรณ์ไอทีให้แขวงเวียงจันทน์เติมอีกในมือเดียวกันคณะผู้แทนแขวงลาวกายยังได้ลงติดตามและเยี่ยมยาม3โครงการสำคัญที่ได้รับการช่วยเหลือจากแขวงลาวกายคือแผนกการต่างประเทศแขวงโรงเรียนทฤษฎีการเมืองและการปกครองแขวงและโรงเรียนสามัญกินนอนแขวงเวียงจันทน์อยู่เมืองวังเวียงตื่นอีก
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของ ของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

คำผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่า10สร้างบ่ทอผู้เคยเด้อ10ลูกเคยบ่ทอผู้เฒ่าเนาะอีแม่เนาะ10ผู้เว้าบ่ทอตาเห็นสุขสวัสดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่พลุกแม่ป้าอ้าวอาทุกๆท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่การงานทุกเกตทุกแขวงทุกท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเริ่มนะอีก1ชั่วโมงถัดไปนี่ก็เป็นรายการลองลิสต์ของเฮานี่แหละนะกำลังสตาร์ทกันอยู่ก็ถือว่าได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็พร้อมทางแบรนด์ผู้อุปถัมภ์อีกหลายๆแบรนด์ก็คือทางโฮงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายห้าน 3Jน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทัวร์นครหลวง3แยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูบความสุขโชคดีจุบเกิดในเขตทานผู้สมไส้เทียนพึ่งแท้ 100% ในนามแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูบขอบใจแบรนด์ขะเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านทำพันมือไมโครโฟนส่งแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์อยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านแม่กูดขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านอีเมยุกเด้ออยู่ดีมีแฮงทุกๆแบรนด์สินค้าและก็พร้อมทั้งผู้อุปถัมภ์รายการนำก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของท่านในปัจจุบันนี้รายการพวกเฮายังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์คือเก่าท่านใดที่มีแบรนด์สินค้ามีบริษัทมีฟาร์มมีเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรต่างๆโรงจักรโรงงานหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อการขายมีห้างห้านอยากให้รายการพวกเฮาได้โปรโมทได้เผยแพร่ข้อมูลทั้ง2ระบบก็คือระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุเด้อหลักการมีการพายทอดสดผ่านทางเพจแห่งซาลาวซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 คนนะในปัจจุบันนี้ก็ขอให้มีรายการได้เข้าไปติดตามทางเพจที่ลาว National Radio พวกเฮาได้นะชมทั้งภาพและเสียงคมชัดมาตรฐานสากลก็ไปฟังกันได้สนใจอาหารเสริมสนใจข้อมูลต่างๆสอบถามข้อมูลเรื่องเรียกงานต่างๆกันเป็นพิมพ์เข้ามาในกล่องคอมเมนต์ได้เลยในตอนนี้นะเรื่องว่าจะโทรเข้ามาที่หน้าไมค์ก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่เบอร์0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์หน้าไมค์เลยนะมีรายการทั่วประเทศสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนำรายการโคสุกเบาไทยได้ในตอนนี้นะแล้วก็สำหรับมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมจะได้ราคาพิเศษเด้อได้ราคาพิเศษให้นะจะมีของตอนของฝากถ้าหากว่าสั่งซื้อในสมุงที่โคสุกจัดน่าจะได้สิทธิพิเศษน้อยหนึ่งมีรายการเฮาหลักการสินค้าจะส่งไปทางขนส่งเป็นการส่งฟรีบริเสียเงินติกิบน่ะมีแต่ไปเอาเครื่องเลยน่ะนั่นก็คือนโยบายพิเศษของลองลิสต์พวกเฮาในปัจจุบันนี้อาหารเสริมมี6ประเภทปัจจุบันนี้เนาะเดี๋ยวจะในช่วงต่อไปจะคอยสีเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้มีรายการได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมแต่ละประเภทมีสรรพคุณแนวใดพร้อมทั้งภาคส่วนอุปถัมภ์รายการนำอีกหลากหลายแบรนด์ที่จะเข้ามาโดยเฉพาะแมนแบรนด์ที่เข้ามาใหม่ก็คือภาคส่วนเครื่องเสียงห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงโทรคอนหลวงหรือว่าห้าน 3G ท่านใดที่ว่ากำลังติดตามซอกหาหรือว่าตามหาเครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทับไส้เรื่องของเครื่องเสียงแมนจบที่ห้าน 3G สามแยกไฟแดงดูคำสร้างเรียกว่าห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อเฉพาะทั้งต่างแขวงเพิ่นจัดส่งให้ฟรีนะทั้งสาวน้อยเพิ่นไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮานะเอาใจมิดรายการท่านใดที่กำลังเฮ็ดเวียกแล้วก็ฟังเพลงไปนำมื้อนี้จากใจสาวแคมเงิมเด้อศิลปินฟ้าทวีพรเอามวลๆกันหนึ่งบทเพลงกันซะก่อนเจ้า

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
1: เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่
2: างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
1: ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งเพื่อมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: อาหารเสริมบำรุงสายตามีรายการเฮามีจำหน่ายแล้วเด้อท่านใดที่กำลังตามหาซอกหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทางดวงตากับพัวพันสอบถามนะกับลองลิสต์ของเฮาได้มีจำหน่ายมาโดนละหลายๆท่านก็ถือว่าประทับใจประทับใจนั้นสรรพคุณประทับใจนำการให้ข้อมูลประทับใจนำการติดตามหาข้อมูลต่างๆหลังจากที่มิดรายการซื้อไปแล้วฮอดเฮือนฮอดซานแล้วก็หับประทานเริ่มหับประทานพนักงานพวกเฮาก็เริ่มติดตามอาการไปนําบ่ได้ทิ่มได้ปากันเคียงข้างโอลมกันบางท่านก็เทวาตอบโจทย์ได้ดีจากอาการหลายๆอาการก็คือว่าจางๆลงแล้วสายหน้าไม้เริ่มเข้ามามีรายการเฮาสบายดี
1: เจ้า
0: อันฮู้เบอร์ไผเนาะอ้าย
1: อันเดือนนี้เจ้านี่เนี่ยลงมาเปลี่ยนที่ต่อจัดสัมมนานี่บนจัดสัมมนานะมื้อเช้าลงจัดมื้อลืมคือคนก็บ่ฮู้
0: เจ้าม
1: ื้อเช้าโทรขอเบอร์นี
0: ่แหละอ๋ออันน่ะ
1: เป็นกําลังจะเข้าราคา
0: เจ้าเจ้าอันน่ะโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านบ่เจ้า
1: บ่จัดสัมมนาอยู่ช่องบนจัดสัมมนานะ
0: เจ้า
1: ลงโฆษณา
0: เนาะอ๋อ
1: เจ้า
0: ตอนนี้ไอ้โทรเข้ามารายการลองลิสต์เป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการสดไอ้เจ้าแม่แล้ว

0: าบอกว่าดันคือที่ตอมเศร้าหนึ่งเท่ากับต่อหา
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: จะบุกมาคือ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าขอบใจ
1: เจ้าพวกเป็นอย่างไรอ่ะเพิ่นน่าจะมาพอพันเวียกเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นรายการสดเนาะเป็นการออนไลน์นาไม่ก็ติดตามรายการแล้วก็กดเข้ามาในรายการเนาะสายต่อไปเจ้าสบายดี
0: สบายดี
1: สบายดีพ่อ
0: หนูขาเมื่อย
1: เมื่อยว่ะพ่อ
0: หนูขาเมื่อย
1: นกเขาเมื่อยอันนกเขามันบ่คันฮะบ่พ่อนกเขาเมื่อยนะพ่อเนาะ
0: ม
1: ีพ่อมีมันไปเฮ็ดเวียกดึกที่บ่พ่อมันจึงบ่ขันนะนกเขาเมื่อยฟังเจ้าอีพ่อโทรมาแต่ใส่เจ้าหาดกันซาโอ้อันนี้ผู้เบาเรียกไก่ตีบ่นี
0: ่
1: เจ้าเสียงป้าอันผู้เบาหาดกันซาคือว่าอยากพันกันนอลลี่นี่เป็นได้อ้ายนกเขาเมื่อยเนาะอ้ายเนาะรักษาสุขภาพไปเด้ออ้ายเด้อ
0: เ
1: จ้าเจ้าท่าทางให้อยู่บ่รู้ว่าได้ใดก็บ่จักนะเว้าก็บ่อยากขอดปานใดอะนกเขาเมื่อยกับนกเขาเมื่อยเบิ่งผู้โทก็คือสิเมื่อยคือนกเขาคือกันนั่นล่ะนะก็สิจัดแต่เพิ่นจักหน่อยเด้ออะนกเขาเมื่อยบางท่านก็สิเป็นนกกางแกเมื่อยก็มีสิเป็นนกยุงนกยางเมื่อยก็บ่ว่ากันบินดนแล้วก็เมื่อยก็พอได้ยืนได้จอดนกก็ได้อะได้จัดให้ได้อีพอเพิ่นเด้อพี่น้องทั้งหาดกันซาทีมงานผู้เบาเรื่องไก่ตีเมื่อนเบิดไปหลายกลุ่มแล้วบ่พ่อใหญ่เพิ่นน่ะเนาะท่าทางนี่ก็ได้เอาดีได้ยามเศร้าๆนี่ก็กอกพุ่นแหละกอกพุ่นละจอกสองจอกคันว่าเป็นแนวอื่นก็บ่ว่าเป็นแอลกอฮอล์นะเป็นเหล้าขาวสาวงามนี่ก็มักได้ผักสวนได้ก็ได้กอกแต่ละมื้อแล้วติดเอาซื่อๆก็ไปเป็นผู้เบาลำยองไปนะก็ยามก็ติดไปบ่ดีแต่เศร้าแต่เสียวละเอาซาดเหล้าเข้าลำตัวนี่บ่ค่อยดีปานใดรักษาสุขภาพการดื่มก็ดื่มให้มีลิมิตให้มันพอดีพองามจะหน่อยเอาทุกมือลายแล้วมันสิเป็นการสิ้นเคยแล้วมันก็สิติดแล้วมันก็สิออกบ่ได้แต่ละมือก็ต้องได้ไปกอกอยู่ตลอดก็เลยเป็นพ่อใหญ่กอกนะประจําบ้านประจําซอยบ่เป็นเด้อพ่อเด้ออ้าสบายดีเจ้า
0: สบายดีเบาทั้งจึงว่า
1: โอ้สบายดีทั้งอันนาอ้ายสมมิตรเนาะ
0: เจ้า
1: ฟังเพลงหยังนกอันนกเขายังคันอยู่บ่ายเมื่อกี้นกเขาเมื่อยจ้าเมื่อยแหงแต่ว่าของไอ้สุมิตยังบ่เมื่อยปานใดเนาะ
0: บ่เมื่อยแล้วยังแข็งแรงอยู่
1: ยังบินสูงอยู่เนาะ
0: ได
1: ้ได้สนะ
0: จนแม่นมดีนาแม่จันทราแม่คำแล้วก็
1: เจ้า
0: เฝ้าแต่จนสาดามอบให้สาวแพงบ่ลืมแก้วได้เด้อ
1: เจ้าจนเงินแต่งโอ้ยขอบใจหลายเจ้าเนาะ FC แฟนรายการโทรมาทักทายสวัสดี FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวกันหน่อยนึงกันหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์สบายดีทั้งประตูคำเล็กที่พะวงเด้อมีรายการทางเมืองเฟืองอดีตแถลงข่าววัฒนธรรมเมืองเฟืองเนาะสบายดีพ่อใหญ่เพิ่นสบายดีท่านคำพรสุริพันธ์สบายดีทั้งอาตาอาจารย์โคศกอีพ่อคำเล็กเพิ่นอยากฟังลำสารวันมาสั่นได้จัดให้เนาะเตียลงละซาละวันละเตียลงเงือบมันจะได้จัดให้เพิ่นแซ่บเนอที่ได้ฟังกี่ดอกก่อนจะไปฟังเพลงกับมะอุมะลมกันเติมกับผู้อุปถัมภ์รายการทานใหม่เนาะที่เข้ามายังบอนฮอดเดือนก็คือห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงโทรนครหลวงเด้อมีรายการทานใดที่ว่าอยากได้เครื่องเสียงเป็นดอกลำโพงเป็นดอกลำโพงเป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงสิเป็นดอกลำโพงสำเร็จรูปสิเป็นดอกลำโพงกลางแจ้งสิเป็นดอกลำโพงรถครบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรีนะพัวพันสอบถามและสั่งซื้อได้ทั้งต่างแขวงเพิ่นจะฝากให้เด้อทั้งห้านน้อยสะอาดน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงธนาคารหลวงสำนักงานห้านเพิ่นตั้งอยู่ทั้ง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองเนาะโทรไปหาเพิ่นเด้อมีรายการเฮาทานใดที่ว่าสนใจตักได้เครื่องเสียงไปฟัง อยากเฮ็ดดนตรีเฮ็ดอิเล็กโทรนเฮ็ดเป็นวงใหญ่ต้องการอยากได้ไมค์มวนๆนะอยากได้เครื่องมิกพาวเวอร์ต่างๆคักๆแน่นๆกับพัวพันได้โอลมเพิ่นก่อนนอทั้งสาวน้อยซื้อเพิ่นเด้อซื้อน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเนาะหรือว่าห้าน 3J ไปฮอดดงคำสร้างฮอด3แยกไฟแดงแล้วโทรหาเพิ่นโลเดอร์อยากมาเบิ่งเครื่องเสียงน้ำว่าซั่นน่ะอยากมาซื้อพาวเวอร์แอมป์อยากมาซื้อมิกเซอร์อยากมาซื้อไมค์อยากมาซื้อหยังมีครบเครื่องเด้อเครื่องเครื่องดนตรีห้านเพิ่นมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อที่เบอร์020เลข733ตัว09779 777 09779 777 09779เป็นทั้ง WhatsApp ตักโทรตรงเด้ออยากได้เครื่องเสียงอยากได้อุปกรณ์ต่างๆแม่นไปเลือกเอาโหลดอยู่ห้านของเพิ่นห้าน 3Jอยู่ที่3แยกไฟแดงดงคำสร้างเมืองหาดไสฟองเจ้านกเขาเมื่อยมาแล้วนะครับจะทั้งอาจารย์สมสะอาดมาขอไว้ก็ได้ฟังก่อนเนาะจัดให้เพิ่นเลยนุ้ยนกเขาเมื่อย

มันหน่อยมันเหงาเศร้าขันแล้วปล่อยเด้อน้อง

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแฮงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เมนูบ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโอ้โหเรื่องตามันจังแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายมันกินละอันหลายอันได้มันก็บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
2: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
1: ปกติ
2: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
1: ่หายบ่มีวินหัว
2: อีกบ่วินแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
2: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
1: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรง
3: นี่ก็ดีดี
4: เพื่อสุขภาพที่ดีเก็บกำข้อมูลไว้เด้อมีรายการเฮาสำคัญก็แม่นเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีก็ยังบ่ได้อยากโทรดอกตอนอยากฟังเพลงก่อนบางท่านก็มันจดแต้มไว้เรียบร้อยแล้วแกแม่นตั้งหน้าตั้งตาโทรไปสอบถามข้อมูลเบิ่งกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจีโก้พลัสเนาะปัญหาเรื่องของไขมันเบาหวานความดันปัญหาเรื่องของกระดูกข้อกระดูกเสื่อมปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมักเจ็บมักปวดในเวลานอนตื่นขึ้นมาปัญหาการนอนบ่แจ่มนอนบ่แซ่บนอนบ่สนิทหลับๆตื่นๆผวาผวือฝันหายตลอดในยามค่ำคืนสภาพแวดล้อมอ้อมข้างบ่ปกติสภาพแวดล้อมอ้อมข้างบ่คือเก่าสภาพแวดล้อมอ้อมข้างบ่ค่อยได้พึงพอใจบ่เห็นใจแปลว่าใดๆมีรายการบางท่านก็มีจุดที่ตั้งพิกัดเงินสารตั้งอยู่จุดสุ่มสนถนนหนทางแดมันก็เสียงดังอยู่แล้วท่อไอเสียรถมันทั้งมีทั้งรถน้อยรถใหญ่มันก็เสียงดังเนาะปัดปาดปีดปีดดังก็นอนบ่หลับเสดิดตื่นบางมือบางวันก็มีการคบงันสังสรรค์บรรยากาศพี่น้องเฮือนข้างมาเยี่ยมมายามกันก็ถือว่าใส่เครื่องเสียงขยายเสียงก็นอนบ่หลับบางท่านอยู่อ้อมข้างก็มีการเฮ็ดโครงการต่างๆเฮ็ดก่อสร้างมันก็ต้องมีเสียงดังให้ก็นอนบ่หลับบางครอบครัวก็ถือว่าเฮ็ดวงดนตรีเสพหม้อเสพแหกแต่กระปุผิดกันแล้วก็ดึกบ่วงดึกถ้วยใส่กันตึ้งๆต่างๆป่อยด่ากันอยู่ทุกมื้อก็นอนบ่หลับเนาะมันเป็นความจริงได้ในรายการนอนบ่หลับเจ็บเส้นเจ็บเอ็นขึ้นหลายแนว ส่งผลไปถึงสุขภาพทางจิตอยู่บ่ได้นอนบ่เป็นบ่หลับแซ่บบ่นอนแซ่บเฮ็ดให้เสียสุขภาพบางท่านก็มีพยาธิประจำตัวนอนคิดนั่งคิดย่างคิดคานคิดเฮ็ดเวียกก็คิดน้ำตัวของเจ็บป่วยมาแล้วจะเอาเงินใส่มาปิ่นมาปัวต้องได้ใส่เงินหลายในการดูแลสุขภาพกันเป็นพญาถึงระดับพญาเศรษฐีกันมีเงินแน่ที่ว่าอยู่ได้กันมูมีเงินแน่ก็ถือว่าหดหูเนาะคู่มือนี่ก็ได้อันไหนมันก็แพงก็เอาไปสุขศาลาไปเช็คไปกวดก็ต้องได้ใช้งบประมาณก็แน่นอนแล้วมีรายการเอามันเป็นการครองชีพเป็นการต้องใช้จ่ายอยู่แล้วถ้าหากว่าเฮาบ่อยากเป็นแบบนั้นเฮาก็ต้องได้เบิ่งตัวเองแต่ยามนี้ไปยามนี้ไปเด้อดูแลเบิ่งตัวเองรักษาสุขภาพกวดเช็คเบิ่งเฮ็ดให้ร่างกายเฮาสมบูรณ์แบบอยู่ทุกเวลาบ่ต้องให้มันถึงขั้นหุ่นแหงบ่ต้องให้มันถึงขั้นที่ว่านักหนาสาหัสมันก็บ่ได้สิ้นเปลืองเงินคำหลายนะจังใดก็ตามสร้างเป็นรายการเฮาในมื้อนี้นะเป็นรายการลงลิสต์จัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอาหารเสริมจีโก้พลัสมีคำตอบให้มีรายการก็โทรไปนะโอลมกับพนักงานเพิ่นอยากได้ไปรับประทานอยากได้ไปกินอยากได้ไปประจำเฮือนประจำซานก็มันเอาเลยได้มีรายการเราดีการจกเงินซื้ออาหารเสริมมันจะดีต่อสุขภาพและก็บ่คิดเสียดายหรอกเพราะว่ามันจะมีผลดีต่อร่างกายเฮาในระยะยาวลงทุนกับสุขภาพมีแต่กำไรมีแต่กำไรเลยมันดีทั้งภายในและก็ทั้งภายนอกพร้อมอีกเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเป็นตัวเติมตัวช่วยเสริมอาหารเศษสารอาหารที่มันขาดหายไปเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาพอพันสอบถามเบิ่งเด้อมีรายการอาหารเสริมจีโก้พลัส020-9829-4228 9829-4228มีรายการโทรก่อนคันว่าบ่คักใจก็สอบถามรายละเอียดซะตึมคันว่าอยากได้แล้วก็มันกดสั่งรถเนาะพวกเฮาจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเมื่อกี้นี้ได้ฟังเพลงนกเขาบกขันนะกับพอดีเขาจะเข้าสู่ระบบตอมลูกหมากกันไปเลยนะเรื่องเพศชายเฮานี่ก็มันหลายๆท่านนี่ก็มีปัญหาอายุหลายขึ้นแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องตอมลูกหมากเกิดอาการเหนียวดุนะเหนียวดุเที่ยวเหนียวกลางคืนเกิดอาการถ่ายเบาและแสบตามปลายปัสสาวะเกิดอาการเหนียวบดงมีอาการเหนียวฝืดเหนียวยอดเหนียวบสุดจักเทือบางท่านก็แม่นกั้นเหนียวบ่อยู่เวลาปวดเหนียวนี่แม่นต้องได้ให้มันทันใจโลดกันสิไปใส่ส่งฮีท10ใส่กระดอกกระดุมใส่ CL แน่นๆนี่ก็แก้น้ำกับบ่ทันบางท่านก็ได้ปรากฏการณ์ก็มีบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะเวลาเฮาถ่ายเบาแล้วมีเลือดออกมานําโอ้หนักแน่นั่นมีรายการเฮาหนักหนักแฮงเนาะมันสิไปไต่เต้าถึงกับเป็นมะเร็งตอมลูกหมากใหญ่แหละอาการแบบนี้นี่หลายเคสอยู่มาถามโฆษกเรื่องปัญหาเรื่องอาหารเสริมบํารุงตอมลูกหมากมันไปส่งผลต้องสู้ไปหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนำอีกเหตุให้ความเป็นชายนี่ขาดหายไปการแข็งตัวนี่ก็อ่อนลงจากที่เคยเป็นเล็กเป็นไม่ดูกลายเป็นหมักแตง1หมักน้ํา1หมักบวบ1ไปโดยปริยายทั้งๆที่ห่างกายรูปห่างหน้าตาก็ยังรอเราเอาทรงอยู่ดิแต่ว่าทางภายในสภาพบ่ได้ดังใจกุ้งกันข้ามบางท่านนี่ก็แม่นฮะคุ้มห่างหน้าตานี่เขี้ยวทั้งหน้านี่บ่มีแล้วผมนี่งอกหัวโล่นมันแล้วแต่ว่ายังเอาดีอยู่ดิไวอีกเนาะอันนั้นมันต่างกับสุขภาพคนเฮา ปัญหาเรื่องอวัยวะแข็งตัวซ่าตอบสนองตอบโจทย์บ่ทันบางท่านก็ได้นกเขาบ่คันแหละเผอิญมาแบบย่อๆนะเข้าใจกันแบบย่อๆอย่าลืมได้มีรายการเฮาเฮาต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพกวดเช็คเบิ่งต่อมลูกหมากบ่เฮานําเด้อาการที่มันเกิดขึ้นคือโคซกเว้าไปเช็คไปกวดฮู้แล้วก็ต้องได้ปฏิบัติสอกออกหาแนวมาดื่มมากินได้บัดนะก็คือดังเพิ่นเว้าแล้วตอนเป็นหนุ่มอายุ18ปีนี่เหล้าขาวเหล้าเด็ดนี่กินได้ดีเออ30ปลายขึ้นไปแล้วแม่นเริ่มเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเริ่มมีเงินมีทองก็หากินเบียร์เออกินเบียร์กินเหล้ากินเหล้าวายราคาแพงๆเนาะ3 40 50ขึ้นไป6 70ขึ้นไปแล้วหากินแต่เหล้าบองยาได้บัดเออเมื่อยแล้วดิบำรุงแล้วบัดกับว่าตัวนี้คักตัวนั้นคักกำลังเสือคอกเสือโคงข้างเฮือนหักบ่อยังละลายแนวมาทั้งมีดอกคำคมวาลีเด็ดแต่ละเบนแต่ละขวดพนักมีบอกนั่นบอกนี่เด้การดื่มการกินก็ต้องได้เบิ่งเพราะว่าอย่างมันจะไปสะสมสมาคายหลังเหตุให้เกิดเป็นนิ่วก็มีเฮ็ดให้มันเกิดหิวท้อเหี่ยวนิ้วทงบีต่างๆย้อนเฮากินประเภทพอกดองพื้นเมืองหลายเกินไปอันนี้บ่แม่นว่าเฮาบ่ให้กินกินแต่ว่าต้องมีวิธีเวลาเฮาต้มน้ำต้มพืชต่างๆเนาะสมุนไพรต่างๆต้องไปเก็บฝุ่นให้มันนอนก่อนมีรายการต้องมีแนวกองแนวกันให้มันนอนให้มันนิ่งจังค่อยกินเพราะว่าเฮาเบิ่งบ่เห็นเศษตะกอนโมโลกูลต่างๆมันน้อยหลายในเวลาเฮากินเข้าไปกินมื้อละหม้อ2หม้อเดือนนึงมันหมดจากหม้อแล้วมันไปสะสมหลายปานใดมันจะเกิดเป็นการอุดตันระบบท่อต่างๆกลายเป็นนิ่วเด้อมีรายการเฮาต้องได้ศึกษาต้องได้ฮู้ได้นะ5พฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนกเขาบ่คันนี่กะนอกจากอาหารเสริมแล้วก็ต้องได้เบิ่งตัวเองก็คือ1มาการหยุดการสูบยา2มาแล้วมันลดพออาการกินมันกินมันหลายเกินไปเครื่องทอดเครื่องจืนของหวานพวกแป้งเนาะขลำน้ำตาลแดงเพราะว่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงก็มีปัญหาเรื่องของทางเพศคือกันปัญหาเรื่องไขมันสูงก็มีปัญหาเรื่องทางเพศคือกัน3งดการกินเหล้ากินเบียร์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากที่เคยดื่มหลายทุกมื้อก็เอามื้อละเล็กละน้อยเอาเพราะว่าเฮาดื่มหลายนี่ความต้องการทางเพศนี่มันก็ลดลงมันเมื่อยนะมันเมื่อยมันบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมีแต่เมาแต่ละมื้อมีแต่เมาเมาเป็นเมาแต่ละมื้อมันบ่ได้คิดถึงปัญหานั้นนะเฮ็ดให้คนที่เฮาฮักนี่ก็ถือว่าเลือนหานจางหายไปได้ความผูกพันความดึงดูดที่มีต่อกันก็เริ่มจางลงอันเป็นอันทรงผลให้ถึงการแยกทางกันก็มีหลายคู่เพราะว่าอย่างมันตอบโจทย์บ่ได้ภาคส่วนหนึ่งต้องการภาคส่วนหนึ่งละเสื่ออยู่อันนี้คือความจริงในสังคมปัจจุบันเพิ่นเว้าว่าคนมีเงินนี่ผิดกันเรื่องสู้เรื่องสาวคนทุกข์คนยากผิดกันแต่เรื่องได้อยู่ได้กินคันคนมีเงินนี่มื้อนี้เฮาสิกินหยังคนคนทุกข์แหละมื้อแลงเฮาสิเอาหยังมากินมันต่างกันนี่แหละครับต่อไปแล้วแม่นออกกําลังกายเป็นประจําดูแลร่างกายให้ปกติและอันสุดท้ายแล้วแม่นควบคุมน้ําหนักเนาะในการกินการดื่มให้มันอยู่ในปกติร่างกายเฮาแข็งแรงแล้วสมรรถภาพทางเพศก็ต้องปกติมันต้องดีวิธีการแก้ไขรักษาสุขภาพซอกหาผลไม้ต่างๆมากมายมากตอกอาหารเสริมดีๆมาบำรุงรักษาตัวเองลดพรปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อสมรรถภาพทางเพศเด้ออันนั้นก็ข้อคิดดีๆเนาะเอาเก็บกรรมไว้ไปปฏิบัติอยู่เฮือนอยู่ศาลถ้าว่าเฮาเบิ่งตัวเองแล้วโอ้ทุกมื้อนี้เฮาบ่ได้ดังใจเลยมันบ่เป็นคือเฮาคิดเลยเนาะแต่เก่านี่เคยได้มื้อนี้บ่ได้ละเดือนนี้บ่ได้ปีนี้แห้งย่ำแย่ไปติ๊กๆกลายเป็นอาการเซยๆไปเลยเนาะบ่คิดหยังเลยเด้อบ่ได้ได้มีรายการเฮามันฟื้นความเป็นทรายขึ้นมารักษาความเป็นทรายให้ขึ้นได้ ทั้งทานหญิงก็เช่นเดียวกันนะเรื่องปัญหาต่อมลูกหมากใหญ่พอพันและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ของท่านซ้ายแล้วนี่เด้อที่เบอร์020-9829-4228เฉพาะของท่านหญิงแม่นดับเบิลคลิกมัดใจผัวดึงดูดใจผัวคล้องใจผัวเฮ็ดให้ผัวนี่หักเฮ็ดให้ผัวนี่หลงเฮ็ดให้ผัวนี่เสื่อมซึมหักแพงดูแลด้วยอาหารเสริมดับเบิลคลิกพยาธิหญิงเด้อช่วยให้อึกใหญ่ให้ฟิตดูแลภายในปัญหามีกินปัญหามีกิจกรรมเก็บท้องน้อยประจำเดือนปกติหมดอุบเข้าอู้ถือพายยากหรือว่าหลายๆอย่างมีดับเบิลคลิกพยาธิหญิงมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เป็นแคปซูลเด้อสุภาพสตรีเฮาบ่ควรพลาดหาโอกาสไปรับประทานได้นะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเอานั่นก็คือข้อมูลที่ให้มีรายการเข้าถึงเนาะโอลมเพิ่นละก็สั่งกันได้เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อจนเงินแต่งมีรายการเฮาอาจารย์ต่อยอินทิพลมาให้แกทั้งทานสมมิตรขอมามวนๆกันจ้ะ

น1ชั่วโมงมีรายการเฮาเหลือเพียงแต่7นาทีสุดท้ายสำหรับมื้อนี้นะขอบใจมิตรทักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการนะแล้วก็เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพก็มาฟังมาจดเอาเบอร์โทรศัพท์นะเพื่อสอบถามอาหารเสริมนอกจากอาหารเสริมทั้ง6ประเภทแล้วก็ยังมีบรรดาเรื่องของเครื่องดื่มเด้อมีรายการเฮาเป็นซากาเฟเนาะซานี่จะมีหลายแบบ1มันซาบำรุงปอด2ซาบำรุงตับ3ซาคู่เป็นซาสันดีจากประเทศจีนเนาะ4ซาหญ้ารีเพ5ซาเถาวัลย์เปียงเนาะแล้วก็ยังมีกาเฟนะมีรายการมีกาเฟบำรุงสุขภาพกาเฟดังกล่าวนี้บ่มีส่วนผสมก็คือบ่มีน้ำตาลและบ่มีไข่นมเทียมอยู่ในส่วนผสมเด้อมีจำหน่ายชื่อว่ากาเฟถังเช่าเนาะจัดจำหน่ายโดยลองลิสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอย่ามองลองลิสไว้ทาถูเนาะเครื่องดื่มมีไว้คอยบริการจัดส่งให้ประเภทแคปซูลประเภทเป็นซองอาโรเจนพาสบำรุงผิวพรรณเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นผมแควกระดูกเล็บตีนเล็บมือโคลลาเจนในร่างกายต้องเติมเต็มให้มันได้สม่ำเสมอในทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนและก็ทุกๆปีเพื่อให้ร่างกายเฮาอยู่ทรงสวยงามผิวพรรณป่องใสลดพรอาการเหี่ยวยานของใบหน้าต้องอาโรเจนพาสเดอร์มีจำหน่ายแล้วณปัจจุบันนี้หลายๆอย่างอาหารเสริมบ่พอพันสอบถามได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เป็นทางวอทแอปแล้วก็โทรตรงเลยหรือว่าจะติดตามทางเพจของพวกเฮาที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมาเฮาพิมพ์ไปที่หน้า Facebook ของท่านเข้าไปสั่งซื้อในเพจพวกเฮาก็ได้นะขอบใจท่านสมสะอาดขอบใจแบรนด์ผู้อุปถัมภ์รายการมื้อนี้ขอบใจทั้งโรงงานตัดยิบ SMKM ขอบใจห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสูกขอบใจห้านขับเพียกแซบส่งไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านขายยานางเอ็งขอบใจห้านขายยาแม่ยกขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้นะขอให้สุขภาพแข็งแรงซื้อได้ขายมันหาเงินหาคําให้มันลองมันไหลปีนี้ก็ได้ปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงมีรายการเฮาเพลงนี้ลําสารวันเด้อให้เคทั้งอีพออาคําเล็กทั้งเมืองเฟืองขอมาหลังจากเพลงนี้จบลําจบแล้วข้าพเจ้าบ่าวไทยต้องขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวนับแต่นี้ฮอดปี2030องค์การกวดการแห่งลาดจะเอาใจใส่เพิ่มทวีการสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังลวงในทุกรูปแบบให้มีความเข้มงวดแข็งแรงและแท้ถึงทั่วทุกบ่อนในโอกาสรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงาน5ปี2026-2030ขององค์การกวดกาแห่งลาดต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร์ท่านวันไสพองสวรรค์ประธานองค์การกวดกาแห่งลาดให้ฮู้ว่าอย่าสุ่มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการส่อลัดบังลวงให้พนักงานสมาชิกภาคผู้ประกอบการและประชาชนประดาเผ่าหับฮู้เข้าใจอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังลวง
2: ติดตามกฎกาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่มีพฤติกรรมมีการละเมิดคำสั่งกฎหมายและระเบียบการต่างๆที่องค์การรัฐแต่ละขั้นวางออกติดตามกฎกาความรับผิดชอบการเมืองของคณะพรรคคณะขั้นต่างๆในการแก้ไขผลของการกฎกาในกรณีคณะนำองค์การเกี่ยวข้องบ่แก้ไขผลของการกฎกาหรือแก้ไขบ่ถูกต้องหรือแก้ยาวเวลาในการแก้ไขแม้นจะนำใส่กฎหมายมาตรา29ของกฎหมายว่าด้วยกฎการรัฐฉบับเลขที่25สพส.ลงวันที่29ธันวาคม2022เพิ่มทวีสกัดกั้นและต้านการส่อลัดบังหลวงในทุกรูปแบบให้แข็งแรงแท้ถึงทั่วทุกบ่อนโดยซุ้มใส่สืบต่อเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการสละบังหลวงให้พนักงานสำนักพักผู้ประกอบการและประชาชนให้มีความรับรู้เข้าใจอย่างกว้างขวางทั่วถึงเพื่อเข้าร่วมและสกัดกั้นและต้านการสละบังหลวง
1: ท่านวันไสพองสวรรค์ให้ฮู้เติมว่าองค์การกวดกาแห่งลาดจะสุ่มใส่กวดกาคงเขตที่มีความเสี่ยงโครงการใหญ่ที่นำใส่งบประมาณหลายเซ็นโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงรางการลงทุนของวีซ่ากิจลาดการคุ้มครองหลายหับหลายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองนำไซทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองนำไซที่ดินแหล่งอื่นจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
4: า
3: ะ
4: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
3: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
4: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
3: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
4: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
3: เป็นจังสั้นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
4: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
3: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปซายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตาแซ่บแท้เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
2: เอ้าเป็นหยังคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกวดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
3: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
2: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
3: ขอบใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ความอดทนพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านแต่เวลาพบพ่อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงซึ่งออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์มีออกอากาศให้มิตรรายการได้รับฟังสำหรับมื้อนี้ก็คือมาพบพ่อกันเนาะกับโคศกบีสุภาลินทร์ครับนาทีดำเนินรายการก็จะสลับสับเปลี่ยนกันกับโคศกสมมาลาเนาะเข้าเดือนสิงหามานี่หลายคนก็ถึกซับซ้อนเนาะเวียกใหม่ซับซ้อนรายการกันสนั้นแล้วการแบ่งเวลาแบ่งสมองต่างๆนี่ก็จะสังเกตได้เลยเนาะเข้ามาสู่เดือนสิงหานี่กันหลายๆรายการก็จะมีการปรับเปลี่ยนโคศกโยกย้ายกันไปเนาะทุกท่านเนาะซึ่งว่ากะโคศกบี้ครับนาทีดำเนินรายการเนาะในมื้อนี้ก็จะฝากความมวลซื่นให้มีรายการได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้เส้นเก่าเส้นเคยและแน่นอนเลยว่าในระยะนี้เนาะฝนก็ตกมานี่บางเทื่อก็ตกทุกมื้อติดต่อกันเนาะบางเทื่อก็บ่ามื้อนึงบ่าหน่อยนึงแดดออกบึดละฝนตกมาอีกเฮาสังเกตได้ยามฝนเนาะหนึ่งปัญหาเลยก็คือปัญหาน้ำท่วมกระทันหันในเวลาที่ฝนตกลงมาตกแห้งบะเดียวในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์หลายเขตหลายบอนที่ห้องระบายน้ำอัดตันลุล่วงบ่อทันนี่ก็เกิดเป็นน้ำท่วมกระทันหันไปคืออาทิตย์ผ่านมาเนาะอยู่ทางขุนตาน้ำท่วมอันน้ำบ่อลงไปเบิ่งแล้วว่าซั่นเนาะไปลุล่วงห้องระบายน้ำบ่ได้มีแต่ขี้เหงื่อจากแผ่นซีมังมาแต่ใส่แผ่นบักย่ายเนาะไปตันหูระบายน้ำก็เฮ็ดให้น้ำมันบ่อไหลบ่ระบายว่าซั่นซะเนาะแล้วก็เขตอื่นๆเนาะที่ห้องระบายน้ำอัดตันมื้อใดที่ฝนบ่ตกก็ควรออกให้งานช่วยกันอนามัยลุล่วงเพื่อว่าหยังให้ขี้เหงื่อที่อันอัดตันอยู่เนาะได้ทำความสะอาดไปลุล่วงไปให้น้ำไหลสะดวกเนาะและกาในระยะย้ำฝนนี้อยากฝากเตือนมิตรรายการเด้อโคศกบีเห็นข่าวเมตู้หนึ่งเพิ่นก็นอนอยู่เฮือนตัวเองเนาะแต่ว่าฝนตกลมแห้งเนาะฟ้าผ่าใส่ต้นไม้งาไม้หักล้มทับเฮือนเพิ่นก็เสียชีวิตค่ะเฮือนเหตุการณ์นี้นี่ก็ได้ยินเรื่อยอยู่ใดแต่ละปีเนาะบางปีก็ได้ยินหน่อยได้ยินหลายบางปีก็ใครแดบ่ได้ยินแต่ว่าก็บ่อยากให้เกิดขึ้นกับไผเนาะให้ระมัดระวังเนาะฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ่าลมพัดแห้งลมพายุในระยะนี้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดเด้อคือกับวังอันน่ะวันที่31กรกฎาคมผ่านมาหันกับฟ้าผ่าใส่ต้นพร้าวเกิดไฟลุกไหม้อยู่ทั้งเขตบ้านสมหวังหลัก8เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์เนาะตอนแรงประมาณ17โมงนี่แหละแต่ว่าโชคดีแต่บ่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกะใครแน่เนาะทุกท่านเนาะก็อย่าลืมเนาะได้ฝากเตือนตลอดคันโคศกบีดำเนินรายการคันพยายามฝนนะโคศกบีเตือนตลอดฝนตกฟ้าห้องล้มแหงอย่าพากันไปรีอยู่กองต้นไม้อย่าสุว่าปลอดภัยได้ต้นไม้ใหญ่คือสายรอฟ้าอันนึงอีกอย่างนึงเนาะงาไม้ต่างๆเนาะล้มพัดมาอีหยังมันเสี่ยงเนาะหักลงมาละกาบลักเสาโฆษณาลักเสาไฟฟ้าอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเนาะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเอียงมาฮะนะขี่รถอยู่กลางทางกะย่านกะจอดก่อนได้เนาะจอดแคมป์ทางขอหลบลี้ในเฮือนประชาชนลี้อยู่ในตึกอาคารที่รับประกันความปลอดภัยเนาะทุกท่านเนาะนี่ก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเด้อมาบัดนี้เฮามาพากันเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจะพาท่านฟังทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศเนาะความมวลซื่นจากทางรายการให้ทุกท่านได้รับฟังน้ำกัน2เพลงซะก่อน

0: มวนซืนอ่อนซอนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเทียง
1: กับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเทียงขอสกปีดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้หับฟังหวังว่าทุกท่านจะถึกอกถึกใจเนาะผ่านมานี่ขอสกปีดำเนินรายการเพลงก่อนเทียงกับขอสกสมมาลาเนาะแต่ว่าบัดนี้นี่สิได้แยกกันคนละรายการเด้สมมาลานี่สิประจำรายการวรรณคดียามแรง

แต่ว่าคันว่าโบทวงโบทันจังได้เฮาก็สิได้สลับสเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันสร้างบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังกันเช่นเก่าเช่นเคยหั่นแหละเนาะก็อิงตามหน้าเวียกเนาะบางเทื่อก็ถูกมอบหมายเวียกต่างแขวงถูกมอบหมายเวียกประชุมงานกิจกรรมต่างๆเนาะของทั้ง3องค์การจะตั้งแน่อย่างซี่ก็จําเป็นได้สลับสับเปลี่ยนกันท่านผู้ฟังเอาตอนนี้ระยะที่2ของทางรายการโคซุกบี้ก็สิขอพาทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์ฝากความมื้อซึนตึมอีก2เพลงเนาะท่านผู้ฟัง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

กลับมาอยู่น้ำกันหวังว่าทุกทานจะถึกอกถึกใจเด้อสำหรับเสียงเพลงที่ได้เปิดไปให้ทุกทานได้รับฟังบอกว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็หวังว่ามิตรรายการจะฟังกันด้วยความม่วนซื่นรายการนี้ก็ออกอากาศทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น6130กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าโคซกบี้ขอฝากมีรายการติดตามโคซกบี้วันพัธและวันศุกร์เด้อพัธศุกร์เสาร์รายการเพลงก่อนเที่ยงนอกจากจะออกอากาศทางระบบ AM แล้วยังออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันเลยทุกท่านมงเวลาเดียวกันเนาะกะอย่าลืมฝากติดตามแน่ละกันเพราะว่าถึงจะเปลี่ยนเวลามาโดนละแต่หลายคนนี่ก็คือยังสับสนมงเวลากันอยู่เอ้าขอบใจทุกคนหลายๆเด้อดีจังได้ก็ยังบ่ถึงบ่ปะเนาะยังรับฟังกันอยู่คือเก่าอ่ะมาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันอีก2เพลงนั้นผู้ฟัง

พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโฮสต์บีเป็นอะไรในเสียงเพียงทีเปิดไปให้ทุกท่านได้รับฟังถึงอกถึงใจอยู่บ่เนาะยังมีอยู่บ่มีรายการทานใดทีว่ายังบ่ทันถึงอกถึงใจเถื่อเป็นอะไรมื้อนี้ฟ้าฝนอยู่ทางเขตที่มีรายการอยู่อย่าลืมเด้อเขตแคแม่น้ำต้องได้มีสติระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยมความพร้อมขอสกบี้กับสมเสยเนาะหลายคนเนาะที่เพิ่นมีห้านค้าห้านขายเครื่องเนาะมีธุรกิจแคแม่น้ำสองหั่นน่ะหลายคนก็มีสติหลายขึ้นเนาะเกี่ยมยกย้ายเกี่ยมเพื่ออย่างรับประกันความปลอดภัยและก็ขีดแคแม่น้ำอื่นๆก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังฝนตกแบบนี้เนาะฝากความเป็นห่วงเป็นใยหาโซเฟอร์ขับรถเด้อขับรถขึ้นเหนือลงใต้เวลาฝนตกแบบนี้นี่นะหลายเขตอาจจะดินเจือนได้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยเด้อเอาอีกตึม2เพลงเนาะท่านผู้ฟังเนาะป้าเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันตึมอีก2เพลงจากทางรายการ

ับพ่อมาอยู่น้ำกันกับโคซกบี้เป็นเท่าใดกันแน่ฝากเพลงให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังหวังว่าจะถึกอกถึกใจหวังว่าจะให้มิลิการได้ผ่อนคลายอารมณ์น้ำกันเนาะบางคนก็พักผ่อนอยู่บางคนก็เฮ็ดเวียกอยู่แม่เฮือนแม่ซานนี่ฟังหลายเนาะรายการเฮาน่ะละกาบรรดาซูเฟอร์ก็ได้ฟังขับรถไปนำฟังรายการไปพร้อมเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันอย่าสู้เหงานอนเด้อบ่เหงานอนที่บ่เนาะฟังเพลงโคซกบี้เปิดให้ฟังมีสติสดชื่นหน้าชื่นตาบานนำกันเด้อทุกท่านเด้อคันว่าเหงานอนแล้วก็ซอกหาบอนจอดได้ตามแคมป์ทางบอนได้ที่สามารถจอดได้สัวคราวเพื่อรับประกันความปลอดภัยบ่กีดขวางการสัญจรเนาะก็แวะจอดแวะนอนว่าซั่นซะหิวข้าวก็แวะกินข้าวพักพรคันมีคนเปลี่ยนกับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันนอนเอาใครแดเนาะทุกท่านเนาะคันว่าขับรถใกล้ๆแล้วมีคนนั่งไปนำเนาะถึงจะบ่ได้เปลี่ยนกันครับแต่ว่าแบบมีคนนั่งไปนำล้มไปนำนะกะใครกว่าขับผู้เดียวฟังเพลงบางเทื่อกับเพลิดเพลินไปเนาะทุกท่านเนาะเอ้าก็ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยละกันสำหรับมื้อนี้เนาะเวลาของทางรายการใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนหลายๆที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังจนกว่าจะกลับมาพบพ้อกันใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งสัตว์เสนอกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการหาประกันการเสื่อมโยงการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตการสำรวจดัชนีสังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล้วงสูงบ่ได้มาตรฐานหลายกว่า24ส่วนห้อยแขวงเสสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยงเสื่อมจอดเนื่องจากมีทีตั้งทีเหมาะสมแหล่งท่องเที่ยวนครวัดอยู่กัมพูเจียมีรายได้ลดลง29ส่วนห้อยเทียบใส่ปีต่อปีฟิลิปปินส์ยกระดับคุ้มครองเด็กในวงการบันเทิงสาธารณะและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการหับประกันการเสื่อมโยมการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตภายในท้องถิ่นเข้าสู่สถานีขนส่งและเส้นทางสายลักเส้นทางรถไฟและทางด่วนกระทรวงจะมีแผนการสุกยูและจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จัดขึ้นเมื่อบ่อนดอนมะนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ค้นคว้าสร้างหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมประสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศ
2: ปัจจุบันกระทรวงยุทธาธิการขนส่งได้ค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045คาดคะเนจะสำเร็จในท้ายปี2026นี้ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแต่การเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลแต่ละรูปแบบการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางล่างนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศด้วยกำหนดมาตรการขนส่งในรูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในบรรดากรอบสัญญาขนส่งทางบกต่างๆที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งปัจจุบันกระทรวงยศคอกำลังเร่งปรับปรุงสัญญาทวีภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างลาวไทยลาวไทยลาวเวียดนามลาวกัมพูเจียลาวจีนเล่าพม่าก็เป็นอยู่ในแผนเบิดเพราะว่าสัญญาต่างๆก็เบิดอายุแล้วอันนี้ก็เป็นผู้เฮาเร่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญาระหว่างประเทศให้สําเร็จในหมู่หมู่นี
1: ้ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนําใช้แรงทุนต่างๆคือบ่วงกองทุนทางการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนจาก ODA ทุนของรัฐและเอกชนตามมติ165ของสภาแห่งชาติก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุกยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม
0: การสำรวจดัชนีใหม่สังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล้วงสูงบ่ได้มาตรฐาน 24.3 ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและหลายกว่า10ส่วนห้อยจอยพอมนอกนี้ยังขาดจุลละสารอาหารหลายกว่า40ส่วนห้อยพบว่ามีพยาธิเลือดจางย้อนขาดสารอาหารกระทันหันน้ำนมคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารหลายกว่า200สนิทที่มีปริมาณที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเด็กหรือเป็นวัคซีนโยธาอีดในแต่ละระยะการขยายตัวในพิธีเสริมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและวันอาทิตย์สากลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้หัวข้อเพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีและยืนยงถูกภาคส่วนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันที่4สิงหาคมนี้ ดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้มีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความเฉลียวฉลาดซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญโดยเริ่มต้นจากรากฐานของชีวิตด้วยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่โดยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติจึงได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2006-2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ได้หับห้องในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการ
3: รัฐบาลสปป.ลาวของพวกเฮามีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความฉลาดเฉลียวซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญได้เริ่มต้นจากเป็นรากฐานของชีวิตด้วยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่ด้วยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติที่ได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2006-2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ว่าได้รับรองในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการแม่นสูงใสในการแก้ไขสาเหตุของการขาดโภชนาการผ่านระบบสุขภาพระบบศึกษาระบบอาหารและการปกป้องสังคม
0: ดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลให้ฮู้เติมว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็กเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่มีคุ้มค่าที่สุดทั้งในระดับครอบครัวและระดับชาติโดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายนมฟุ่นถ้าเด็กสุขภาพดีก็จะลดพรการขาดเวียกของพ่อแม่เฮ็ดให้สูญเสียรายได้หรือพลาดโอกาสในการเฮ็ดเวียกลดพรงบประมาณของรัฐบาลในการเป็นปัวพยาธิเด็กน้อยที่กินนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันสูงบ่อเจ็บเป็นง่ายโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องปอดอักเสบและอื่น
1: เสร็จสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงฤดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสื้อสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมันนี่ว่าเสื้อสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบฮ้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปเพขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
4: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยมสมจอเพราะว่าซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดซุ้มโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแข้งใส่สุวรรณกับแข้งเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแข้งชิงคว้างนี่ก็เพราะเราประสุมใส่เหตุใดการไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2006เนี่ยพวกเราก็เส้นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแข้งพวกเราแต่น้ำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราได้สุมใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำซานแม่นำใช้งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใช้เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่า
0: การนำเมืองคูนคำแขวงคำมวลน้ำโดยท่านคำเปลี่ยนมณีคำเลขาพักเมืองคูนคำท่านพรมลาคานลาวันประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคูนคำพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมภายในเมืองคูนคำในวันที่5สิงหาคมนี้ผ่านการลงติดตามเห็นว่าปริมาณน้ำจากน้ำไหน้ำหินบูนแม่นเพิ่มขึ้นหลายเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เฮ็ดให้น้ำเลื่อมไหลเข้าท่วมเนื้อที่นาเฮือนซานของประชาชนเขตตาแสงนากลางเขตเส้นทางบ้านนาคำหาบ้านนากลางการสัญจรติดขัดบ่สามารถไปมาได้นอกจากนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักเฮ็ดให้เส้นทางเลขที่ 8A เขตภูผามานเมืองคูนคำถูกน้ำเสาะเฮ็ดให้เส้นทางขาดการสัญจรบ่สามารถไปมาได้เส้นทางภายในเทศบาลเมืองบางบอนมีน้ำไหลสู่ผ่านเส้นทางเฮ็ดให้การสัญจรภายในเมืองมีความยุ่งยากโดยเฉพาะเส้นทางเข้าไปกองประชาการทหารเมืองคูนคำแม้นได้รับผลกระทบหนักจากน้ำห้วยไหลสู่เฮ็ดให้ท่อขาดออกจากกันเส้นทางไปเพลดใหญ่น้อยบ่สามารถสัญจรไปการทหารเมืองได้ส่วนฝากเบื้องบ้านคูนเงินหลักเสา7ก็ได้เกิดน้ำท่วมเหือนซานเนื้อทีนาและห้านขายเครื่องของประชาชนเนื่องจากน้ำระบายบ่ทันการลงติดตามสภาพน้ำในครั้งนี้การนำเมืองคูนคำได้แจ้งให้บรรดาอำนาจการปกครองบ้านพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเกี่ยมพร้อมอพยพประชาชนออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงและได้ประสานสมทบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเส้นทางให้ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางที่เปเพให้สามารถนำใช้ได้โดยไว
1: หัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงนครเวียงจันทน์เรียกร้องให้ประชาชนชาวค้าขายผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจก็คือสังคมทุกภาคส่วนเอาใจใส่ปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อบ่ให้แต่ต้องถึงระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นป้ายโฆษณาการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องและอื่นๆท่านวิสัยไสธานีหัวหน้าโครงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันคณะพักคณะนำของเมืองศรีโคตบงให้ความสำคัญต่อเวียกงานแก้ไขก็คือการสกัดกั้นปรากฏการณ์โยธาอยู่ขอบเขตเมืองโดยเฉพาะเวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองเป็นต้นการขึ้นป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องการขายเครื่องสะทรายตามแคมทางกีดขวางทางขนยางและการสัญจรของพาหนะอาจจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา
5: ต้องให้ไปนำพวกพันธุ์นำพวกส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแผนกวัฒนท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนท่องเที่ยวหรือว่าองค์การวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองศรีโคตรของเฮาจะอำนวยความสะดวกให้บรรดาทานหรือว่าให้ผู้ประกอบการนี่ในการประกอบเอกสารให้รับประกันด้านเนื้อในเพื่อว่าในเมื่อว่าบรรดาทานขึ้นป้ายที่ว่ามันหมดถูกต้องแล้วหรือว่าคณะกรรมการเฮาจะติดตามกวดกาเป็นระยะในเมื่อว่าบรรดาทานบ่ประกอบเอกสารถูกต้องหรือว่าขึ้นป้ายบ่ถูกต้องก็สิมีผลเสียหายในการใช้จ่ายในการลงทุนไปก่อนถ้าสันเหตุจังใดเพื่อบ่ให้มีปัญหาดังกล่าวหั่นให้มีสติตอนในการปฏิบัติกฎหมายโดยให้ประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้อง
1: ท่านวิสัยไสธานีให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับแผนการลงเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองศรีโคตบงคณะสภากิจได้เป็นเอกภาพกันลงเคลื่อนไหวโดยได้กำหนดเอาอาทิตย์1 2มื้อคือวันพุธและวันศุกร์ขั้นตอนการเคลื่อนไหวแม้เริ่มต้นด้วยการให้โอกาสเป้าหมายที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบด้วยการเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนถ้าหากบ่ให้การร่วมมือหรือปรับปรุงแก้ไขคณะสภากิจจะได้ปฏิบัติมาตรการตามระเบียบกฎหมายโดยการหื้อโถนเทิบเงิบพร้อมทางเก็บเมี่ยนเครื่องของที่วางกีดขวางอยู่บริเวณสงวนไว้อย่างบ่มีเงื่อนไข
0: ในเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางได้นำใส่มาตรการเด็ดขาดต่อผู้ขับรถออกเมืองโดยใส่มาตรการแนะนำตักเตือนศึกษาอบรมและปรับใหม่4บริษัทที่นำใส่รถขนส่งแห่ทรายดินหรือวัสดุก่อสร้างเข้าออกตัวเมืองโดยเหยียบเอาดินตมดินเหนียวตกเหงียติดใส่ถนนหนทางผู้วาว2บริษัทเส้นทางเขตบ้านวิสุนหาบ้านเวียงใหม่1บริษัทและเส้นทางบ้านผานมติดบริเวณกำแพงวัดป่าโพนเผา1บริษัทซึ่งละเมิดต่อข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงฉบับเลขที่723ลงวันที่5พฤศจิกายน2018ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในนครหลวงพะบางและละเมิดต่อแจ้งการของห้องการโยธาธิการและขนส่งนครหลวงพะบางเลขที่318ลงวันที่6 กลกฎ2006ว่าด้วยการให้หยุดเซาสัวขาวการจกดินถมดินขนทรงดินในระยะฤดูฝนแต่วันที่10กรกฎาคม50ตุลาคม2006ดังนั้นจึงได้มอบให้4บริษัทรับผิดชอบค่าปัดกวาดอนามัยรักษาความสะอาดคืนพร้อมใส่โหลดสีดน้ำแห้งดันสูงสีดล้างให้สะอาดคืนคือเก่านอกจากนั้นยังได้เขียนบทบันทึกไว้ถ้ายังละเมิดซ้ำจะได้ปรับไหมทวีคูณหลายเท่าตัวโดยบ่มีนโยบายแต่ถ้ายังละเมิดให้แห้งไปกว่านั้นแม่นจะเสนอหาภาคส่วนต่างๆถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเจ้าของโครงการหรือบริษัทและถอนใบขับขี่สำหรับโซเฟอร์รถฉะนั้นจึงขอฝากมายังประชาชนบรรดาเผ่าบุคคลนิติบุคคลวิสาหกิจบริษัทและทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างเฮือนสำนักงานองค์การเฮือนภาคโฮงแฮมหรือโครงการก่อสร้างต่างๆตลอดฮอดคนขับรถบริการขนส่งแห่ทรายดินหินดินจีดินบล็อกและวัสดุก่อสร้างต่างๆต้องใส่ผ้าปกคลุมบ่ให้สิ่งเศษเหลือตกใส่เส้นทางและก็ต้องหับประกันรถเข้าออกตัวเมืองบ่ให้เหยียบดินตมดินเหนียวตกเปื้อนตามถนนหนทางอย่างเด็ดขาดต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: สภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์จัดพิธีประกาศกงจักการจัดตั้งคณะพรรคฮักทานและหน่วยพรรคของตนขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของสหายพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยห้องเลขาพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงบรรดาแผนกการองค์การกรมกองอ้อมข้างแขวงตลอดฮอดสมาชิกพรรคพนักงานภายในสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีได้รับฟังการผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งคณะพรรคฮักฐานและคณะหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักฐานของสภาประชาชนแขวงจำนวน7สหายคือสหายนางคำศรีสิทธิวรดาเป็นเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายขวัญจังราเซงเป็นรองเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายบุญกองทรงปายิงเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานทั้งเป็นประธานกวดกาคณะพรรคฮักฐานสหายสมดีจันทวงศ์เป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานสหายบีเฮอเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานสหายฟองสมัยโซแสงทองเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานและสหายบุญมาจันทวิสัยเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานพร้อมนี้บรรดาหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงจำนวน3สหายคือสหายบุญกองทรงปายิงเป็นเลขาหน่วยพรรคสหายบุญมาจันทวิสัยเป็นห้องเลขาหน่วยพรรคสหายเนงทาวเพียหลวงเป็นกรรมการทั้งเป็นผู้กวดการหน่วยพรรคคณะหน่วยพรรคคณะกรรม

0: เวียดนามโดยมิทานโฮกวกบึงรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจโสมงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
1: ท่านโฮกวงวูรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าสมงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยาและเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูงอกลิงที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรด้วยสภาพที่ต่างภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์พืชชนิดนี้จึงได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์อย่างล้วงหลายต่อสุขภาพการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชชนิดนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของโสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เสี่ยวซ่านนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วมเพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างหน้าบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันบทเรียนในการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณประโยชน์สรรพคุณของโสมงอกลิงคุณค่าที่เป็นยาของโสมขั้นตอนการพัฒนาการบำรุงรักษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโสมงอกลิงสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากนั้นจะได้พร้อมการประเมินอย่างหอบด้านถึงท่าแห้งสิ่งท่าท้ายกรอบนโยบายและผลการค้นคว้าเกี่ยวกับสมงอกลิงและพืชสมุนไพรเพื่อเฮ็ดให้การเสื่อมโยงระหว่างภาครัฐนักวิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจควบคู่กับการขยายการร่วมมือสากลเพื่อสร้างตองโซมูลค่าที่ความเอาขันตอนค้นคว้าไปจนถึงการผลิตการปรุงแต่งและการจำหน่ายเป็นสินค้าจารุณีมงคลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบดุลมณีคณะนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่7โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอุดมไซได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาตินำพาคณะโดยท่านนางสมใจพ้นท้อง4ห้องคณะอำนวยการโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอุดมไซโอกาสทัศนศึกษาคณะได้เข้าพบปะท่านสุภาวดีลาคำทรายคณะบริหารงานภาคสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติ
2: โอกาสดังกล่าวท่านปริญญาเอกสุภาวดีลาคำทรายได้รายงานภาระบทบาทสิบนาทีประวัติความเป็นมาและการเคลื่อนไหวแต่ละระยะของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติซึ่งระยะผ่านมาสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้ยกทรงบทการเป็นเสนาธิการให้แก่ส่วนกลางภาคในการค้นคว้าทฤษฎีการเมืองแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและเวียกงานการปกครองพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทฤษฎีการเมืองวีซ่าการปกครองและการบริหารให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองในทั่วประเทศเช่นการก่อสร้างและบำรุงสร้างจัดตั้งการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขั้นสูงขันปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการเมืองและการปกครองรวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงเกี่ยวกับเวียกงานพรรคเวียกงานการปกครองการบริหารรัฐและปัญหาสังคมพัฒนาบุคลากรสร้างทันเทวครูอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความโหความสามารถมีคุณทาสการเมืองนักแน่นและพัวพันหัวมือสร้างความหัวมือกับสถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษาอื่นๆน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านเขตภาคเหนือของประเทศลาวปองใส่ความกดดันอากาศต่ำบริเวณแคมป์ปางตอนเทิงของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับ

0: ไปหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง27หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานว่าอุทยานบูฮานอังกอร์หรือกลุ่มปราสาทนครวัดของกัมพูชามีรายได้จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมของปีนี้ได้เพียงแต่$20,300,000ดอลลาร์หลุดลง20%เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ของกัมพูชารายงานว่าอุทยานดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในระยะ7เดือนของปีนี้มี 428,223 คนหลุดลง 30% เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามอุทยานนี้44,051 คนหลุดลง11%เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนรายได้จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมแมน1,850,000ดอลลาร์หลุดลง20%
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของฟิลิปปินส์ได้แนะนำด้านแรงงานโดยเตือนพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายให้คุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมบันเทิงหรือสื่อสารสาธารณะผ่านรูปเงาละครเวทีวิทยุโทรภาพและสื่อรูปแบบอื่นๆมาตรการดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กที่มีส่วนร่วมในการแสดงหรือการผลิตเนื้อในของวงการบันเทิงโดยพ่อแม่และผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าหากเด็กน้อยเฮ็ดเวียกเหล่านี้ต้องมีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกสำหรับเด็กน้อยจุดประสงค์ต้นต่อเพื่ออัดตันสองวางในกฎหมายฉบับเก่าของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับโทรภาพและรูปเงาแต่บ่ควบคุมแพลตฟอร์มดิจิตอลเนื่องจากปัจจุบันมีเด็กน้อยใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้ากล้องเพื่อผลิตเนื้อในถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเหตุเวียกเกินควรความเป็นส่วนตัวการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และค่าตอบแทนที่บ่ชัดเจน
2: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบดุลมานีธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีเปิดเผยว่าธนาคารกลางมีแผนจะซื้อคำที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งทำอิฐในรอบ13ปีผ่านการเฮ็ดธุรกรรมนอกตลาดธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งตั้งการร่วมมือกับบริษัท LHMNF ซึ่งเป็นบริษัทล้อมและสกัดทองแดงรวมทั้งตลาดลักทรัพย์สาธารณรัฐเกาหลีและศูนย์หับฝากลักทรัพย์สาธารณรัฐเกาหลีในขณะที่ LHMNFเป็นหนึ่งในสองผู้ผลิตคำรายใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีเช่นเดียวกับบริษัท Korea Sing โด ดยผลิตคำซึ่งได้หับผลจากการลมท้องแดงท้องเหลืองและสังกะสีในขณะที่ข้อมูลของธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีระบุว่าทั้ง2บริษัทดังกล่าวผลิตคำได้ประมาณ45ตนต่อปีและส่งออกประมาณ10ส่วนห้อยของปริมาณดังกล่าวข่าวระบุว่าธนาคารกลางสาธารณรัฐเกาหลีจะพิจารณาซื้อคำส่วนที่บ่ได้ใช้ภายในประเทศเพื่อส่งออกตามความเรียกร้องของบริษัทเหล่านั้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการซื้อขายและการชำระราคาที่มีอยู่แล้วของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บที่ศูนย์หับฟ้าหลักทรัพย์สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมกะเกียมอยู่
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินกีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
7: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
6: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของเราในมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กรรมการได้ฟังกันและสำหรับมื้อวันเสาร์พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนามธนาคารแห่งสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นทั้งสาขาภาคกลุ่มปิ่นอ้อมธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราเนาะมานำเสนอสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเลยสำหรับมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
7: พร้อมเลยข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดีเจ้าก็ต้องขอสบายดีบุญมี
6: สบายด
7: ี
6: อานุทิดา
7: เจ้าแล้วก็ขอสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงที่คิดฮอดคิดถึงอีกข้างนึงเจ้าท่านผู้ฟังแน่นอนเลยแหละมาพบกันในมื้อนี้ก็ยังเป็นมื้อวันพระหัสมื้อวันพระหัสวันที่6เดือนสิงหาปี2026ก็กงกับมื้อแฮม8คําเดือน8ทับ2ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังก็ถือว่าในระยะนี้เป็นฤดูฝน
6: เจ้า
7: เป็นฤดูฝนที่ว่าแน่นอนก็คือในแต่ละวันนี่ก็จะมีการมีอากาศที่ว่าแตกต่างกันไปบางมื้อก็จะแม่นตกฝนตกลิ้นบางมื้อก็จะแม่นฝนตกแห้งในช่วงที่ว่าคำๆหรือว่าค่อยคำย้ำแล้งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฤดูกาลของเพิ่นแม้นถูกต้องแล้วแต่ว่าพวกเขาในระยะฤดูฝนแบบนี้มันจะมีหลากหลายพยาธิหรือว่าหลากหลายความเจ็บความเป็นที่ว่าจะมาพร้อมในระยะฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือการเป็นวัดเป็นไออันนี้ก็ถือได้ว่าถือเรียกว่าเป็นพยาธิที่ว่าปกติแหละอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายคนเฮาก็ถือว่ามีวัดมีไอขออภัยและนอกจากนี้นะพยาธินึงที่มากมาในช่วงฤดูฝนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นพยาธิที่ว่าค่อนข้างแห้งได้ในการติดต่อกันได้ก็คือมีพยาธิตาแดง
6: เจ้า
7: พยาธิตาแดงอันนี้ก็ต้องได้ระวังโดยเฉพาะแม่นลูกๆหลานๆหรือว่าแม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อายุสูงพร้อมด้วย พยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงลายนั่นเองที่ว่าแต่ละปีเขาจะพบเห็นซึ่งว่าปัจจุบันนี้ภาครัฐเขาเพิ่นก็ได้มีแนวทางหลายอันแหละที่ว่าในการแก้ไขเร่งแก้ไขสภาพที่ว่าโดยเฉพาะกับแม่นไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่ให้ลดหน่อยถอยลงก็คือมีเพิ่นก็มีกลยุทธ์ของเพิ่นหรือว่ามีวิธีทางของเพิ่นในการที่ว่าปรับปรุงหรือว่าลดหน่อยถอยลงเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวนี้ไปให้จนถึงสูญหายไปเลยผู้แหละเพื่อยั้งกับเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮานี่แหละแม่นได้รับมือแม่นได้รับการเบิ่งแย้งหรือที่ว่าดีขึ้นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาไปทางใดมาทางใดเดินทางปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเพราะว่าแน่นอนแหละฝนตกก็คือหนทางก็คือเปียกมื่นมีขี้ต้ม
8: นี่
7: ก็ถ
8: ือ
7: ว่าต้องได้ระมัดระวังในเรื่องการคอยขับขี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนย่างอันนี้ก็ถือว่าเป
8: ็
7: นอันดีเป็นอันพื้นฐานที่ว่าประชาชนลาวของพวกเขาก็มีอยู่แล้วแต่ก็ให้สืบต่อหากสามมูลเสื้อแล้วก็ระมัดระวังกันเติมในยามฝนแบบนี้จ้า
8: แม่นแล้วเนาะดังที่อนุทิดาได้ว่าไปในระยะนี้ก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วแน่นอนเลยว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมน้ำขังการระบายน้ำนี่บ่ทวงบ่ทันเนาะอาจจะมีการน้ำท่วมในบางพื้นที่แนวใดก็ขอให้ทุกท่านได้เบิ่งแยงในเรื่องของสุขอนามัยต่างๆเนาะหรือว่าบ่อนใดที่ว่ามีน้ำท่วมน้ำขังบ่อนกระโปะกระป๋องต่างๆเฮาก็ต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนั่นแหละเพื่อบ่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพราะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่แพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกไข้ยุงลายต่างๆเนาะดังนั้นก็ฝากกันไว้เติมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานของพวกเฮาเนาะสำหรับมื้อนี้มาพบกันเนาะแน่นอนเลยว่าพวกเฮาจะนำเอาในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี่เนาะพวกเราได้นำเสนอไปแล้วเนาะจบเป็นที่เรียบร้อยกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าพวกเราได้นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะซึ่งว่ามื้อนี้อาทิตย์นี้เนาะพวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในกฎหมายใหม่มานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันเนาะซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปับปุ๋งเนาะซึ่งเป็นสบับเลขที่45ทับสพสนะข้อหลวงเอ็งจานลงวันที่3พฤศจิกายน2023นั่นเองสำหรับกฎหมายสบับดังกล่าวรายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีและก็อนุทิดาจะมานำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรณาธิการไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการของพวกเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการหนังสือแจ้งเชิญประมูลสบับเลขที่151ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่15กรกฎาคม2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวิสาสะเพาะให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวข้องทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรหับไส้เวียกงานวีซ่าสะเพาะจำนวน2เครื่องเพื่อหับไส้เวียกงานวีซ่าสะเพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุมนี้1ระยะที่1ขั้นตอนขาย2ประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4หาเดือน6ปี2026 4. มีใบจดลิขสิทธิ์เครื่องจักรประเภทดังกล่าวจากโรงงานผู้ผลิตและใบยั่งยืนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 5. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับมาตรฐานและคุณสมบัติในการใช้งานของเครื่องจักรเกี่ยวข้องได้ระบุอยู่ในเอกสารซ่อนท้ายขัดติดมาพร้อมนี้หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วน
6: และมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารเฮงโซปปลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆ2และญาติที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารเฮงโซปปลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองประมูลตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง 3. ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาห่วมเวียกกัน 4. บริษัทที่ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเครื่องจักรดังกล่าวให้สาขาธนาคารเฮงโซปปลาวเสียงขวางและสวรรณเขตบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารเฮงโซปปลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์020-566-54196เริ่มแต่วันที่15กรกฎาคมปี2026หาวันที่10สิงหาคมปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับกมสุรญาณียังอยู่กับบุญมีและก็อนุธิดาและอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเนาะซึ่งว่ารายการนี้พวกเฮาจะมานำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปั๊บปุ๋งสบับเลขที่45/SPS นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่3/2023สำหรับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสบับเลขที่1179/ทห.ล.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31 ตุลาคม 2024ซึ่งว่าพวกเฮาก็ได้นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปั๊บปุ๋งสบับเลขที่45/SPS นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20/2023ซึ่งในภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตราทำอิฐหรือมาตราที่1สบับปั๊บปุ๋งจุดประสงค์กฎหมายสบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการติดตามกฎกาเวียกงานระบบการชำระเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวเคลื่อนไหวถูกต้องมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพเนสัยรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตารับประกันการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปั๊บปุ๋งนี้เพิ่นก็ได้กำหนดในเรื่องของหลักการระเบียบการและมาตรการต่างๆซึ่งว่าพวกเราจะนำเสนอไปในแต่ละมาตราให้กรรมการได้รับฟังกันและมาสืบต่อในมาตราที่2เนาะระบบการชำระระบบการชำระแมนการเคลื่อนไหวทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระด้วยการนำใช้เครื่องมือทรงทางและกลไกการชำระของผู้ควบคุมระบบการชำระและผู้ให้บริการชำระเงินนั่นเองเจ้า
7: เจ้าท่านผู้ฟังและนั่นก็คือจุดประสงค์และระบบการชำระที่ว่าจะเว้าถึงจุดประสงค์ในการที่ว่าเฮ็ดกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระขึ้นมาพร้อมด้วยนิยามของระบบการชำระแม่นหยังต่อมาปะนี้หลายท่านคงจะก่อนที่ว่าเฮาจะให้เวลาท่านไปรับฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระสบับปั๊บปุ๋งนี้ทางพวกเฮาจะนำเสนอในมาตรา3การอธิบายคำศัพท์ซึ่งว่าแน่นอนคำศัพท์ที่ว่ามักนำใช้ในกฎหมายฉบับนี้มีความหมายคือ 1. การชำระซึ่งว่าการชำระนี้หมายถึงการจ่ายและรับค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินหรือพันธะอื่นด้วยการนำใช้เครื่องมือสองทางและกลไกการชำระที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. การโอนเงินหมายถึงการดำเนินการเคลื่อนย้ายเงินสดเงินฝากและก็เงินอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จ่ายหาผู้รับผ่านระบบการชำระ 3. การเสื่อมไส้ห่วมกันตัวนี้หลายท่านก็คงอาจจะยังบ่ทันมีความเข้าใจเฮามาฟังรายละเอียดไปพร้อมกันการเสื่อมไส้ห่วมกันนี่หมายถึงการเสื่อมต่อระหว่างระบบการชำระที่มีคุณลักษณะคือกันหรือแตกต่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและการดำเนินการชำระห่วมกัน ันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสื่อมไส้แล้ว4บัตรเงินฝากบัตรเงินฝากนี่หลายท่านก็อาจจะลึงในชื่อภาษาอังกฤษของเพิ่นก็คือเดบิตการ์ดนะก็คือหมายถึงบัตรสำหรับที่ผูกกับบัญชีเงินฝากซึ่งสามารถนำใช้ตามยอดเหลือที่ว่ามีในบัญชีดังกล่าว5บัตรสินเชื่ออันนี้จะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเครดิตการ์ดหมายถึงบัตรสำหรับที่ได้เปิดวงเงินกู้ซึ่งสามารถนำใช้ตามขอบเขตวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัตินั่นเอง6บัตรเติมเงินหรือว่าพรีเพดการ์ดหมายถึงบัตรสำหรับที่ต้องเติมเงินเข้าล่วงหน้าก่อนการนำไส้และสามารถนำไส้ตามมูลค่าเงินที่มีในบัตรดังกล่าวซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าบ่ได้เป็นหนี้เป็นอย่างจะเป็นเงินของตนเองที่ว่าตนเองเติมเข้าไปไว้เพื่อนำไส้เพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น 7. เงินหับล่วงหน้าหมายถึงเงินที่ผู้ให้บริการสำหรับได้รับจากผู้ใช้บริการในรูปแบบเงินสดหรือเงินฝากในบัญชีเพื่อแลกเอาเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้าในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์และล้อท่าการสร้างจ่ายจากผู้ใช้บริการซึ่งยอดเงินรับล่วงหน้าต้องมีมูลค่าเท่ากับยอดเงินอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ8. ผู้บริหารหมายถึงสมาชิกสภาบริหารคณะอำนวยการผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าวและคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ตัดสินทุกการดำเนินงานของระบบการสำหรับ9ผู้ให้บริการจากภายนอกหมายถึงนิติบุคคลที่ถูกว่าจ้างโดยผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปหรือผู้ให้บริการสำหรับเงินเพื่อช่วยดำเนินงานและบริหารจัดการส่วนใดส่วนหนึ่งแทนตนเป็นต้นระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการให้บริการที่สำคัญ10ผู้ดำเนินการหรือว่าผู้ดำเนินธุรกิจการสำหรับผู้นี้นี่หมายถึงผู้ควบคุมระบบการสำหรับเงินทั่วไปและผู้ให้บริการสำหรับเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว11เครื่องอ่านบัตรหมายถึงอุปกรณ์อ่านบัตรสำหรับหรือว่าเครื่องมักจะเอิ้นกันในนามคาซับทั่วไปก็คือเครื่องหูดบัตรซึ่งว่าตัวนี้นี่จะเฮ็ดด้วยการหูดหรือแตะบัตรสำหรับเพื่อสำหรับค่าสินค้าหรือค่าบริการ12การธนาคารผ่านมือถือหรือโมบายแบงกิ้งหมายถึงช่องทางการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากด้วยโทรศัพท์มือถือที่นำใช้โปรแกรมในการดำเนินงานและประมวลผลเพื่อโอนเงินสำหรับสินเชื่อเปิดปิดบัตรหรือว่าเปิดปิดบัญชีเงินฝากและอื่นๆ 13. การธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหมายถึงช่องทางการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ว่ามีบัญชีเงินฝากด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บเบสเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนค่าแรงงานโอนเงินสำหรับค่าวัตถุดิบในการผลิตและอื่นๆ อันนี้ก็ถือว่ามีหลากหลายคำซับหรือว่าคำซับต่อไปนี้13คำซับประธานจะได้พบได้เห็นหลากหลายเนาะหรือว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสนั้นทางพวกเราในมื้อนี้จึงอยากขออนุญาตนำเสนอให้กับท่านฮู้ถึงนิยามคำซับเหล่านี้กันก่อนเพื่อยังเพื่อประธานได้รับฟังไปแล้วจึงสามารถคิดภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็โอ้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้แม่นผู้นี้อันนี้แม่นภาคส่วนนี้และอันนี้แม่นไส้สำหรับเฮ็ดแบบนี้นั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทางพวกเราอยากให้ทานได้รับรู้ก่อนที่ว่าจะเข้าไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดลึกซึ้งไปก่อนนี้จะกับบุญมีซึ่งว่าแน่นอนเลยเนาะสำหรับเรื่องการพัฒนาเรื่องระบบการสำหรับปัจจุบันทางธนาคารแห่งสปป.ลาวกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้นะก็ได้มีการพัฒนาหลายโดยเฉพาะเขาเห็นแล้วก็ได้นำใช้ปัจจุบันก็คือโมบายแบงกิ้งสะดวกสบายเหลือเกินเนาะบุญมีเนาะคือตะกี้เนี่ยบางเทื่อเฮานะเปิดบัญชีก็จำเป็นต้องได้ไปกดบัตรคิวนั่งท่าป
9: ั
7: จจุบันเพิ่นก็ปรับปรุงให้เปิดบัญชีแล้วก็สำหรับค่าบริการอีกอย่างต่างๆได้ด้วยตนเองผู้ใดอยากเข้าไปดำเนินธุรกรรมอยู่ในธนาคารก็สามารถจองก่อนด้วยโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่ก็แม่นว่าถือว่าหลากหลายเฉพาะเว็บเบสสะดวกสบายให้แก่บรรดาธุรกิจห้างห้านหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงกระทรวงองค์การผู้แลปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้รับการสำระหรือว่าได้รับการนโยบายเนาะเงินอัตราค่าว่าจ้างหรือว่าเงินเดือนนี่ผ่านทางเว็บเบสเบิร์ด
9: อัน
7: น
9: ี้
7: ก็ถ
9: ือ
7: ว
9: ่
7: าสะดวกสบายแห่งสำหรับค่าไฟฟ้าน้ำประปาค่าขี้เหงื่ออันนี้ก็ถือได้ว่าสามารถเฮ็ดได้
6: แม่นแล้วถ้าสมเทียบในสมัยก่อนนะอาจจะมีความยุ่งยากลำบากในการสำหรับคาทางโบคาน้ำคาไฟโบเขาอาจจะต้องเดินทางไปถึงสถานที
7: ่รถไปฮอตคาไปตะดิน
6: แม่แล้วอาจจะโบมีเวลาบางท่านอาจจะติดภารกิจโบหรือว่าห้องล่าห้องการอาจจะอยู่ไกลจากบนที่ว่าไปสำหรับแบบนี้ก็สามารถปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถสำหรับผ่านทางระบบของเพิ่นได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะที่ว่าเฮ็ดให้ทางนี้ประหยัดเวลาหลายขึ้นเนาะสำหรับทางไหนที่ว่าบ่สะดวกสบายก็สามารถสำหรับผ่านทางธนาคารได้เนาะและนอกจากนี้เนาะเพิ่นก็ยังมีในเรื่องของการที่เวลาโอนเงินบางทางอาจจะมีพี่น้องบอคนหู้จักบอที่ว่าอยู่ต่างประเทศอยากโอนเงินผ่านทางธนาคารแบบนี้เนาะก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งว่าต่างจากแต่ก่อนว่าเวลาเขาจะโอนเงินนี่เขาต้องคิดว่าโอ้ต้องโอนไปใส่ดีจะยุ่งยากลำบากบอแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็อำนวยความสะดวกในการโอนให้พวกเขาเนาะก็สามารถโอนระหว่างประเทศได้น้ำอีกเนาะก็ถือว่าสะดวกสบายหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็บอจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินไปเพื่อไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆปัจจุบันนี้ก็สามารถสแกนผ่านทางระบบ QR เนาะก็สามารถสำระค่าสินค้าและค่าบริการระหว่างประเทศได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอีหลีอันนี้ก็ฝากกันไว้เติมเนาะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่จะช่วยให้ทางนี้ประหยัดเวลาสะดวกสบายหลายๆอย่างเลยเน
7: า
6: ะ
7: ก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอันนึงแล้วก็เป็นนโยบายอันนึงที่ว่าทางธนาคารแห่งสปอร์ตแล้วของพวกเขาก็ถือผู้คุ้มครองนี่แหละย้ำใดก็คือบ่ได้ลดละนะบ่แม่นว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะหยุดเพียงเท่านั้นในการปรับปรุงพัฒนาบ่จะเป็นเรื่องระบบเรื่องนิติกรรมคุ้มครองเรื่องผู้ให้บริการต่างๆก็ได้มีการติดตามกวดกะอยู่ประจำโดยที่แม่นทางเว้ารวมกับแม่นธนาคารแห่งสปอร์ตแล้วว่าเฉพาะกับแม่นทางกลุ่มคุ้มครองระบบการสำหรับพวกเขานั่นแหละที่ว่าเพิ่นได
6: ้
7: เป็นเจ้าการในการเฮ็ดหน้าที่ตัวนี้อันนี้ก็คือขอฝากไว้และสำหรับท่านใดที่ว่าโอ้ฟังบทันอนุทิดาหรือว่าบุญมีน้ำเสนอไปไว
6: ้
7: โพดบ่หรือว่าเปิดมาแล้วถึกจังว่าที่ว่าพวกเขานำเสนอมาฮอดข้อที่8ที่9ไปแล้วกลับไปสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้อยู่ที่ทางเว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเขาอยู่ที่ www.bol.gov.la ฝากไว้เจ้า
6: และตอนนี้ให้บรรทานเนาะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนก็แล้วกันเนาะซึ่งว่าระยะนี้พวกเขาก็ในว่ามีแฟนรายการทักทายกันเข้ามาหลากหลายผลงานเพลงเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เลือกผลงานเพลงได้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้บรรทานไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมอกันก่อนแล้วระยะต่อไปพวกเขาจะมาสืบตอนนำเสนอในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปรับปรุงกันต่อ

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งหากเขาหวมจ่ายนำไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสู่ไรยานี้ก็เดินทางมาฮอดไรยาสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่บุญมีแล้วก็อนุทิดายังจะสืบตอนนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสาบับปะปุ๋งสาบับเลขที่45ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่3พฤศจิกายน2023ซึ่งว่าไรยาวังกี้นี้ก็ได้หับฮู้กันไปแล้วดังที่อนุทิดาได้นำเสนอไปในมาตราที่3กับการอธิบายคำศัพท์หลายท่านอาจจะได้เข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆแล้วซึ่งว่าตอนนี้พวกเขาจะมาสืบต่อในมาตราที่4กันต่อกับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำละรัฐสุขยุ่งส่งเสริมการพัฒนาเวียกงานระบบการสำละให้เข้มแข็งทันสมัยสะดวกปลอดภัยด้วยการวางนโยบายที่สอดคล้องสร้างโครงรางพื้นฐานประกอบบุคลากรสนองงบประมาณวัตถุประกอบและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้องค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมรัฐส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเข้าร่วมในการพัฒนาคุ้มครองและนำใช้ระบบการสำละเพื่อลดพรการนำใช้เงินสดนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำละดังที่อนุทิดาได้นำเสนอไปในไรยาวังกี้นี่เนาะว่ารัฐของเฮานี่ก็ถือว่าเพิ่นได้มีการส่งเสริมสุขยู่แล้วก็พัฒนาระบบการสำละของพวกเฮาให้เข้มแข็งและก็ทันสมัยเอิ้นว่าเฮ็ดให้ประชาชนได้นำใช้สิ่งที่สร้างอำนวยความสะดวกเนาะในเรื่องของการนำไส้การสำละต่างๆผ่านระบบต่างๆของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
1: แล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยบนนี้เพราะว่าคือบนมีเบ้าในระยะเมื่อกี้นี่แหละว่าเฮ้ยระยะผ่านมานี่ทางพวกเฮากับบ่ทันมีความสะดวกสบายทันสมัยในเรื่องระบบสำละ
0: แ
1: ต่ซื้อยังแต่ยังว่าจะซื้อขายที่ดินซื้อขายรถนะรถรางพาหนะต่างๆหรือว่าซื้อขายสินค้าอันใดที่เป็นมูลค่าสูงๆโอ้ได้ไปถอนเงินมาจากธนาคารน่ะตอนนี้ย่างเข้าไปในเคาน์เตอร์เพิ่นสอนออกมาบางคนก็ใส่เป่าบางคนก็จนได้จ้างฮวดไอ้น้องป้องกันผู้ใดในการที่ว่ารักษาความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าปัจจุบันสบายหายห่วงเพราะว่าสินค้าจะมีมูลค่าสูงปานใดเฮาก็แม่นมีเพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆในการโอนสำหรับให้แก่ทางธนาคารเพิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เฮาเห็นได้อย่างประจักษ์ตาเลยว่ามีการพัฒนาขึ้นแล้วดีอีหลีทั้งปลอดภัยทั้งสบายทั้งวงไวมีแต่ปัจจุบันนี้สแกมเมอร์เนาะนี่ก็คือให้มีสติน้ำกันโอนจักเทื่อนี่ก็มีแต่สแกมเมอร์นี่แหละเนาะที่จริงโอนน่ะง่ายง่ายหลายว่องไวที่สุดแต่ผู้ใดก็ว่าโอ้ยังปุ้ยสัญญาณเด้อนี่ก็แม่นให้พิจารณานำกันนะเป็นเจ้าขันนำกันมีสติระวังตัวนำกันได้วัฒนธรรม
0: เจ
1: ้าต่อไปจะนำเสนอในมาตรา5มาตรา5นี่จะติดพันกับหลักการเคลื่อนไหวเวียกงานระบบการสำละซึ่งว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานระบบการสำละให้ปฏิบัติตามหลักการคือ 1. สอดคล้องกับแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 2. หับประกันการคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ 3. หับประกันความมั่นคงทางด้านการเงินความปลอดภัยและการคุ้มครองบริหารที่ดี 4. มีความเสมอภาพทันสมัยยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และ5ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ใช้บริการเจ้านี่ก็คือหลักการเคลื่อนไหวเวียกงานระบบการสำละเฮามาต่อกันที่มาตรา6ขอบเขตการนำใช้กฎหมายฉบับนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้นำใช้สำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวและพัวพันกับเวียกงานระบบการสำละของสปป.ลาวอยู่ภายในและต่างประเทศนั่นเองเจ้าก็ถือได้ว่าควบคุมคุ้มครองและก็ใช้ได้หมดทางภายในและก็ต่างประเทศเจ้าอันนี้ก็ถือได้ว่าพวกเราได้นำเสนอให้แก่ท่านนะคะฟังกันไปอย่างละเอียดเจ้า
0: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีมาตราที่7การร่วมมือสากลรัฐส่งเสริมเปิดกว้างการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำละโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบทเรียนประสบการณ์และเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อคุ้มครองพัฒนาระบบการสำละให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสามารถเสริมไส้ร่วมกันและเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลปฏิบัติสนธิสัญญาที่สปป.ลาวเป็นภาคีและสัญญาสากลที่เกี่ยวข้องนั่นเองเจ จ้าและนี้ก็คือการหวมมือสากลในมาตราที่7ซึ่งนอนอยู่ในภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปะปุ๋งสบับเลขที่45ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่3พฤศจิกายน2023ถือว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำเสนอไปหลากหลายมาตราพอสมควรในภาคที่1ในบทบัญญัติทั่วไปเพื่อให้บรรณาธิการได้รับรู้และก็เข้าใจเกี่ยวกับระบบการสำหรับหลายขึ้นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเวลาของเฮาก็เดินทางมาฮอดไรเงี้ยสุดท้ายกันแล้วก่อนที่จะสืบต่อนำเสนอในภาคที่2กันต่อมืออื่นเนาะพวกเฮาขออนุญาตฝากสิ่งดีๆกันก่อนในมื้อนี้เนาะเพื่อให้บรรณาธิการได้ไปติดตามเพิ่มเติมบางท่านอาจจะฟังบ่ทวงบ่ทานบ่อยากจะติดตามเติมว่ากฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับหนี้มีอย่างแน่เนาะแล้วก็เพิ่นได้กำหนดระเบียบหลักการมาตรการแนวใดแน่ก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าไปเบิ่งคืนได้ในอยู่ที่เว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าพวกเฮาจะมีการอัปเดตในเรื่องของกฎหมายหรือว่าข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ท่านได้ติดตามกันก่อนเนาะสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าไปอ่านคืนได้เนาะซึ่งว่าตอนนี้เดินทางมาระยะสุดท้ายแล้วก็ฝากกันไว้เนาะหลากหลายช่องทางท่านได้เลือกติดตามบ่ว่าจะเป็นทางช่องทางวิทยุแล้วก็ยังมีทางโทรภาพของพวกเฮาก็มีท่านได้เลือกติดตามเช่นเดียวกันกับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติซึ่งว่ามีการนำเสนอเนาะผ่านทางโทรภาพเพลงซาลาวส่ง3นั่นเองซึ่งว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา 21:00 ของวันอังคารนั่นเองค่ะสามารถติดตามกันได้
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะจากกรมเคหะและผังเมืองห้องการกระทรวงกรมแผนการและการหัวมือสมาคมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมนรัฐมนตรีด้านการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอาเซียนจีนครั้งที่4ภายใต้หัวข้อเมืองที่ยืนยงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสุมสนที่สมคีในวันที่1สิงหาคมนี้ที่เมืองอีโบลารักประเทศมาเลเซียมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจีนกองเลขาอาเซียนและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า80คนเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายประสบการณ์และนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองที่อยู่อาศัยและโครงหลังพื้นฐานอย่างยืนยงในกองประชุมทานงามประสงค์เมืองมณีได้กล่าวปราศัยภายใต้หัวข้อเสริมสร้างการบริการในตัวเมืองที่มีความทนทานและพื้นฐานโครงหลังที่ยืนยงโดยได้สะท้อนให้เห็นว่าลาวกำลังประเสริฐกับความท้าทายจากการหันเป็นตัวเมืองที่ว่องไวบวกกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการตัวเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวกระแหน่งการโยธาธิการและขนส่งได้ยั่งยืนความมุ่งมั่นเล็งลัดการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงและทนทานตามแผนการ5ปีของกระทรวงและการจัดตั้งปฏิบัติวาระใหม่แห่งการพัฒนาตัวเมืองรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้เน้นหนัก3หน้าเวียกบริบทสำคัญของลาวในการสร้างตัวเมืองที่ทนทานและยืนยงคือยกระดับการคุ้มครองและบริการตัวเมืองให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยซุ้มใส่คุ้มครองสิ่งเศษเหลือแบบยืนยงการสร้างระบบระบายน้ำในตัวเมืองที่ทนทานการนำใส่วิธีการแก้ไขที่อิงใส่ธรรมชาติและการวางแผนพังตัวเมืองที่เสื่อมสานกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการส่งเสริมการพัฒนาโครงหลังพื้นฐานที่ยืนยงและนำใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองโดยซุ้มใส่การสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพการสร้างโครงหลังพื้นฐานตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เล็งลัดการหันเป็นดิจิตอลเพื่อยกระดับการบริหารการวางแผนผังตัวเมืองและการบริการตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ในตอนท้ายเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนในการส่งเสริมการพัฒนาตัวเมืองที่ยืนยงการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสุมสนที่มีความปองดองกันพร้อมทั้งสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนและจีนในคงเขตการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการพัฒนาตัวเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคพื้นจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ไลค์กัน
5: Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: ไลค์กันที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้ก็มาอยู่กับดีเจสมายเติมอีก1มื้อพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569กับวันพฤหัสจัดเพลงที่กำลังฮอตฮิตติดชาร์ตและก็นำเสนอเพลงใหม่เนาะสำหรับเพลงใหม่ที่อยากจะแนะนำใครที่ว่ามีเพลงมวลในอกในใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052เป็นว่าเรามาทักทายกันสักก่อน1เพลงมาทักทายกันกับเพลงของ Bruno Mars กับเพลงที่มีชื่อว่า List It Out

และก็ทักทายผ่านกันไปเนาะสำหรับเพลงของ Bruno Mars กับเพลงที่มีชื่อว่า List Is All ถ้าว่าเปเป็นความหมายภาษาลาวก็คือความเสี่ยงทั้งหมดเนาะบ่ฮู้ว่าความเสี่ยงอีหยังกันแน่จะเลยว่า List Is All ฮู้ว่าสำหรับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาได้หลายเดือนแล้วเนาะสำหรับ Bruno Mars เพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับ DJ Smile และอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวครบรอบ30ปีจากลาวโทรคมแจกโชคอย่างยิ่งใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2026โดยเฉพาะแม่นลูกค้าที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าลูกค้าที่ใช้บริการไฟเบอร์ทูเดอะโฮมและสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi และลูกค้าขาประจำเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมซึ่งท้ายปีจะมีการแจกใส่โคคำเป็นรางวัลใหญ่ลุ้นๆกันเนาะกับลาวโทรคมครบรอบ30ปีถือว่าเป็นการขึ้นกำไรแห่แก่ลูกค้านั่นเองกับลาวโทรคมคือใครอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลคมผ่านกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังติดชาร์ตกันอยู่เนาะซึ่งเป็นของนักร้องที่มีชื่อว่าโอลิเวียลูดิโกกับเพลงที่มีชื่อว่า Stupid Song

จากเพลง Stupid Song ของ Olivia Rodrigo มาต่อกันที่เจ้าแม่ Hip Hop R&B Cardi B สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าอ่าฮะสำหรับผู้ใดที่ว่ามักจังหวะฮิปฮอป R&B ก็หวังว่าจะถือใจเนาะสำหรับเพลงนี้

เป็นยังไงสาวกขาฮิปฮอป R&B เจ้าแม่คาร์ดิบีสำหรับเพลงที่ผ่านไปนั่นมีชื่อว่าอาฮ่าหลายคนฟังก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่ก็ฟังผ่านๆไปอย่างซั่นแหละเนาะเอาเพิ่นว่าเอาความม่วนความมันล่ะพอแม่นบ่แต่ว่าก็เป็นความจำเป็นสำหรับคนที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษเนาะเพื่อฟังอยากจะให้เข้าใจความหมายของเนื้อเพลงคนนั้นที่ว่าเรียนภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยนึงเนาะสำหรับการฟังบางคนก็ฟังเข้าใจง่ายง่ายบางคนก็ฟังบ่เข้าใจแต่ว่าอ่านได้เขียนได้ไปประมาณนี้แหละเนาะอย่าลืมกับเพลงในที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่03057870052สำหรับมื้อนี้จัดเพลงตามเทรนด์เนาะหรือว่าเพลงกำลังฮอตฮิตติดชาร์ตและก็แนะนำเพลงใหม่เดี๋ยวจังหน่อยเฮาจะมีเพลงใหม่มา

0: แนะนำกันและตอนนี้ฮะก็ยังอยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่ไปจนฮอดท้ายปีเนาะมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบในท้ายปีจะมีการแจกรางวัลเป็นสายโคคำเป็นรางวัลใหญ่ครบรอบ30ปีกับลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจมานำเสนอกันเป็น Family Package ซื้อแพ็กเกจเดียวใส่น้ำกันภายในครอบครัวเนาะมี2แพ็กเกจให้เลือกน้ำใส่กันแพ็กเกจที่1แม่น 100,000 กีบใส่ได้1เดือนได้ Data 45กิกได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใส่ภายในครอบครัวได้3เบอร์และอีก1แพ็กเกจนั่นก็คือ 150,000 เป็นกีบได้ Data 70กิกได้150นาทีสำหรับการโทรภายในเครือข่ายและที่สำคัญสามารถแบ่งกันใส่ภายในครอบครัวได้ทั้ง5เบอร์นี่ก็เป็นแพ็กเกจสุดคุ้มสำหรับครอบครัวเป็น Family Package ที่อยากจะแนะนำกันเนาะอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมส่วนว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าบริการอื่นๆก็สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101หรือว่า131เนาะกับลาวโทรคมคล้ายๆอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้อแท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
5: ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
6: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์ พิเศษทั้ง2แพ็คเกจซัมเมอร์ซิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

หลังจากที่ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Lee In Me In เป็นเพลงที่ติดอันดับหนึ่งของ Official Chart เนาะ

สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Re-in Me In เป็นเพลงห้องห่วมกันระหว่างโอลิเวียดินและแซมเฟนเดอร์สำหรับเพลงนี้ติดอยู่ในชาร์ตอันดับที่1ของ Official Chart ที่หลายๆคนมักฟังเนาะทางจังหวะทางเนื้อห้องแบบสไตล์คันทรีคันทรีสำหรับผู้ใดที่ว่ามักสไตล์นี้ก็คงจะถูกใจ Re-in Me In

จากลำดับเพลงอันดับที่1กิชาร์ดรีอินมีอินมาต่ออันดับที่2ของชาร์ดนั่นเองเนาะสำหรับเพลงนี้ที่หลายๆคนคงจะจำได้เป็นเพลงเปิดตัวบ้านโลกจำปี2016ที่ผ่านกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ได้ของซากิลานั่นเองติดอยู่ในอันดับที่2ของ Official Chart ที่อยากจะนำเสนอกันเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

จากใดๆของซากิล่าอันดับที่2ของ Official Chart มาต่อกันที่เพลงใหม่กันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ของนักร้องที่มีชื่อว่า Ariana Grande บ่จำเป็นต้องบรรยายกันหลายเลยเนาะสำหรับนักร้องคนนี้นี่ก็เป็นเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Petto กับรายการ Colorful Music ของ 3.7 MHz และลาวทุลคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: อร์นี่ตุนกู้โมบายตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
0: เติมแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
0: เติมแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
0: เติมแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
0: ่ก็เติมแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีก1เพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ติดอยู่ในอันดับที่3 Official Chart กับเพลงที่มีชื่อว่า Choosing Texas ของนักร้องที่มีชื่อว่า Ella Langley

จากเพลงลำดับที่3 Choosing Texas มาต่อกันที่เพลงติดซาร์อีกหนึ่งเพลงอยู่ในลำดับที่5ว่าลำดับที่4นี่ที่เขาเปิดไปผ่านกันไปแล้วเนาะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Stupid Song นี่เป็นอันดับที่5กับเพลงที่มีชื่อว่า Talk to You กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTGH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

และก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพฤหัสที่6สิงหาคมก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคนที่ยืนน้ํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นและแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคนApplication M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมโดยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในวันที่31กรกฎาคมผ่านมานี้ฐานสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทอยู่แขวงสวรรณเขตในของประชุมท่านหัวหน้าแผนกการเงินแขวงได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการและแผนเวียกยุทธสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมว่าในระยะ7เดือนของปีนี้ GDP ของแขวงขยายตัว 6.2 ส่วนห้อยแผนการ 6.68 ส่วนห้อยรายได้เฉลี่ย 2 ล้านกว่ากีบต่อคนโดยใน5เดือนท้ายปีจะสู่สนให้ GDP บรรลุ 6.68 ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันเวียกงานอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งปี2006 2007บรรลุผลสำเร็จแล้ว 58 ส่วนห้อยใน11หน้าเวียกมีความคืบหน้า2หน้าเวียกความเอา 10.5 ส่วนห้อยและต้องใช้เวลาอีก6หน้าเวียกความ 31.5 ส่วนห้อยพร้อมนี้ยังได้มีการเผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและแผนการสร้างแผนปฏิบัติวาระแห่งชาติในการเก็บข้อมูลบรรดาโครงการจุดสุ่มเป็นต้นแมนแผนงานสร้างอาชีพและแหล่งรายรับแผนงานจัดสรรภูมิลำเนาให้ประชาชนให้มั่นคงและยืนยงแผนพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบทสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการปกครองตาแซงการจัดตั้งบ้านและชาวชนบทคนควายและยัดแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นยังได้รายงานเกี่ยวกับการสร้างแผนพัฒนาเขตแคว้นติดพันกับยุทธศาสตร์เสื่อมจอดเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียงและภาคพื้นของลาวโดยเฉพาะแขวงสวรรณเขตโอกาสนี้ทานสันติภาพพรหมวิหารได้ย่องยอสมเสยผลงานที่แขวงเหตุได้พร้อมทางได้เน้นให้คะแนนการเงินเพิ่มทวีการขุดค้นฐานไร้หับใหม่หันการเก็บไร้หับเป็นทันสมัยและอาจส่งวางการหัวไหลให้เข้าสู่ระบบนอกจากนี้ยังได้ซีนำให้เล็งลุดพรขั้นตอนทางด้านการค้าอยู่ตามสายแดนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนและดึงดูดการลงทุนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยืนยงจบข่าวบันทึกท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นนะ
2: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังม
3: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันถ่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกจะติดนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
3: ้อบอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอก
2: นอนกลางคืนยังฮู้ตื่นความทุกข์ยังฮู้เตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆหลายอย่างเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวสวนไถนาเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบ่ว่าจะอาศัยอยู่ไสประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่เฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่านที่กำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางนี่2นาทีเวียกงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าง่วงเหงาเฮานอนขึ้นมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุใดจังซั่นละเฮ็ดแนวใดจึงสิบ่ง่วงเหงาเฮานอนบ่เกิดอุบัติเหตุก็ต้องได้มีสติระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพื่อบ่ให้ง่วงเหงาเฮานอนนั้นก็ต้องได้ตื่นตัวด้วยการรับฟังรายการของพวกเฮาไปนําเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนําบ่ให้ร่างกายเสื่องซึมง่วงนอนว่าซะห่างไกลกับสิสดซื่นอยู่เสมอคือกันกับมีหมู่เพื่อนมานั่งอยู่เคียงข้างสนทนาปราศัยเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่ฟังจังซี่มีเสียงเพลงม่วนๆมาคับกล้อมพร้อมจังซั่นละกะเปิดวิทยุรับฟังรายการของพวกเฮาไปแล้วก็เฮ็ดเวียกไปพร้อมได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงท่านผู้ฟังและแน่นอนมาพบๆกันในมื้อนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันกับเสียงเพลงมามอบให้แก่มิตรรายการอีกเช่นเคยแต่ว่ามาพบพ่อกันในขั้นทบิดนี้นั้นจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นได้สดซื่นตื่นตากับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วพวกเราจึงค่อยกลับขึ้นมาพบพ่อกันอีกทีนึงในระยะต่อไปของรายการ

0: พวกเขาคนลาวหมดทุกคนนี่สามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานส่วนลูกส่วนหลาน
1: ถ้าสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้ซื้อขายสัตว์ป่าซะ
0: โอ้ยเพิ่นห้ามก็ย้อนว่าการซื้อขายสัตว์ป่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเขาสิได้นำไส้อีกบ่นั้นบ่แม่นการอนุรักษ์แล้วได้พอตัวเอ้ย
1: เออหลานพ่อชื่อพอตู้เจอแล้วว่ามันแม่นการนำไส้อย่างสลาเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนได้นำไส้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
2: ซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่าส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติ
3: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
5: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
6: อย่าเฝ้าติเตียนเว้าผักกระเดาว่าข่มขึ้นบาดได้กินลาบก้อยสิหลงย้องว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารนหูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้กลับคืนมาเข้าสู่ระยะนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังอีกเช่นเคยย้อนอย่างบางคนนั้นหน้าตาอ่อนกลัวอายุทั้งที่ว่าอายุซ้ำๆกันอันนี้ก็เป็นแต่สงสัยอายุซ้ำกันแต่ผู้หนึ่งหน้าตาเท่าผู้หนึ่งพัดหน้าตายังนุ่มยังสาวอยู่จังสิการที่ว่าคนผู้หนึ่งมีหน้าตาที่เบิ่งแล้วคือว่าอ่อนกว่าอายุถ้าเทียบกับคนที่อายุซ้ำๆกันอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์มันก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังและก็มีพฤติกรรมที่ชัดเจนที่สามารถแสดงออกสาเหตุที่บางคนมีลักษณะที่อ่อนเยาว์กว่าอายุจริงนั้นมาจากอันที่หนึ่งคือกรรมพันธุ์ย้อนว่าจีนหรือว่าสารพันธุกรรมบางตัวได้ควบคุมอัตราการเสื่อมของผิวถ้าพ่อแม่มีหน้าตาอ่อนเยาว์อยู่แล้วแน่นอนลูกก็จะมีหน้าตาที่อ่อนเยาว์คือกันกับพ่อแม่โดยแบ่งเป็นย้อนพันธุกรรมอยู่ที่25ส่วนหอยส่วนที่เหลือประมาณ75ส่วนหอยนั้นมาจากพฤติกรรมล้วนๆบ่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดดทุกๆมือย้อนสมเทียบกับคนที่ทากันแดดและก็คนที่บ่ทากันแดดระยะยาวมันจะมีความแตกต่างกันทางด้านผิวพรรณถึง20ปีผู้ใดท่านผู้ฟังเกิดความแตกต่างกันนี่นะการควบคุมการเลือกรับประทานอาหารที่ดีอันนี้ก็มีส่วนสำคัญส่งเสริมให้ร่างกายหรือว่าหน้าตาผิวพรรณนั้นแตกต่างกันเช่นผักสดหมักไม้ถั่วสิ้นปลาน้ำมันมะกอกอันนี้จะช่วยลดการอักเสบการดื่มน้ำให้เพียงพอการหลีกไกลอาหารที่มีน้ำตาลสูงจัดการกับอารมณ์ความเคร่งเครียดได้ดีคนที่จิตใจเบิกบานหน้าตาก็จะบ่เฒ่าวัยย้อนว่า

ฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะไปทำลายคอลลาเจนก็เฮ็ดให้คนเฮาเฒ่าวัยถ้าว่าเฮาฝึกฝนสมาธินอนหลับได้เพียงพออารมณ์ดีมันก็จะช่วยผ่อนคลายส่งผลให้หน้าตานั้นอ่อนเยาว์ลงส่วนการนอนอันนี้ก็มีความสำคัญถ้าว่าเฮานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ7ถึง9ชั่วโมงต่อมื้อหรือว่าต่อคืนระหว่างที่เฮานอนหลับร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาปั่วแป่งเซลล์ถ้าว่านอนบ่พอหน้าตาก็จะสุดโทรมหน้าตาก็จะหมองผิวพรรณก็แห้งเหี่ยวกงกันข้ามถ้านอนหลับลึกดีผิวพรรณมันก็จะสดใสกงกันข้ามถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้มันก็สิให้ผลที่กงกันข้ามกันเลยล่ะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะไปเร่งความเฒ่าบ่ว่าจะเป็นการสูบยาการดื่มของมึนเมาบ่เบิ่งหน้าจอที่จะไปกระตุ้นด้วยรังสีต่างๆแสงสีฟ้าต่างๆมันอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมหน้าจอมือถืออย่างสิโดนแล้วแต่มีผลแล้วก็บ่เอามือไปสีหูสีตาอยู่เรื่อยๆรบกวนผิวหนังอ้อมดวงตานี่ก็เฮ็ดให้เกิดหอยตีนกาขึ้นท่านผู้ฟังสรุปความแล้วคนที่อายุซ้ำกันแต่ว่าหน้าตาอ่อนกว่านั้นมันบ่แม่นความบังเอิญท่านผู้ฟังมิตรรายการแต่ว่ามันเป็นผลมาจากการเอาใจใส่เบื้องแยงรักษาตนเองในทุกๆมือด้วยการรักตัวเองเอาใจใส่บุรบัดตนเองและก็มีความสุขด้วยตนเองอันนี้เป็นพื้นฐานคุณภาพเปลืองตนก่อนเฮาสิไปรักผู้อื่นก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังถ้าว่าท่านใดสนใจอยากเบื้องแยงรักษาสุขภาพตนเองบุรบัดรักษาตนเองให้ตนเองเบิ่งแล้วคือว่ายังหนุ่มยังสาวบ่ทันเฒ่านอกจากเฮาเบิ่งเฮาเองในเงากระจกแล้วคนอื่นแนมมาเห็นเขาก็สิยกย่องเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจรู้สึกเบิกบานจิตใจเบิกบานเฮาก็สิสมซื่นหัวใจมีชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปเอาเราสุมิตรการฟังตอนนี้พวกเฮาก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆดนตรีม่วนๆก่อนท่านผู้ฟังหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วจึงค่อยกลับคืนมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในระยะต่อไปของรายการนำการตื่ม

0: แรงวันนี้เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีละบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย

0: หาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินขี้เพ้อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่จ่ายเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านเด่นไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ด้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านอาจจะกำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความรู้คู่กับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กลับคืนเข้าสู่ระยะนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังอีกเช่นเคยน้ำส้มสายชูถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายครัวเรือนมีติดครัวอยู่เพราะว่านอกจากปรุงอาหารได้แล้วก็ยังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในการใช้เวียกใช้งานต่างๆโดยเฉพาะแล้วปัจจุบันนี้นั้นน้ำส้มสายชูมีวางขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งปัจจุบันมีอยู่2แบบด้วยกันท่านผู้ฟังน้ำส้มสายชูกั้นและก็น้ำส้มสายชูหมักซึ่งว่าน้ำส้มสายชูทั้ง2แบบนี้นั้นมีกรรมวิธีในการผลิตที่แตกต่างกันน้ำส้มสายชูกั้นตัวนี้นั้นแม่นได้มาจากการที่หมักด้วยแอลกอฮอล์กับเสื้อกดน้ำส้มเฮ็ดให้ได้น้ำส้มที่บ่มีสีบ่มีขี้ฝุ่นตะกอนอยู่ภายในน้ำส้มมีรสชาติที่ส้มออกแหลมๆมีกลิ่นที่ขิวเล็กน้อยราคาก็ถูกใส่ได้โดยทั่วไปในอาหารเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะแม่นอาหารที่ต้องการความใสเส้นเห็ดน้ำแจ่วแล้วก็เอาไปดองอาหารต่างๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ในพวงเครื่องปรุงที่ตามร้านอาหารทั่วไปเฮาเห็นนั่นแหละเฮ็ดเป็นพวงตั้งไว้มีหลายๆจอกแล้วก็และอันที่2แม่น้ำส้มสายชูหมักอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักข้าวหมักไม้ห่วมกันกับเสื้อด้วยการหมัก2ขั้นตอนขั้นตอนทําอิฐก็แม่นหมักเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ขั้นตอนต่อมาก็แม่นหมักแอลกอฮอล์ตื้มอีกจนกลายเป็นน้ำส้มจะมีสีที่ค่อนข้างเหลืองอ่อนๆจนถึงเหลืองเข้มก็มีแล้วก็มีรสชาติที่ส้มแบบนวลๆบ่แหลมมีกลิ่นออกหอมๆของวัตถุดิบที่เอามาใส่ถ้าใส่ข้าวมันก็สิหอมกลิ่นข้าวหน่อยนึงถ้าใส่หมักไม้มันก็สิออกกลิ่นหอมหมักไม้ตัวนี้นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าแล้วก็เพิ่นนิยมนำไปประกอบอาหารประเภทน้ำสลัดหรือว่าน้ำยำฉะนั้นถ้าฮู้แนวนี้แล้วก็ควรที่จะเลือกสนิดของน้ำส้มสายชูให้มีความเหมาะสมกับประเภทการที่เอาไปปรุงอาหารหรือว่าการเอาไปใช้เวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังเอามาเล่าสู่มิตรในการฟังถึงที่มาที่ไปการผลิตและก็คุณประโยชน์การใช้เวียกงานของน้ำส้มสายชูตอนนี้พวกเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆเสียงดนตรีม่วนๆก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จึงค่อยกลับคืนมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

สิบไม้แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้โฮบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเราเมียท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารนาฮูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่บ่าย2 โมงเป็นต้นไปบอกว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาตามทงไร่ทงนาหรือว่าท่านที่กำลังประกอบอาชีพค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตลาดตะลีทั่วไปรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่ความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้บอกบันมดซึ่งกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากทางรายการพลาดไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้นั้นก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วเหลียวบางเวลาตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้ท่านผู้ฟังและมิตรรายการทุกท่านนั้นได้รับความเบิกบานมวลซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆไปจนกลัวเวลาของทางรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

ศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวองค์การหัวเมืองระหว่างประเทศแห่งประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวได้จัดพิธีเปิดสุรพรมครูฝึกภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรเพศหญิงด้านโภชนาการในสุมสนของแม่หญิงและเด็กน้อยในลาวจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้ที่ศูนย์อบรมแม่หญิงลาวนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานห่วมของท่านนางผาสุกวงวิจิตรองประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวท่านนางครองคณิตหักเจริญเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวมีท่านบินลาดโอแฮงเซฟดูฮานีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กประจำลาวมีที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสมณกรจากแขวงสัญญบุรีจำปาสักสารวันคำมวลบริคำไซและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าห่วมท่านนางผาสุกวงวิจิตรกล่าวตื่มว่าลาวยังประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายทางด้านโภชนาการเซนการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อเหตุหายเด็กน้อยเตี้ยในทั่วประเทศ33ส่วนห้อยการขาดอาหารกระทันหันเหตุหายเด็กน้อยจอยพอม 10.7 ส่วนห้อยแต่ในตัวเมืองผัดมีบัญหาเด็กน้ำหนักเกินหรือเด็กตุ้ยเกินไปซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและต่อสุขภาพของเด็กในการพัฒนาทางด้านทางกายและสมองศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวเพื่อปฏิบัติภารกิจบาสิทธิ์นาทีความรับผิดชอบของตนในการส่งเสริมความก้าวหน้าให้แม่หญิงและเด็กน้อยและปฏิบัติวาระแห่งชาติในการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากในปี2030เห็นได้ความสำคัญดังกล่าวและเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการส่งเสริมสุขภาพแม่หญิงและเด็กน้อยให้ดีขึ้นสามารถบรรลุตัวซีวัดคาดหมายที่วางไว้จึงมีแผนการสร้างความเข้มแข็งด้านโภชนาการด้วยการให้ความรู้เอ้ยน้องแม่หญิงในขั้นแขวงเมืองจนฮอดซุมซนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารอันถูกต้องส่วยเหลือแม่หญิงในเขตตนหาผิดชอบให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขการให้ข้อมูลข่าวสารแนะนำสักสวนให้แม่หญิงไปหับการบริการอยู่สุขศาลาห้องหมอหรือสถานบริการสาธารณสุขถือผ้าตามใบอันควรแต่งงานเมื่อฮอดอายุหลัง18ปีถือผ้าแล้วต้องไปกวดท้องติดตามจนถึงเวลาเกิดมีแพทย์ซวยลูกเกิดมาแล้วได้ดื่มน้ำนมเหลืองได้หับการซักยาการพยาธิและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวจนฮอดอายุ6เดือนผู้ให้อาหารเสริมหลัง6เดือนกระบวนการนี้แม่หญิงมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงการจัดสูตรฝึกอบรมครูฝึกในครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและอาทิตย์สากลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ฉะนั้นอยากห้องให้สมณกรทุกคนจงเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาหับเฮียนหับเอาความรู้เพื่อนำไปพันขยายจัดตั้งปฏิบัติในเขตแขวงเมืองของตนร่วมกับคณะกรรมการด้านโภชนาการขั้นแขวงพยายามสร้างแผนการโครงการกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเหตุให้สภาพโภชนาการในสุมสนของตนดีขึ้น

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำกับรายการที่จะนำเอาข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกันสังคมมาสนทนามาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละหัวข้อสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตะแลงทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมทางขึ้นวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์เด้อสถานีวิทยุโทรภาพนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00 1 ชั่วโมงเนาะออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดสดให้ท่านได้เบิ่งย้อนหลังเนาะผ่านเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นั่นเองและสำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาในเรื่องของสิทธิและผลประโยชน์ที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้สันติภาพเลือกเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญแต่ว่ามื้อนี้จะขออนุญาตเอาบำนาญของภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาโอมาลมให้มีการได้ฟังก่อนส่วนภาครัฐอิงตามเวลาเนาะว่าเรื่องของหัวข้อบำนาญนี่นะอิงตามเวลานี้ก็คือแม่นค่อนข้างจะใช้เวลายาวพอสมควรจึงจะละเอียดมื้อนี้สันติภาพก็เลยเอาหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจมาเบาก่อนส่วนภาครัฐจะเบาอีกมื้อหนึ่งเฉพาะนักการติดตามแต่ว่าจะมาว่าสุฟังแน่นอนเนาะมีในการที่เป็นพนักงานราชการอยากฟังนะก็สามารถติดตามรายการคมอได้เป็นระยะนั่นเองเนาะสำหรับแน่นอนเนาะการคุ้มครองภาควิชาอังกฤษก็แน่นอนบทสปอร์ตแต่ว่าบ่มนานได้รวมทั้งหมดแมนเก้าอุดหนุนด้วยกันนะถือว่าคุ้มครองสูงสุดเก้าอุดหนุนสำหรับภาควิชาอังกฤษนับแต่เป็นปวดสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบ่มนานเสียชีวิตอุบัติเหตุแห่งงานพร้อมมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเงินบางงานรวมทั้งหมด9อย่างด้วยกันซึ่งอุดหนุนบำนาญก็เป็นหนึ่งในการคุ้มครองของประกันสังคมสำหรับอุดหนุนบำนาญซึ่งปัจจุบันผู้ที่ได้รับบำนาญนำประกันสังคมก็ถือว่ามีจำนวนหลายในขอบเขตทั่วประเทศตั้งแต่ประกันสังคมสร้างขึ้นมามาถึงปัจจุบันนี้เนาะเมื่อเอาตัวเลขมาโอลมให้มีรายการได้ฟังแต่ว่าเมื่อนี้จะมาว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์เนาะสำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขเข้ารับอุดหนุนบำนาญของภาควิสาหกิจเนาะและกับภาคสมัครใจเป็นคืนเท่าใดนะจะมาโอลมให้มีรายการได้ฟังนะสำหรับอุดหนุนบำนาญเงื่อนไขอันพิษก็คือต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมเนาะต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย15ปีขึ้นไปเนาะสำหรับภาควิสาหกิจกับภาคสมัครใจแม่นมาตรฐานเดียวกันคือกันอย่างน้อยต้องทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมแม่น15ปีขึ้นไปอันนี้แม่นเงื่อนไขอันที่1เงื่อนไขอันที่2ก็คืออายุเกษียณนะเพศหญิงอย่างน้อยมันต้อง55ปีขึ้นไปเพศชายอย่างน้อยมันต้อง60ปีขึ้นไปภาควิชาอังกฤษยังรักษามาตรฐานระเบียบการคือเก่าอย่าไปสับสนกับนะแจ้งการมาตรา3438ที่ออกมาอันนั้นมันเพิ่นใส่เป็นรัฐบัญญัติเพิ่นใส่เฉพาะรัฐกรอันนี้แมนสำหรับภาควิชาอังกฤษภาคสมัครใจแม่นยังใส่ระเบียบเก่าบ่ได้เกี่ยวกับของกับรัฐบัญญัติดังกล่าวเนาะตัวนั้นแม่นเพิ่นกำหนดใช้เฉพาะพนักงานรัฐกรเท่านั้นเนาะสำหรับรัฐกรบำนาญกับบำเหน็จโอกาสนี้เพิ่นมีการปรับปรุงใหม่เนาะแต่ว่าภาคมื้อหน้าแหละจะมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าสำหรับภาควิชาอังกฤษนี่ยังปฏิบัติคือเก่าเนาะบ่ให้สับสนเด้บ่เฉพาะแต่ว่าท่านผู้ฟังดอกน้องแม้แต่ไอ้น้องพนักงานเฮาบางท่านจำนวนหนึ่งเห็น
พราะว่าบางท่านนี่อาจจะไม่ได้เฮ็ดเวียกติดพันกับแผนกการดังกล่าวนะบ่ได้เป็นผู้นะเป็นว่าคิดไล่นโยบายดังกล่าวเนาะอาจจะบ่ฮู้นะเนาะก็ปฏิเสธบ่ได้ดอกเนาะพนักงานประกันสังคมเองเนาะแต่ว่าผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบเวียกเฉพาะเนาะเพิ่นก็เข้าใจดีแหละเนาะแผนกการที่เกี่ยวข้องอันนี้แม่นระเบียบเก่าเนาะสำหรับภาควิชาอังกฤษปีการมัน15ปีขึ้นไปอายุเพศหญิง55เพศชาย60ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนบำนาญจากประกันสังคมวันนี้ผู้ใดที่อยากขอบำนาญไว้สามารถขอได้บ่ขอได้เช่นเดียวกันขอได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยปีการของท่านเนาะต้องแม่น15ปีขึ้นไปเด้อสำหรับผู้ที่ว่ามาเข้าพร้อมกฎหมายฉบับทวีฉบับเลขที่34เริ่มปฏิบัติที่1เดือน12 2014เป็นต้นมาน่ะเนาะแมนจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปถ้าอยากขอแบบนั้นไว้ผู้หญิงขอไวสุดได้ตอน52ปีผู้ชายขอไวสุดได้ตอน57ปีลดลงมา3ปีแต่อย่าลืมว่าถ้าขอไว้อันนี้คือนโยบายเนาะขอไว้ลดลงมา3ปีท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% นะท่านจะถูกตัดเงินบำนาญอยู่ 3% หรือว่า3ส่วนห้อยอันนี้แม่นความสมัครใจแต่ก่อนละแม่นต้องแม่นระเบียบเก่าแม่นต้องเป็นสุขภาพบ่แข็งแรงเนาะมีเอกสารยั่งยืนจากแพทย์นะเพิ่นจึงให้บำนาญให้บำนาญไว้ก่อนอายุเกษียณแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นสมัครใจได้เลยเฮ็ดเวียกมาโดนแล้วอันนั้นเมื่อยแล้วอยากพักผ่อนแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มัน52ปีเพศหญิงปีการก็20ปีละกายละ15ปีสามารถขอได้ป่าวสามารถขอได้นะสามารถขอบำนาญได้มีใบปลดปล่อยจากบริษัทแล้วก็ประกอบเอกสารมาห้องขอเงินบำนาญเนาะก่อนอายุเกษียณเนาะแต่ว่าขอตอน52หรือว่า57เพศชายเพื่อจะตัดเงินบำนาญลง 3% หลายหรือน้อยให้ท่านไปไล่เลี้ยงไปคิดไล่เอาสมมุติว่าเงินบำนาญของท่านไล่ออกมาแล้วได้อยู่2ล้าน 3% ของ2ล้าน326ก็คือ 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบอันนี้เป็นสมมุติเนาะสมมุติว่าเงินของท่านไล่ออกมาได้เงินบำนาญทั้งหมดเป็น2ล้านคันว่าตัด 3% คือแม่นตัด 60,000 กีบหรือว่า 60,000 กีบท่านก็จะได้รับเงินบำนาญแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปตลอดชีวิตก็คือ 1,940,000 กีบหรือว่า 40,000 กีบเนาะอันนั้นแม่นอันน่ะขอก่อนคันว่าขอตอนเพศหญิงขอตอน53ตัดอยู่ 2% ขอตอน54ตัดอยู่ 1% เพศชายคือกันขอตอน57ตัดอยู่ 3% นะขอตอน58ตัดอยู่ 2% ขอตอน59ตัดอยู่ 1% ในนามส่วนตัวสันติภาพคิดว่าถ้าเฮาอยากพักผ่อนแล้วก็คิดว่าบ่หลายเนาะถึงว่าจะ 3% ก็เท่าใดนึงแต่อย่าลืมเนาะเงินจำนวนสำนั้นแต่ละคนมันความรู้สึกบ่คือกันบางคนมีความจำเป็นต้องได้ใช้ก็ว่าหลายเห็นบ่บางคนว่าพอมีเงินไข่จำนี่ก็ว่ากับพวกเป็นอย่างตัดรถอยากพักผ่อนแล้วอันนี้เป็นความสมัครใจนะเนาะอันนี้แมนเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะเข้าห้ามแบบนั้นเอิ้นว่าเข้าประกันสังคมนับแต่กฎหมายฉบับชมิดฉบับเลขที่34เนาะเริ่มที่1เดือน10 2014เป็นต้นมาต้องจ่ายเงินสมทบเข้ามาครบ15ปีอายุเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสามารถขอก่อนได้ลดลง3ปีแต่ว่าปีการต้องครบ15ปีขึ้นไปและพิเศษสำหรับไผที่เข้าประกันสังคมก่อนมีกฎหมายเพราะว่าแต่ก่อนที่1เดือน12 2014เนาะคืนหลังหาปี2001เพิ่นอิงใส่ดำรัฐเนาะภาครัฐกระแมนดำรัฐ70ภาคอันดับหัวหน่วยธุรกิจก็แม่นตำรัฐ207
นะเพิ่นปฏิบัติตำรัดถ้าว่าแม่นไผที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายในระยะดำรัดปีการ5ปีก็สามารถขอบำนาญได้ถ้าว่าอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าประกาศสังคมก่อนกฎหมายเริ่มมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกพุ่นล่ะมาเนาะเพิ่นไผเข้าก่อนเพิ่นก็นโยบายใส่ระเบียบเก่าไผเข้ารุ่นก็ต้องได้ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบใหม่15ปีสำหรับบำนาญเนาะวันนี้บำนาญไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่เดี๋ยวจะมาโอลมให้บรรยากาศได้ฟังในระยะต่อไปเนาะหรือว่าเงินบำนาญจะได้หลายได้หน่อยเท่าใดเนาะขึ้นกับอย่างแน่เนาะเอาเป็นมาระยะต่อไปสติภาพมาโอมอารมณ์ให้บรรยากาศได้ฟังเติมตอนนี้มาพัก1เพลงจากทางรายการ

ฐานยังอยู่กับรายการประกันสังคมสันติภาพดำเนินรายการเนาะกับข้อมูลประกันสังคมในหัวข้ออุดหนุนบำนาญสำหรับภาควิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะส่วนสำหรับภาครัฐเอาเป็นโอกาสหน้ามาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะเพราะว่าคันว่าทั้ง3ภาคมาล้มกันนี่นะเป็นห่วงยันมีรายการจะสับสนเนาะเวลาพวกเขากับบ่หลายเนาะ30นาทีพยายามนะให้ชัดเจนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนาะเอาทุกหัวข้อมาล้มกันนี่ก็บ่ต่างอย่างกับนะยำสลัดเนาะบ่ต่างอย่างกับซุปผักเนาะปนเปกันนะแต่ว่ามันต่างเลยเนาะนั่นมันแซ่บเด้อันปนอันนี้เนี่ยมันงงมันสับสนบ่ต่างอย่างกับอันนั้นไปค้นหาเครื่องพุ่นแล้วเนาะเครื่องมันหกเนาะจากอันใดเป็นอันใดเมียนบ่เป็นระเบียบนะมันก็เกิดความสับสนเฮ็ดให้อันนั้นเฮาจดจำได้น้อยนะมันบางเทื่อก็จนบ่จื้อพุ่นละมันหลายอันโพดนะเนาะนโยบายประกันสังคมว่าแล้วก็พยายามเอาเป็นหัวข้อเมื่อใดนะเป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะต้องได้ลงลึกรายละเอียดเก่าแต่หัวข้อเดียวมาโอมาลมให้บริการได้ฟังเนาะเบื้องต้นก็ว่าไปแล้วว่าเรื่องของเงินไขนะการจ่ายเงินสมทบภาควิสาหกิจภาคสมัครใจอายุครบเกษียณเนาะภาควิสาหกิจก็แม่นเริ่มกฎหมายมาก็มันจ่ายเงินเข้ามาครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็ถือว่าสามารถรับบำนาญได้นะแต่สำหรับผู้ใดที่เข้าก่อนกฎหมายปีการ5ปีอายุครบเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันนะวันนี้จะมาว่าเรื่องของเวลาเข้ารับบำนาญแล้วเนาะเวลาเข้ารับบำนาญแล้วจะได้รับหยังอันที่1ทานจะบ่ได้ถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเก่าเนาะแต่ก่อนนั้นภาควิสาหกิจพนักงานถอก 5.5% นายจ้างถอก 6% ลงเป็น 11.5% สิบ่ได้ถอกแล้วเนาะอันที่1ยุดเนาะอันที่2มาโกงเงินข้ามประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนนะโอนเงินเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนอันที่3ทานยังสามารถใช้บัตรปินปวดสุขภาพปกติพร้อมด้วยครอบครัวคือเก่าถึงว่าจะบ่ได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วก็ตามอันนี้เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลมีต่อสมาชิกประกันสังคมอันที่4บำนาญไปแล้วแน่นอนบ่มีไผอยู่ค่ำฟ้าก็ว่าแม่นเนาะมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บและก็ต้องมีการเสียชีวิตนะเวลาเสียชีวิตผู้บำนาญยังจะได้รับการคุ้มครองมาเป็นเงินอุดหนุนเสียชีวิตหรือว่าเงินเมี่ยนคาบสงสการพร้อมเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินบ่หน่อยณปัจจุบันนี้นโยบายประกันสังคมเงินเสียชีวิตนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศใกล้เคียงนะถือว่านโยบายเงินอุดหนุนเสียชีวิตอยู่สปป.ลาวสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมนี่นะถือว่าสูงนะสูงกว่าหลายๆประเทศวันนี้เสียชีวิตไปแล้วยังบ่แล้วถ้าผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขนะครอบครัวผู้เกี่ยวครบเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูลูกของผู้เกี่ยวคันว่ามีลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีถ้ามีคู่สมรสผัวเสียชีวิตเมียเป็นประชาชนบ่มีรายรับอายุ55ปีขึ้นไปพวกเขาจะเลี้ยงดูเมียเราไปตลอดชีวิตได้30ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนของผัวก็คือแม่นเงินบำนาญของผัวเราเนาะได้อยู่30ส่วนห้อยถ้าว่าผัวเราได้เงินบำนาญอยู่2ล้านตัวอย่างได้30ส่วนห้อยเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็แม่น326ก็ได้อยู่ 600,000 กีบแต่ละเดือนให้กับเมียของเราไปตลอดชีวิตเนาะเมียของเราก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพปินปวดสุขภาพได้ไปตลอดชีวิตเสียชีวิตยังมีเงินเสียชีวิตเงินเมียนคาบสงสารให้เมียตื้มอีกเนาะส่วนลูก
แม่เลี้ยงลูกไปจนฮอดอายุ18ปีนะครบ18ปีก็ถือว่าสิ้นสุดนะพันธะในการเลี้ยงดูลูกกำพร้ากับแม่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำหรับผู้บำนาญที่ได้ครับก็คือแมนบ่แตกต่างอย่างกับพนักงานรัฐกรเนาะสมัครใจก็ได้บำนาญแบบเดียวกันเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ห้องล่าห้องการอยู่บริษัทหรือว่าอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะณปัจจุบันจึงเฮ็ดให้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเนาะถือว่ามีความสนใจและก็มาสมัครประกันสังคมเข้าประกันสังคมนี่เป็นจำนวนหลายเนาะประมาณ 40,000 คนด้วยกันณปัจจุบันนี้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะในระยะหลังๆนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของหลังนี้รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไวเนาะเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการลงให้ข้อมูลข่าวสารสมาชิกประกันสังคมถึงสถานที่การโฆษณาเวียกโฆษณาของประกันสังคมหลายช่องทางเห็นให้เข้าถึงสมาชิกประกันสังคมการออกบูธงานวางแสดง อธิบายขึ้นเวทีกลางให้เพิ่นอธิบายให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังได้เข้าใจเนาะแต่ก่อนเพิ่นบางท่านคือตัวอย่างว่าจัดงานอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีบรรดาหั่นค่าเนาะคือจัดงานอยู่ศูนย์การค้าบ่อนใดบ่อนหนึ่งก็จะมีหั่นค่าเพิ่นมาเปิดให้บริการเนาะขายอาหารขายของอยู่ของกินเนาะขายสินค้าขายหยังเพิ่นก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่นฟังข้อมูลข่าวสารประกันสังคมได้ยินผ่านทางวิทยุโทรภาพเนาะเวลาประกันสังคมไปจัดบูธวางแสดงอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งเพิ่นก็มีความสนใจมาสอบถามและก็มาสมัครเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยากได้เงินอุดหนุนบำนาญบาดเฒ่าบาดแก่เนาะเพื่อบ่เป็นภาระของครอบครัวบ่เป็นภาระของลูกของหลานในอนาคตเนาะเพิ่นก็ได้มาสมัครนำประกันสังคมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจนะบรรดาสมาคมบรรดาสำนักงานของล่าห้องการองค์การจัดตั้งของรัฐเองก็ดีถึงว่าจะเข้าไปแล้วเนาะก็ควรที่จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมเพราะว่าแน่นอนเนาะเวลาผ่านไปหลายปีบรรดาระเบียบการบางเทื่อก็บ่ได้ใส่ตัวเก่าเนาะมีการปรับปรุงระเบียบการคำแนะนำตัวใหม่ทานทำผู้แล้วหรือยังเนาะจะเป็นพนักงานรัฐกรเองก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะก็ฝากเนาะท่านใดที่ว่ามีความสนใจเบื้องต้นก็โทรสอบถามพวกเขาก่อนก็ได้เนาะ1508เอาข้อมูลปรึกษาหารือกันก่อนเนาะว่าอยากให้ลงไปโฆษณาหรือว่าไปนะขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ให้กับบรรดาลูกบ้านบอกให้กับบรรดาสมาคมก็ติดต่อ1508ของพวกเขาได้เนาะก็เพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญหลายท่านว่าอยากรู้ว่าเงินบำนาญนี่สิได้หลายได้น้อยเท่าไหร่เนาะคันว่าเข้าประกันสังคม15ปีเนาะอายุครบเกษียณพอดีนี่ก็สิอยู่ประมาณ 50% บ่หลุดเนาะ 50% ของเงินประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านตั้งแต่มือเข้าจนฮอดมือบำนาญบ่ได้เอา6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยเด้เนาะเอาเงินบำนาญนี่มันเอาตั้งแต่มือสุดท้ายมือทำอิฐจนฮอดมือสุดท้ายมาบวกมาเฉลี่ยกันมาเป็นคะแนนมาเป็นอย่างต่างๆเนาะก็โดยรวมก็คือมันบ่หลุด50ส่วนห้อยสูงสุดณปัจจุบันก็คือมันบ่เกิน75ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ยทั้งหมดของท่านเองเนาะอันนี้มันอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายแต่ว่าท่านใดที่กำลังสิบำนาญแล้วอยากรู้ว่าเงินบำนาญของตัวเองสิได้เท่าไหร่อีกปี2ปีนี่นะสิบำนาญเนาะสามารถส่งข้อมูลให้กับทีมงานเนาะก็โทรมา1508ก็ได้นะพวกเขาจะส่งข้อมูลให้กับทีมงานเพิ่นคิดไล่ให้เพราะเพิ่นจะใช้โปรแกรมในการคิดไล่เนาะคันว่า
เหลืออีกปี2ปีก็สิเข้าบํานาญแล้วก็สามารถฮู้ได้โดยพื้นฐานเนาะฮู้ได้โดยพื้นฐานประมาณแต่คันว่าหากก็เข้าได้5ปียังอีก10ปีสิบํานาญตัวนี้ก็ถือว่าบ่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนมีแต่ว่าให้ฮู้นํากันก็คือแม่นเงินบํานาญจะหลายจะน้อยอิงใส่วงเงินประกันตนที่ท่านแจ้งเข้ามาสูงหรือต่ํา2ขึ้นกับปีประกันตนของท่านหลายปีหรือน้อยปีเท่าไหร่15ปีนี่ก็ประมาณ 50% ขึ้นไปนะต้อง30ปีอย่างต่ํานะจึงจะได้ฮอดประมาณ 75% อันนี้แม่นอธิบายให้เข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าเรื่องของการคิดไหลมันก็จะมีสูตรการคิดไหลโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านได้เข้าใจง่ายโดยพื้นฐานก็ขอเข้าใจไม่ละกันเนาะสำหรับท่านที่มีความสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้1508ในโมงราชการสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีภาพลาเมวิกันไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคม
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดีโนรี
0: สบายดีมื้อนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนคือเก่าเนาะโนรีและกะตาต้าที่รับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งรายการชีวิตติดพันสังคมก็แม่นออกอากาศทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 ท่านสามารถฟังผ่านทาง FM 103.7 FM 94.3 แล้วก็พวกเรามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Lao National Radio แซ่ต่อเพจ LNR Infotainment แล้วก็ท่านสามารถติดต่อหรือว่าประกอบความคิดกับเห็นผ่านการไลฟ์สดของพวกเราได
1: ้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อของการสนทนาในมื้อนี้ส่วนใหญ่ตาต้าบ่ค่อยเห็นโนรีนุ่งเสื้อสาวหนุ่มนุ่งแล้วฮู้สึกว่าหนุ่ม
0: หนุ่มไปนําเสื้อแม่นบ่เพราะว่ามื้อนี้มีประชุมสาวหนุ่มก็เลยได้นุ่งมาแต่เช้า
1: ต้องนุ่งตลอดได้ฮู้สึกว่าหนุ่มและหนุ่ม
0: หนุ่มแม่นบ่
1: แม่น
0: ปกติเพิ่นมีการกําหนดสําหรับอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตาต้าเสื้อสาวหนุ่มนี่เพิ่นจะให้นุ่งทุกๆวันศุกร์แม่ยิงหันก็จะเป็นมื้อวันพุธเนาะแล้วก็พระฮัทก็จะเป็นกลับมาบ้านวันศุกร์ก็เป็นสาวหนุ่ม
1: วันศุกร์ก็เป็นสาวหนุ่มแต่ว่ามื้อนี้พิเศษมันมีกล่องประชุ
0: มสาวหนุ่มมีกล่องประชุมก็เลยได้ใส่มา
1: ก็เลยได้นุ่งเสื้อสาวหนุ่ม
0: แ
1: หละ
0: เจ้าก็เลยนุ่มขึ้นแม่นบ
1: ่พอดีแม่นนุ่มขึ้นแล้วก็พอดีกล่องก็หมอของมื้อนี้เพราะว่าจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของวัยหนุ่มก็แมน
0: เจ้า
1: หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็แมนหรือว่าเด็กน้อยก็แมนแต่ว่าส่วนใหญ่เป้าหมายของเฮานี่แม่นวัยหนุ่มไดโนรี
0: แม่นล่ะ
1: เพราะว่าพวกเฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของสังคมก้มหน้า
0: ก้มกันได้บาดนึงซะสิได้ทดลองก้มเลยได้นี่เนาะแม่นแหละท่านผู้ฟังเว้าเรื่องสังคมก้มหน้าในปัจจุบันนี้นี่ก็มีหลายนะบางเทื่อเฮาไปน้ำกันจังซี่เน
1: า
0: ะในระยะมีมื้อนึงตาต้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันเว้าเรื่องสังคมก้มหน้านี่นะจะไปอยู่บ่อนใดแห่งหนใดก็สร้างโดยเฉพาะเวลาที่เฮาไปกินข้าวไปนั่งกินข้าวมันมีเวลาการรอท่าเน
1: า
0: ะสั่งอาหารบ่ออีต่างๆสิมาแบบครอบครัวมาแบบหมู่เพื่อนมาแบบหมู่คณะมากับไผก็สร้างเวลาที่ว่าเฮารอท่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหมู่เป็นครอบครัวแทนที่อันเฮาสิล้มกันคือสมัยที่กี้เน
1: า
0: ะคันเวลาม
1: ีเซมิเซียมมาพบกันแล้วอ้าวสมัยนี้แล้วก็จะล้มกัน
0: แม่นๆแล้วก็สนทนาหัวข้อนั่นหัวข้อนี้เดี๋ยวนี้ต่างตาต้า
1: เป็นเท่าไหร
0: ่เอาเวลาไปสั่งปุ๊บอาจารย์สิกินหยังก็ถามอีกครับพี่ถามก่อนนะสิกินหยังก็สั่งอาหารเรียบร้อยครับอันห้านหลังจากนั้นระยะของการรอท่าอาหารท่านผู้ฟังกับแม่นแต่ละคนกับบ่เบิ่งหน้าก
1: ันได้จ้ะแบบนี้แม่นบ่
0: จ้ะแบบนี้จ้ะแบบนี้แหละตา
1: ท่านผู้สูงอายุได้ก็จะจับไก่ๆในหูเลยเนาะคันเป็นวัยรุ่นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบแนวนี้แบบเล่นเกมแดแบบน
0: ี้แม่นแหละก็มันก็เปลี่ยนไปเนาะกันสิเว้าก็ได้แต่ก็น่าเป็นห่วงได
1: ้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเนาะท่านผู้ฟังตาต้าขอยกห้านอาหารแห่งหนึ่งเห็นครอบครัวหนึ่ง
0: เจ้า
1: เพิ่นพาลูกไปกินข้าวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก2คนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคืออยู่ทั้งโต๊ะอาหารนี่บ่มีเสียงล้มกันเลยไดโนรีภายหลังที่สั่งอาหารแล้วคือโนรีว่าบ่มีเสียงล้มกันท่านผู้ฟังทุกคนต่างคนต่างก้มหน้าเบิ่งโทรศัพท์ของตัวเอง
0: แม่ล่ะ
1: พ่อก็ไถฟีด
0: อาจจะเป็นไปตูดมา
1: อาจจะเป็นฟีดข้าวบ่เนาะหรือว่าแนวไหนเนาะหรือว่า
0: อ
1: ันหน้าข้าวเบิ่งข้าวเนาะถ้าว่าเป็นพ่อแม่ก็จะเบิ่งคลิปแบบมีเสียงหัวได้เบิ่งคลิปวิดีโอเบิ่งหันอยู่โทรศัพท์เนาะส่วนลูกก็แบบนั่งเล่นเกมหรือว่าแชทเนาะน
0: ั่
1: งเล่นเกมแชทภาพแบบนี้นี่นะสิพ่อแล้วก็บ่แม่นว่าหาก็เห็นได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นซุ้มปี2ปีผ่านมานี่แล้วปัจจุบันนี่พวกเขาก็เห็นหลายอีกเห็นลายขึ้น
0: อันโนรีสังเกตนี่มันเริ่มแบบว่าหลายๆแท้ๆนี่นะตาต้าแม่นระยะตอนโควิดระยะของโควิดที่ว่าสังเกตเห็นเด้อโควิดนี่ก็จะแม่น2019เนาะ2019 2020ประมาณนี้เพราะว่าเป็นอย่างระยะนั้นเฮาออกเงินบ่ได้
1: จ้าน
0: ักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นอีหยังต่างๆต้องได้เรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์นี่บ่แม่นเฉพาะแต่ว่าเฮาต้องเรียนอยู่ทางคอมพิวเตอร์เน
1: า
0: ะบางครอบครัวต้องอาศัยมือถือเด้
1: แม่นแล้ว
0: เริ่มจากนั้นมานี่ฮู้สึกว่าก้มหน้ามาตลอด
1: แปลว่าติดพฤติกรรมนั่น
0: บ่แม่นๆก็เลยบ่อยากล้มกันนะคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าก็ต่างคนต่างอยู่
1: เจ้า
0: บ่ได้มีเวลาที่จะคือสมัยเด็กกี้เนาะสมัยเฮาเอิ้นว่าเฒ่าได้บ่เนาะสมัยเฮาเนี่ยเวลากินข้าวเฮาก็จะมีการเว้ากันเนาะแล้วจะล้มกันอยู่ในภาคข้าว
1: เจ้า
0: ในตอนระยะขณะกินข้าวกินข้าวแล้วตะกี้เฮาเบิ่งโทรทัศน์โทรภาพ
1: โทรภาพพอได้ล้มกันได้อุ๊ยบนแนวนั้นนะนี่ได้ล้มก
0: ันอยู่แล้วก็เว้าเรื่องละครเรื่อง
1: พวกนั้นแต่ว่าได้ล้มกัน
0: แม่ได้ล้มกันแบบเฮานั่งอ้อมกันดิ
1: แม่น
0: เดี๋ยวนี้หลังจากกินข้าวก็บ่ล้มกันแล้วเนาะกินข้าวแล้วก็ขึ้นห้องไผห้องลาวแม่นว่าสังเกตบ่
1: ยุคมันพาเปลี่ยนไปนั่นบุฟังสิ่งที่พวกเขาล้มกันเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่เพราะไผ่พวกเราถึงโต๊ะอาหารเดียวกันนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่าสังคมก้มหน้าซึ่งกำลังกลายเป็นค่านิยมใหม
0: ่
1: ในปัจจุบันนี้เอิ้นว่าแยกคนให้แยกคนในครอบครัวนี่นะโนรีให้ห่างออกจากกัน
0: เจ้า
1: สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือท่านผู้ฟังมันดึงเฮาให้ใกล้กับคนที่อยู่ไกลแต่กงกันข้ามมันผัดยู่ให้เฮาห่างเหินจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆเฮาเอง
0: อู้เว้าถึกได้นี่ตาตา
1: เอ้าก็แม่น
0: โอ้แม่นมึงจะอยู่ใกล้กันบ่ล้มกันเนาะแต่กับบังเอิญมาไปล้มกับคนที่อยู่ไกลๆที่เฮาแชทกันล้มกันวิดีโอคอลหากันแม่นเฮ็ดให้เฮาใกล้กันสำหรับคนที่อยู่ไกล
1: เจ้าย
0: ู่ออกจากกันสำหรับคนที่อยู่ใกล้แม่นท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึงเด้อสิ่งที่ตาตาเว้ามานี่ถูกต้องแล้วล่ะเว้าเรื่องเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวหรือว่าครอบครัวนี่นะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของสังคมท่านผู้ฟังถ้าคนในครอบครัวบ่ล้มกันบ่มีเวลาที่มีคุณภาพบ่ใกล้กันให้ความอบอุ่นบ่เท่าที่ควรนี่สินะหรือว่าขาดความเข้าอกเข้าใจสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะคอยลดหน่อยถอยลงแล้วก็เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ความอบอุ่นภายในครอบครัวนี่ค่อยๆห่างออก
1: หัวไหลออกไป
0: หัวไหลออกไปเออแม่นมันจะบ่แน่นแฟนก็คือเก่าและก่อนที่จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุหรือว่าเจาะเกี่ยวกับสาเหตุหรือว่าวิธีแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสังคมก้มหน้าตาตา
1: สังคมก้มหน้าที่พาให้มีเวลาบ่มีคุณภาพเอิ้นว่ามีเวลาที่บ่มีคุณภาพน้ำกันเพราะว่ากลัวสิญาติเวลามาพบกันแล้วนะพ
0: ่
1: อแม่ลูกแต่พัดเป็นเวลาที่บ่ค่อยมีคุณภาพหลายคนก็อยากฮู้ละตาตาก็อยากฮู้ว่าเขาจะแก้ไขแนวใด
0: ต้องได้ช่วยกันในขณะที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการชีวิตติดพันสังคมอยู่ลองคือช่วยกันเบิ่งดูว่าวิธีแก้ไขว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมก้มหน้าเอาปัญหาแคบๆก่อนคือวงในครอบครัวเขาจะมีวิธีแก้ไขแนวใดและอย่างนี้ให้เวลาหน่อยนึงไปฟังเพลงก่อนเนาะฟังเพลงจากทางรายการและอย่างต่อไปจึงมาสนทนากันเติม

0: ับเข้ามาสู่ระยะที่2ของพวกเฮาท่านผู้ฟังในรายการชีวิตติดพันสังคมภายหลังที่ฟังเพลงม่วนๆฟังเพลงสาวหนุ่มลาวเหมาะกับหัวข้อที่พวกเฮาได้นํามาเว้ามื้อนี้เพราะส่วนใหญ่มันก็มาจากสาวหนุ่
1: ม
0: ที่ว่าส่วนหนึ่งที
1: ่ไว้หนุ่มที่กําลังแบบใหญ่ฮะนะ
0: กําลังใหญ่แม่แล้วก็
1: เจ้า
0: ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ตนเองอบอุ่นใจก็
1: ม
0: ีแต่ว่าบ่ได้มาเฮาจะห้ามบ่ให้ใส่แต่มันหมายถึงว่าใส่ให้เป็นนะใส่ให้เกิดประโยชน์และฮู้จักใส่
1: เจ้า
0: ในคือเฮาเว้าเรื่องของเวลาแหละเพราะทุกคนฮู้ว่าเวลามีคุณค่าแต่ถ้าเฮาใส่บ่เป็นแล้วเวลา24ชั่วโมงในมื้อนึงของเฮานั้นมันก็จะหมดไปแม่น
1: เจ้า
0: แม่นท่านบ่ฟัง
1: อือ
0: แล้วก็ขอบใจเนาะฮู้สึกว่ามีคนทักทายเข้ามาว่าอยากจะฟังเพลงก็สหายคำลาอยากจะฟังเพลงสหายสาวนุ่มเฮาได้นี่กระทรวงวัฒนธรรมสหายคำลาอยากจะฟังเพลงก็ขอเพลงเข้ามาได้เลยเนาะว่าอยากจะฟังเพลงใด
1: จ้าเมื่อกี้มีแฟนรายการเพื่อนที่ตามผ่านทางเพจเพื่อนบ่ได้สบายดีเฮา2คนตาตาเพื่อนว่าสบายดีมิลล่าว่าซั่น
0: เพราะว่ามื้อนี้พาเพิ่นว่าหยังพาคนน้อยมานําผู้สืบทอดมานําม
1: าติดตามแม่นบ
0: ่มาติดตามพักโรงเรียนพักโรงเรียนแต่ว่ามีข้อนึงถือกันถือกับเพิ่นได
1: ้
0: แล้วตาตาจะบอกว่าข้อใดที่ถือกับเพิ่นอยู่ในนี่อยู่ในนี่โนรี
1: เฮามากลับคืนเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเฮาสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมก้มหน้านี่แหละท่านผู้ฟังก็แน่นอนคือตาตาเว้าว่าการใช้โทรศัพท์นี่มันมีทั้งผลดีและก็ผลบ่ดีต่างแต่ว่าเฮาจะฮู้นําใช้แนวใดให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดดังนั้นเฮามาฮู้นํากันตื้อว่าโทรศัพท์นี่นะมันเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเฮาหลายอีหลีแต่ว่าเข้ามาหลายแบบนี้แล้วเฮาต้องมาฮู้เกี่ยวกับสาเหตุต้นตอแล้วก็เ
0: กี่ยวกับมันเกิดจากหยัง
1: มันเกิดจากน่ะหยังกันแท้นะเกี่ยวกับปัญหาที่เฮามาสนทนากันนี่ท่านผู้ฟังตามที่โนรีคิดเด้อตาตาเด้อท่านผู้ฟังที่ตาม
0: คิดไปน้ํากัน
1: คิดไปน้ํากัน
0: คิดภาพไปน้ํากัน
1: แม่นแหละสาเหตุต้นตอนี้แม่นการติดแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียคือการท่องโลกออนไลน์เพิ่นว่าเนาะทุกอย่างก็ทุกอย่างมันเห็นได้เบิดเลยนะเพิ่นว่าจากอยู่บอนใดบอนใกล้ๆเฮาก็เห็นได้โลกออนไลน์มันถูกออกแบบมาให้มีความตื่นเต้น
0: ถูกต้อง
1: มีคลิปสั้น
0: ถูกต้อง
1: มีเกม
0: ถูกต้อง
1: มีข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาตาตาแล้วก็พาให้เฮานี่นะเกิดความกระตือรือร้นกระตือรือร้นแล้วก็อยากเบิ่งอยากเฮียนฮู้ตลอด
0: อยากติดตาม
1: อยากติดตามทุกเวลาเลยต้องเคลียร์
0: มันเป็นเกมนี่ก็แบบดักลิ้นอย่างต่อเนื่องมันมีอันดึงดูด
1: แม่นมันนี่ข้อมูลข่าวสารก็อยู่หั่นสมมุติว่านะเฮาเว้านี่บ่หมายความว่ามันบ่ดีได
0: ้
1: มันก็มีหลายอย่างที่ดีและมีประโยชน
0: ์ถูกต้องแต่พวกเฮาเพียงแต่อยากฮู้ว่าเป็นหยังโทรศัพท์มือถือจึงมามีอิทธิพลต่อกับชีวิตเฮาเนาะอันนี้แม่นข้อนึงที่ว่าโนรีได้ยกขึ้นเนาะ
1: แต่ว่าอันที่2บัดนี้น่ะสาเหตุอันที่2เด้อก็แม่นเวลาที่มันมีอิทธิพลแล้วแน่นอนว่ามันมีทั้งประโยชน์คุณประโยชน์กับบ่มีประโยชน์เนาะในการใช้ถ้าเฮาขาดการจัดสรรเวลาและการระเบียบในเฮือน
0: จัดสรรเวลา
1: แม่นลอง
0: จัดสรรเวลาในการเบิ่งการลิ้น
1: ถูกตัวนี้เว้าเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวเด้อเนาะพวกเฮายกปัญหาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเพราะว่าหลายครอบครัวนี่นะบ่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันตาตาบ่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันว่าเวลาใดควรลิ้นเวลาใดควรพักบางเทื่อพ่อแม่เองนี่ก็ลิ้นโทรศัพท์เป็นแบบอย่างให้กับลูกเบิ่งเลยโดยที่บ่ได้สนใจกับลูกอะนะ
0: จ้าแบบใดแบบใดโนรี
1: เอาคือข่อยก็ลิ้นแล้วก็ปล่อยให้ลูกลิ้นเลยโดยที่บ่ได้กำหนดว่าลูกนี่ต้องลิ้นโทรศัพท์จักนาทีมือนึงจักชั่วโมงแล้วก็ฮอดชั่วโมงแล้วฮอดนาทีนั้นแล้วก็ต้องได้บอกว่าเบิดกำหนดแล้วอันนี้มันการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาค่อยให้เจ้าลิ้นสมมุติว่าเนาะค่อยให้ลูกลิ้นได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขต
0: จัดสรรเวลาและระเบียบในเฮือน
1: เนาะกำหนดแถลง
0: กำหนดเพราะว่าเฮาก็จะได้มีเวลาอยู่นําลูกเพราะหัวข้อมื้อนี้พวกเฮาเน้นใส่ว่าสังคมก้มหน้าและเวลาในครอบครัว
1: แม่นๆเจ้าและต่อมาก็แม่นความเข่งตึงจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้คนเฮานี่ต้อง
0: อาศัย
1: โทรศัพท์มือถือ
0: เนาะฟังเพลงเบิ่งรูปเงาลิ้นเกม
1: แม่นบ่เดี๋ยวนี้โทรทัศน์โทรภาพบ่มีอิทธิพลหยังเลยเนาะส่วนใหญ่เบิ่งอยู่มือถือไปได้ตาตาแม่นบ่ดังนั้นแหละความเข่งตึงจากการเฮ็ดเวียกนี่นะเมื่อเฮาฮอดเฮือนเฮาฮู้สึกเมื่อยอยากอยู่กับตนเองแบบหมดเงียบๆจริงๆเนาะก็เลยเลือกที่จะลิ้นโทรศัพท์มือถือตู้โทรศัพท์มือถือไทยโทรศัพท์มือถือพอคิดว่ามันเป็นการ
0: ผ่อนคลาย
1: แต่กลับลืมไปว่าคนในเฮือนก็อยากเว้าอยากล้มอยากมีเวลาอยากถามอยากไทยอยากได้ความอบอุ่นจากเฮาคือกัน
0: เด้
1: อืมบ่แม่นมีแต่โทรศัพท์อยากได้ได้คนอ้อมข้างที่มีชีวิตนี่นะก็อยากล้มคือกันให้เวลาแน
0: ่ให้เวลาแน่แบบว่าขออนุญาตมึงได้กับผัวเมียเนาะผัวเมียคือกันให้เวลาค่อยเด้แม่นบ่คือเจ้าแบบเอาเท่เอาว่ากับโทรศัพท์เนาะ
1: ขอล้มนําดิ
0: แล้วผลกระทบที่ตามมาท่านผู้ฟังม
1: ัน
0: นักน่วงหลายได้โนรีมันนักน่วงหลายได้เด็กน้อยที่เติบใหญ่มาในสังคมก้มหน้าจะขาดทักษะการสื่อสารเด
1: ็
0: กน้อยไว้หนุ่มนี่นะท่านผู้ฟังจะขาดทักษะในการสื่อสารอารมณ์ฮ้อนบ่มีความอดทนส
1: ่
0: วนผัวเมียมันนี่ผัวเมียได้นี่ส่วนผัวเมียก็จะเกิดความห่างเหิน
1: โอ้ยแน่นอนแล้วอันนี้มันบางเทื่อเฮาเฮาเห็นละครสั้นตา
0: ๆ
1: ที่เจ้าสะท้อนเนาะเฮ็ดแบบว่าเป็นลักษณะว่าเตือนสติสะท้อนสังคมได้ผัวเมียบางเทื่อนั่งกินข้าวน้ำกันบ่แน่ฮอดหน้าต่างคนต่างก้มเนาะบางเทื่อเมียอยู่เฮือนเอาลูกจังซี่เนาะผัวมาแต่เวียกแทนที่สิได้นั่งล้มกันปรึกษาหารือหรือว่าเว้าสภาพการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสู่กันฟังเนาะบ่ก้มของไผ่ของเราผัวมาก็ได้ว่าสนใจ
0: ฮอดของไผ่ของเรา
1: คันถามกันนี่แต่ว่าคาเวียกผู้ลังคนติดเกมอีตั้งหาก
0: แต่ว่าตาต้าได้เห็น
1: เจ้า
0: ได้เห็นตัวจริงที่มีคนเว้าให้ฟังโนรีแบบฮอดเวลาพักผ่อนส่งผัวเมีย
1: เจ้า
0: ผัวนี่จับโทรศัพท์แบบขออนุญาตเนาะท่านบอกว่ามึงได้กับเบิ้งเตะบานเบิ้งมวยเบิ้งอย่างนั้นนะแบบเบิ้งผ่านมือถือแล้วแบบป้าให้ผู้เป็นเมียแบบอ้าวแบบแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์บ่ดีล่ะเด้เนาะแบบอ้าวมึงเห็นเจ้าคือว่าเอาแท้เอาว่ากับโทรศัพท์แม้กระทั่งมองนอนมองอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเคยได้ยินมาท่านผู้ฟัง
1: อ
0: ันนี้เว้าเรื่องว่าความหักเนาะความหักถือว่าห่างจะจําความสัมพันธ์จะห่างเหิน
1: แม่นล่ะ
0: แล้วก็ขาดการปรึกษาหารือ
1: แม่นล่ะ
0: แล้วก็แน่นอนว่าความหักมันก็จะค่อยๆแบบเคลื่อนมาเบาเบาแบบหายเนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดให้ความหักในครอบครัวค่อยๆจางหายไป
1: แม่นล่ะอันนั้นก็เป็นผลกระทบแล้วนะฮะนะเป็นผลกระทบขนาดเฮาโยกเพียงแต่ปัญหาเกี่ยวกับอนาคตอิทธิพลของการใส่มือถือ
0: เจ้าก
1: ับครอบครัวบ่ว่าจะเป็นกับลูกกับผัวเมียกับพ่อกับแม่ก็แล้วแต่ว่าไงคือสมาชิกภายในครอบครัวเฮาฮู้สาเหตุเมื่อกี้นี้ที่เฮาเว้าไปแล้วตาๆบัดนี้ว่าคือวิธีแก้ซอยกันมึงดูว่าเฮาหั่นน่ะสิมีทางออกร่วมกันได้แนวใดเกี่ยวกับปัญหานี้เน
0: า
1: ะเพื่อจะดึงเอาความอบอุ่นดึงเอาเวลาของคนในครอบครัวมาล้มกันอีก
0: ขออนุญาตเนาะใส่แบบว่าโยนโทรศัพท์มือถือทิ่มโทรศัพท์มือถือได้เลยบ่โนรีทิ่มไปได้เลยบ่โยนออกไปเลยได้บ
1: ่แต่ว่า
0: หรือว่าห้ามบ่ต้องใช้เทคโนโลยีได้บ่
1: โนรีก็เป็นคนนึงที่ว่าเมื่อเฮือนเนาะบางเทื่อเมื่อเฮือนสายโทรศัพท์ปาไว้ก็แม่นบ่สนใจเลยแต่ว่าบางเทื่อเฮาก็เข้าใจอยู่ได้ว่าบางคนนี่นะเฮ็ดเวียกอยู่มือถือเฮ็ดเวียกอยู่มือถือเนาะแล้วก็ต้องได้จําเป็นต้องได้จับแต่มือถือตลอดเพื่อจะเช็คเบิ่งเวียกเพื่อจะรายงานเวียกเพื่อจะเฮ็ดเวียกผ่านระบบมือถือนะแต่ว่าให้เวลาจักหน่อยนึงตัวอย่างว่าคือว่าเมื่อกี้แหละว่าสาเหตุการบริหารจัดการเวลาดิเฮาก็สามารถจัดการได
0: ้
1: ให้เวลาแน่กับครอบครัว
0: เจ้าฉะนั้นท่านผู้ฟังทางออกในเรื่องนี้บ่ได้หมายถึงคือตาต้ายกขึ้นให้เฮาต้องถิ่มโทรศัพท
1: ์
0: หรือห้ามใช้เทคโนโลยีแต่มันคือการจัดสรรเวลาและสร้างความสมดุล
1: เจ้า
0: สมดุลด้วย3วิธีง่ายๆโนดีท่านผู้ฟัง3วิธีมีอย่างแดเนาะ1สร้างพื้นที่ปลอดโทรศัพท์
1: เจ้าม
0: ันก็คล้ายคือสถานที่ปลอด
1: ค
0: น
1: อย่าสูบ
0: เอาความจริงปลอดโทรศัพท์ในเฮือน no phone zone เนาะกำหนดให้โต๊ะกินข้าวหรือห้องนอนเป็นบอนที่ทุกคนต้องวางโทรศัพท์ไว้ทางนอกใช้เวลาอยู่โต๊ะกินข้าวถามข้าวล้มกันว่ามื้อนี้ไผไปใส่พบพ่ออย่างมาแดมีอย่างแดได้โอได้ล้มกันดีได้ตัวนี้แบบว่าอยู่ในโต๊ะกินข้าวเอาโทรศัพท์ไว้อันนี้มันเฮาสร้างหลักการนี้ขึ้นมาเพื่ออย่างบ่มสอนลูกน้อยไปนําอีก
1: แม่นๆพอว่าใช้เวลาในการสนทนาอยู่ในพักเข้ามันจะมวนเนาะก
0: ิน
1: ไปพร้อมสนทนาไปพร้อมถามสารทุกข์ทุกดิบคันว่าผัวเมียก็อาจจะถามว่ามื้อนี้ไปเฮ็ดเวียกพบปัญหาหยังบ่มีปัญหาหยังบ่มีความเบิกบานมวนซื่นบ่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกับหมู่คณะเป็นเท่าใดมันจะผัวอาจมีปัญหาเมียอาจมีปัญหากันซอกหาวิธีทางแก้ไขให้กันและกันได
0: ้
1: ดีกว่าจะมาจับโทรศัพท์แบบต่างคนแล้วก็บ่เว้าน้ํากันแน่ๆ
0: เป็นวัฒนธรรมลาวเฮาอีกส่วนหลายแล้วกินข้าวนี่เป็นเวลาที่พ่อแม่ได้โอลมกับลูก
1: แม่น
0: เนาะอันนี้ถือว่าเป็นทั้งวัฒนธรรมอีกเน
1: า
0: ะอันที่2ให้เวลาที่มีคุณภาพให้เวลาที่มีคุณภาพเพียงแต่มื้อละ30นาทีหา1ชั่วโมงที่เฮาปิดหน้าจอแล้วมาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันก็ได
1: ้
0: เช่นช่วยกันแต่งกิน อ่านนิทานให้ลูกฟังออกกำลังกายน้ำกันนั่งล้มกัน
1: เจ้า
0: สวนกันลิ้นสวนกันมีกิจกรรมเพื่อนมาให้เวลาที่มีคุณภาพน้ำกันเนาะสามพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างถ้าเขาอยากให้ลูกเซาติดโทรศัพท์เซาลิ้นโทรศัพท์เขาเองก็ต้องวางโทรศัพท์ให้ลูกเห็นก่อนตาตาอยู่เฮือนถ้าสมมติว่าจำเป็นแท้ๆกับเวียกจะได้เหตุแต่ถ้าว่าบ่จำเป็นเข้าเฮือนแล้วและเวลาที่อยู่กับลูก
1: จะวางโทรศัพท์ไปเลย
0: แม่นจะแบบมีเวลากับลูก
1: เจ้า
0: แบบพยายามเฮ็ดแบบนั้นได้นูนี่แล้วลูกก็จะแบบลิ้นน้ำเฮาถ้าว่าเฮามีเวียกเฮาก็ต้องอธิบายลูกว่าแม่มีเวียกเด้อในตอนนี้แม่ขอเฮ็ดเวียกก่อนแล้วแม่จะลิ้นน้ำหลังจากเฮาเลิกเวียกเฮาเขียววางโทรศัพท์แล้วก็ไปลิ้นน้ำลูกเฮาจะบ่แบบลิ้นแดล้มแดจับโทรศัพท์จะบ่แบบนั้น
1: คือการแบบว่าคันเฮ็ดแบบนั้นมันนี่ลักษณะ

0: ยังบ่มีทักษะว่าถ้าเอิ้นว่าต้องมีทักษะในการตัดสินใจว่าโอ้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควรต้องยับยั้งชั่งใจสําหรับเด็กน้อยนี่ยังบ่ทันมีทั้งบ่เพราะว่ายัง5ปี6ปีอยู่หั่นน่ะเนาะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีนี้กับลูก
1: เจ้าแน่นอนแหละคือตาต้าเว้านี่มันก็ถูกต้องเพราะว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างตาต้าการเป็นแบบอย่างให้กับลูกเพราะว่าลูกจะเห็นพ่อเห็นแม่หรือว่าเห็นคนในครอบครัวนี่นะเป็นแบบเลยได้เป็นตัวแบบเลยถ้าหากว่าคนในครอบครัวเฮ็ดแนวใดเขาเจ้าจะเฮียนําเด้เน
0: า
1: ะแต่ว่าคือตาต้านี่จะมีการจัดสรรคักแน่อยู่แล้วแต่บ่ฮู้ว่าหลายๆท่านที่หาฟังรายการอยู่ในระบบระเบียบการใช้โทรศัพท์หรือว่าการสอนลูกเป็นแนวใดก็สามารถแบ่งปันเข้ามาในรายการของพวกเราได้เนาะเพื่อจะได้เป็นความฮู้น้ํากันแล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ไขความกันว่าอิทธิพลของการใช้มือถือทองโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้มันมีสูงอยู่แล้วแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ให้การใช้นี่เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็เป็นประโยชน์หลายที่สุดสําหรับผู้ที่ใช้บ่อยากให้มันมีผลกระทบว่าคือตาต้าเว้านี่แหละว่าการใช้โทรศัพท์มือถือหลายมันเฮ็ดให้ความห่างเหินความอบอุ่นภายในครอบครัวนี่เริ่มจางออกเริ่มหายไป
0: แม่นแล้วคือพวกเฮายกให้กับท่านผู้ฟังได้เห็นนะมี3สาเหตุเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็เฮามี3วิธีในการจัดสรรเวลาแล้วก็สร้างความสมดุลแต่ว่าสมมุติผลกระทบตาต้ากับโนรีเสือว่าท่านผู้ฟังก็คงจะฮู้หลายแล้วสำหรับผลกระทบแม่นบ่ดี
1: เ
0: พราะว่าเฮ็ดให้เฮานี่ขาดเวลาในความอบอุ่นในครอบครัวแล้วเนาะสิ่งที่ขาดหลายไปกว่านั้นก็คือเรื่องของสุขภาพอีกใด
1: เ
0: ส้นเอาง่ายๆคนที่ว่าติดรูปเงาของต่างประเทศที่ต้องเบิ่งตอนต่อตอนตอนต่อตอนอึดหลับอึดนอนตื่นมาตาโปหน้าตามันบ่งบอกเลยได
1: ้ดังนั้นเราต้องคุมเขาได
0: ้แล้วก็เสียเงิน
1: ความหมายว่าอย่าให้โทรศัพท์เป็นคนที่มาควบคุมเรา
0: เจ้า
1: เพราะว่าเราเป็นคนซื้อโทรศัพท์ท่านผู้ฟังเราเป็นคนซื้อโทรศัพท์มาใช้เราต้องคุมให้มันได
0: ้
1: อย่าให้มันคุมเรา
0: เจ้า
1: อันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันทางผู้ฟังกันแน่นอนดอกว่าหลายคนก็อาจจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันบอกว่าการใช้โทรศัพท์เฮากับเว้ากันแล้วว่ามันก็มีคุณประโยชน์แน่นอนแต่ว่าเฮาจะใช้แนวใดให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดละอย่าให้มันมีผลเสียต่อกับเฮาหรือว่าคนอ้อมข้างแล้วก็อย่าให้คนอ้อมข้างเบิ่งเฮาว่าเห็นโทรศัพท์สําคัญกว่าคนที่นั่งอยู่ข้าง
0: ๆแม่นคือเฮาเว้าไปเนาะฉะนั้นหัวข้อในมื้อนี้ที่บอกว่าสังคมก้มหน้าและเวลาในครอบครัวพอพวกเฮามีจุดประสงค์ชีวิตติดพันสังคมในมื้อนี้แม่นอยากให้คนในครอบครัวได้มีเวลาให้กันเพื่อเฮาจะบ่ได้เกิดความกินแหน่งในอนาคตกับคนที่เฮาอยู่ใกล้กัน
1: บางเทื่อบ่มีเวลาฮอดเว้ากันซั่นเนาะ
0: เจ้า
1: คนในครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้ก็เฮ็ดคิดว่าหลายครอบครัวบางเทื่อลูกกับแม่กับพ่อจังซี่นะบ่มีเวลาที่จะเห็นหน้ากันซ้ํามึงถ้าตื่นขึ้นมาพ่อแม่ก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องได้รับผิดชอบต้องไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหาเงินหาค้ําลูกก็มีหน้าที่ในการทําการเฮียนมึงถ้าส่วนกัน
0: เจ้า
1: บ่เห็นหน้ากันก็มีดังนั้นก็ต้องได้พยายามจัดสรรเวลาแล้วก็ซอกเวลาในการที่จะโอล้มหรือว่ามีเวลาในการไปดินไปเที่ยวเพื่อแสดงถึงความหักความห่วงใยระหว่างคนในครอบครัวนํากัน
0: ถูกต้องเวลาในรายการคือว่า 4:23 นาทีแล้วท่านผู้ฟังรู้สึกว่าเวลานี่ผ่านไปไวเนา
1: ะ
0: ฉะนั้นเวลาที่เฮาลิ้นโทรศัพท์มือถือแห้งไวกว่านี้อีกเนาะเวลาจักแม่นคือว่าหมดมาหมดไวแท้ฉะนั้นขอให้ทุกคนนั้นจัดสรรเวลาภายในครอบครัวเนาะเวลาที่เข้าเฮือนเนาะขอให้ทุกท่านจัดสรรเวลาเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความสุขเนาะพ่อแม่ได้ลมกับลูกแล้วผู้เป็นลูกเองก็เช่นเดียวกันให้เข้าใจหัวอกของพ่อของแม่เน
1: า
0: ะถ้าว่าผู้ใหญ่แดแล้วนี่พ่อแม่ก็บอกว่าอุ้ยไม่แก่เกินเบ็ดเว้าบ่ได้แล้วเนาะแต่ว่าฉะนั้นลูกก็ต้องได้เข้าใจพ่อแม่ว่าเพิ่นก็อยากถามอยากไทยเพิ่นก็อยากที่จะนั่งซองหน้านําเฮายิ้มเบิ่งเฮาเห็นหน้า
1: ปัจจุบันนี้เนาะโมเมนต์มันเฮ็ดให้บางเทื่อพ่อแม่นี่นะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้กลายเป็นปัญญาซึมเศร้าตาๆซึมเศร้าเนาะได้เพราะว่าลูกนะลิ้นโทรศัพท์หลายเนาะแล้วบ่ได้สนใจมึงจะพ่อแม่จนบอกว่าขอเวลาเห็นหน้าน
0: ี่แม่นบ่
1: แม่นอันนี้เฮาก็บ่แม่นเว้าแต่ว่าพ่อแม่จะดิ้นโทรศัพท์แต่เว้าเรื่องลูกนําที่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นวัยหนุ่มที่เป็นวัยหนุ่มที่กระเจ้าม
0: ีโรคส่วนตัว
1: เออของกระเจ้าอยู่แล้วแบบว่าบางเทื่อกลับมาจากห้องหาโรงเรียนก็เข้าห้องนอนดิ้นโทรศัพท์แชทกับหมู่
0: ฉะนั้นต้องมีเวลาให
1: ้ฮอดทุกมื้อนี้ขอเวลาปัจจุบันตะกี้โนรีเคยอัน
0: เพราะว่าในโลกปัจจุบันมันต้องบาลานซ์แล้วก็มันต้องปรับเข้ากันเดโนรี
1: สมัยตะกี้ที่ยังบ่แม่นยุคของสังคมออนไลน์ยังบ่ยุคของสังคมออนไลน์นี่นะตาต้ายังบ่ยุคของโทรศัพท์โนรีเคยได้อ่านนิทานเรื่องนึงที่ว่าลูกขอเวลากับพ่อกับแม่เคยเว้าตลอดฟังแล้วมันรู้สึกว่าต่ําใจสมัยนั้นเนาะ คือหมายความว่าพ่อกับแม่

0: นี่แต่ละมื้อนี่จะออกไปหาเงินแล้วก็จะแต่งกินปลาให้ลูกอยู่ถึงโต๊ะโน้ตปะไว้ว่าคงกินอยู่หันอยู่หันเด้อเนาะลูกตื่นมาแล้วให้กินเด้อจนมื้อนึงลูกหันได้มาถามพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่นี่นะใช้เวลาในการออกไปเฮ็ดเวียกนี่นะได้เงินสมองละเท่าใดเนาะได้เงินสมองละเท่าใดได้เงินสมองละเท่าใดแล้วบัดนี้มาลูกจึงทอนเงินทอนเงินเพื่อจะซื้อเวลากับพ่อกับแม่ให้อยู่กับตนเองในตอนนั้นเนาะในสมัยนั้นแต่วันเปลี่ยนกับยุคในสมัยนี้พ่อแม่ได้ขอเวลากับลูกให้อยู่น้ำเนกับมีบอกมันก็จะมีอันที่ว่าแตกต่างกันไปดังนั้นคนในครอบครัวจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกเป็นเต้าอย่าลืมให้เวลาซึ่งกันและกันเจ้า
1: ฉะนั้นเฮาก็ต้องขึ้นหาหัวข้อที่พวกเฮานั้นได้นำมาล้มกันในมื้อนี้คือสังคมก้มหน้าและเวลาในครอบครัวฝากไว้นำท่านผู้ฟังทุกท่านในรายการชีวิตติดพันสังคม
0: เจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าเวลาของพวกเฮาหมดลงแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและก็รับชมรายการของพวกเฮาได้ทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 16:00 น. 16:30 น. สำหรับมื้อนี้เนาะตาต้ากับโนรีก็สิได้ลาท่านผู้ฟัง
1: กับมิล่านะมิล่านะมิล่านะมิล่านะ
0: มื้อนี้มีคนทักทายมิล่าในมื้อนี้นะเจ้า
1: ขอบใจหลายๆ
0: เจ้าพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสแฮม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569เซิงกงกับวันที่6สิงหาคม2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮาจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังไปล้มสายกับท่านนางวันเพ็งพันธนาลัยดร.วันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านจะได้ฮู้ว่าระยะนี้สภาพการเกิดพยาธิตามฤดูกาลอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ว่ามีหลายหน่อยปันใดแล้วก็เฮาการควบคุมเฝ้าระวังขึ้นได้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.วันเพ็ง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดี
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮาเนาะในระยะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้ระยะเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้นี่ทางสาธารณสุขแขวงเฮาได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของทั้งแขวงเฮาขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
2: เจ้าสําหรับเรื่องงานสาธารณสุขของพวกเฮาก็ถือว่าเป็นว่าพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ตามแผนการที่วางไว้เนาะปกติแม่นว่ากับพวกเฮาในการซักยากันวัคซีนป้องกันพยาธิอันนี้ก็แม่นพวกเฮาได้มีการเคลื่อนไหวเนาะเคลื่อนไหวเป็นปกติอยู่แต่ว่ามาถึงในช่วงระยะนี้เป็นระยะฤดูฝนก็ถือว่าแม่นฝนหลายเนาะอยู่ทั้งกันเขมจันทน์นี่ฝนหลายเป็นบางท้องถิ่นฉะนั้นพวกเฮาก็บึงต่อกับเรื่องการระบาดของพยาธิที่ว่ามาตามฤดูฝนนี้เส้นว่าพวกไข้เลือดออกก็ถือว่าแม่นในปีนี้ถ้าเทียบใส่ในปีกายในระยะเดียวกันจํานวนผู้ที่เป็นไข้เลือดออกของพวกเฮานี่ก็ถือว่าแม่นลดลงเนาะไข้เลือดออกหรือว่าลดลงถ้าเทียบใส่ในปีกายก็สิแม่นย้อนกันป้องกันของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิกล่าวนี
1: ้
2: ได้ดีแต่ว่าพวกเฮาก็ยังเอาใจใส่ในการป้องกันเพื่อว่าบ่ให้มีการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยเฉพาะมันลิงใส่เรื่องอาการปฏิบัติเรื่องความสะอาดอนามัยความสะอาดสถานที่ปักผ้าเนาะโดยใช้หลักการ5ปอเนี่ยเป็นหลักเน
1: าะเจ้าแล้วอาจารย์จะตั้งปฏิบัตินี้นอกจากการปฏิบัติเรื่องหลักการ5ปอเนาะเอาใจใส่เรื่องหลักการ5ปออยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เฮามีการปล่อยยุงโวบักเคียบ
2: ่อันยุงโวบักเคียนี่ยังบ่ทันมาฮอดแขวงเวียงจันทน์การปล่อยถือว่าแข็งพวกเขายังบ่มีเชื้อแต่ว่าพวกเขาสามารถฉีดยุงโบเกียมีเชื้อของยุงโบเกียอยู่ในยุงที่อยู่ในแข็งอีกจังเพราะว่าพวกเขาได้มีการสำรวจเบิ่งอยู่ทางแถวเมืองบางเวียงเน
1: า
2: ะปรากฏว่ามันจะมีเชื้อของยุงดังกล่าวอยู่ในแล้วอาจจะเป็นมันย้อนว่าม
1: ัน
2: มานครหลวงใส่แดดติดจอดอยู่นครหลวงอันนี้เฮาเห็นแต่ว่าทางแขวงเวียงจันทน์ยังบ่มีนโยบายที่เพิ่นจะมาปล่อยยุงตนต่างๆนี่เชื่อ
1: แต่ว่าสภาพอัตราการผู้ติดเชื้อลดลงเนาะเมื่อเทียบเส้นระยะเดียวกันของปีผ่านมาเฮาได้จะตั้งปฏิบัติแนวใดในทานในการเฮ็ดให้ประชาชนเป็นเจ้ากันฮั่วไม้ฮั่วมือกันเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สกัดกั้นจนเฮ็ดให้อัตราผู้ติดเชื้อนี่ลดลงนี่
2: เจ้าวิธีของเฮาก็ว่าอิงใส่ข้อตกลงของท่านประธานปกครองเขตเลขที่007หันลงวันที่17มิถุนายน2026พวกเฮาก็ได้อิงใส่ตัวนี้แล้วก็อิงใส่แจ้งการของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีแจ้งการของทางแผนกสาธารณสุขของพวกเฮาลงไปหาทุกเมืองทุกท้องถิ่นเพื่อให้เอาใจใส่ต่อกับเรื่องงานดังกล่าวนี้บ่ว่าทั้งเป็นสายสาธารณสายปกครองแม่นให้เอาใจใส่ช่วยกันเนาะในการปกป้องและบัดนี้ทีมงานแพทย์ของพวกเขาเช่นเดียวกันคือว่าแม่นจะขั้นแข็งจนฮอดลงสุขศาลาแม่นว่าพวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติเรื่องงานทางกล่าวนี่ในการเผยแพร่กันโฆษณาแล้วก็นำพาพ่อแม่ประชาชนพวกเขาในการติดอันปฏิบัติเรื่อง5ปอบอเรื่องอนามัยเรื่องการกินอยู่พักเช้าอะไรต่างๆเพื่อว่าอันสิ่งที่จะเป็นก่อให้เกิดเป็นพยาธิไข้ยุงลายนี่แม่นว่าพวกเขาได้เอาใจใส่ในจุดนี้ ถือว่าก็เป็นผลสำเร็จอันหนึ่งเนาะที่ว่าพวกเขาเห็นให้อัตราผู้เป็นเสื้อไทยยังไลน์นี่ลดลงสำหรับปีนี้
1: เจ้าและโดยเฉพาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเป็นสถานที่นิยมเนาะของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายประการท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็มีเมืองเฟืองในเมืองวังเวียงในเฮาได้เน้นหนักเรื่องโฆษณาแน่ได้เพื่อให้ต่างประเทศได้รับรู้ว่าเฮาได้เอาใจใส่เรื่องปัญหาต่อปัญหานี
2: ้เจ้าสําหรับใน2จุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่เป็นล้อเล่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเฮาหลายเนาะแต่ละปีมันเกิดก็ยังเป็นอยู่วังเวียงนี่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็สูงเนาะในปีนี้ก็เช่นเดียวกันในเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงกว่าเมืองอื่นๆเนาะจนสิ่งที่พวกเราเห็นนี่ก็แม่นว่ากันลงไปให้สุขศึกษาต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเจ้าของกิจการต่างๆแล้วก็อยู่บ้านเฮือนในจุดนี้แล้วพวกเราก็ได้ติดป้ายโปสเตอร์ต่างๆแล้วก็ลงโฆษณาอยู่น้ำตลาดหรือว่าสถานที่บนไหนที่มีการชุมนุมเพื่อให้เอาใจใส่เพราะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวเองแท้เพิ่นก็สิบ่ฮู้เรื่องไข้ยุงลายนี่หลายปานใดเพราะมันมาแต่ต่างประเทศจะบ่ค่อยมีแต่ว่าทางพวกเฮาเองต้องป้องกันเพื่อว่าบ่ให้มันมีการเกิดก็คือกับจัดแรงพอพันหั่นบ่ให้มันมียุงประกัดเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็จะบ่ปิ๋นเนาะในจุดนี้แม่นว่าพวกเฮาจะปฏิบัติกันแบบนั้นแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษเลยต่อกับเรื่องการปิ่นปั่วนอกจากที่ว่าบ่ให้มันเกิดแล้วถ้าว่ามันมีเกิดขึ้นมาแม่นว่าป้องกันการปิ่นปั่วก็คือว่าอับประกันว่าผู้ที่มาเป็นเองก็ต้องสามารถปิ่นปัวได้แล้วก็ปิ่นปัวได้โดยไว้อีกอันนี้แม่นว่าพวกเขาต้องหับประกันในจุดนั้นตื่น
1: เจ้าและนอกจากไข้เลือดไข้ยุงลายแล้วเนาะท่านเนาะยังมีพยาธิตามฤดูกาลในระยะฤดูฝนนี่มักเกิดขึ้นอย่างมันมีอย่างในท่าน
2: จนในกับพยาธินอกจากไข้แล้วก็เป็นพยาธิปกติที่เคยเป็นแล้วเนาะแล้วพวกเขาก็ได้เบิ่งเรื่องพยาธิผิวหนังที่ว่าพวกเขาผ่านมาแต่ละปีเขาก็เคยเห็นอยู่เป็นพยาธิผิวหนังที่ว่าเกิดขึ้นจากพ่อแม่ประชาชนพวกเขาอาจจะลงน้ำเปื้อนบ่หรือว่าบอลที่น้ำขังเป็นสิพวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในจุดนี้แล้วก็เบิ่งเรื่องอันพยาธิตะเดงนี่ก็ค่อนข้างจะเห็นแต่ว่าปีนี้ก็บ่หลายแล้วปีก่อนนี่เห็นหลายเป็นพยาธิตะเดงเนาะเป็นมาน้ำน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาก็ได้เตรียมกาเกี่ยมในการเฝ้าระวังเกี่ยมเรื่องยาต่างๆเพื่อว่าในกรณีที่ว่าเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรื่องผิวหนังมันเกิดแล้วมันจะแพร่ลามไว้เนาะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในบริเวณที่มีการสัมผัสกันดอกในตัวนี้ตะแดงเส้นเดียวกันเขาสามารถควบคุมได้แต่ว่าก็เห็นเกิดทุกปีปีนี้ก็พยายามกาเกี่ยมเฝ้าระวังบ่อยากให้มีอันนี้เกิดขึ้นมาเติมอีก
1: เจ้าแล้วพยาธิถกท้องนี่เด้มีบ่ท่าน
2: สําหรับถอกท้องเป็นปกติเนาะมันเล่าเรื่องอาหารการกินว่าจะเป็นในช่วงฤดูฝนบ่หรือว่าเป็นฤดูแล้งอะไรมันจะมีประจําคันสําหรับเรื่องแขกเมจันแล้วแล้วพยาธิถอกท้องนี่เป็นปกติเพราะเขามาพบเห็นเรื่อยๆในทุกอันช่วงฤดูฝนมีบ่ก็มีเรื่องถอกท้องก็ยังกว่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าหมู่อยู่ในกันกวดอยู่ในกวดเขตนอกของพวกเฮาก็เป็นเรื่องถอกท้องที่ว่าพวกเขาเห็นหลายปกหลาย
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็เป็นที่มักเกิดกับเด็กน้อยนี่ท่านพยาธิที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยไม่ถึงกับไวรัส RSV ป่ะ
2: อ๋อตอนนั้นมันเป็นช่วงในฤดูหนาวเนาะมันจะค่อยเห็นหลายแต่ว่าสำหรับเด็กน้อยและพยาธิที่มาก้อนโมงเป็นระบบหายใจเนี่ยพวกอักเสบปอดพวกไอพวกอันนี้เป็นหลายหลายคนมูสำหรับเด็กน้อยแต่ว่านี่มันเป็นสำหรับเด็กน้อยแล้วมันก็เป็นปกติอะไรก็เช่นเดียวกันเป็นปกติเพราะว่าฤดูแดดมันจะเป็นของมันอยู่แล้วสำหรับระบบหายใจ
1: เจ้าและว่าเรื่องให้การสุขให้คำแนะนำสุขศึกษาเรื่องพยาธิที่ปิ่นอ้อมนี่เด็กเขาได้เน้นหนักแก่ประชาชนกันอะไรนอกจากไข้ยุงลาย
2: เจ้าเอาในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ถือว่าเมนได้อยู่ในตอนนี้เลยเนาะวันที่1ค่ะวันที่7นี่เมนอยู่ในช่วงสัปดาห์เลี้ยงลูกด้วยนมแม
1: ่
2: ที่ว่าพวกเขาได้มีการเฉลิมฉลองกันแล้วแขกเมจันเองก็จะเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี่อยู่ในวันที่6นี
1: ้เจ้า
2: เขาจะจัดอยู่ใน ของการปกครองเขียงเขาก็ถือว่าเป็นจะได้ส่วนส่วนแต่ละภาคส่วนเข้าห่วมเพราะจะมีการเฉลิมฉลอง2วันพร้อมกันเลยก็คือวันสัปดาห์เลี้ยงลูกเรียนรมเมแล้วก็วันโภชนาการแห่งชาติเพราะว่าวันที่31กรกฎเนาะเป็นวันนั้นพ่อก็จะได้เฉลิมฉลองร่วมกันเลยแล้วก็เป็นการเพื่อว่าโฆษณาเผยแพร่การส่งเสริมให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกเรียนรมเมโดยเฉพาะที่ว่าแขมเวียงจันทน์จะตั้งปฏิบัติได้ก็เมียนว่าทับประกันว่าแม่ที่ไปเกิดลูกในห้องหมอเนี่ยต้องได้ทับดื่มนมของแม่ลูกต้องได้ดื่มนมของแม่ก่อนออกห้องหม
3: อ
2: ถือว่าได้ 99.99% เนาะอันนี้ถือว่าเมียนทุกแม่เพื่อว่าตั้งที่เฮาฮู้แหละนมแม่เป็นอาหารที่วิเศษที่สุดเนาะที่ว่าบ่ได้ซื้อบ่ได้หาแล้วก็เป็นวัคซีนยอดทับอีกที่ว่าลูกจะได้ดื่มเนาะสถานการณ์ดื่มนมแม่นี่มันมีดีหลายมันมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ในหัดอันนี้แม่ว่าพวกเขาจะได้เผยแพร่จุดนี้สำหรับเรื่องงานโฆษณาการนี้ก็ถือว่าแม่ว่าพวกเขาก็ได้จะใส่ดื่มเนาะในวันที่6ที่ว่าพวกเขาจะเฮ็ดวันเฉลิมฉลองวันโฆษณาการแห่งชาติแล้วก็วันส่งเสริมการเลี้ยงลูกเลี้ยงนมแม่ก็ถือว่าเป็นแขกมีจัดเป็นแขกหนึ่งที่ว่าพวกเขาได้จะตั้งปฏิบัติแล้วพวกเขาสามารถทับประกันได้ว่าแม่ที่มาเกิดลูกในห้องหมอนี่ถือว่า 99%แม่จะต้องได้ดื่มนมแม่ก่อนจะออกจากห้องหมอไปเนาะแล้วพวกเขาก็ยังได้รับน้ำมันหยดของห้องหมอแข็งเป็นจากนี้เป็นห้องหมอส่งเสริมการเลี้ยงลูกแม่ถือว่าส่งสมัยซ่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ยังยืนอยู่พวกเขาแต่ในวันที่6นี้แม่เราพวกเขาจะมีการเฉลิมฉลองจุดประสงค์ก็แม่ว่าเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ว่าน้ำนมแม่มันมีประโยชน์หลายๆเนาะเป็นวัคซีนยอดทับอีทเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์และมีครบหมวดหมู่ของสารอาหารอยู่ในหั่นแต่มันส่งเสริมการเรียนรู้แม่เป็นสิ่งที่ดีและโภชนาการเช่นเดียวกันโภชนาการนี้แม่นโภชนาการสำหรับเด็กน้อยต้องแม่นรับประกันว่าบ่ให้ขาดโภชนาการต้องกินอาหารครบหมวดครบหมู่เนาะแต่ถ้าว่าเด็กน้อยใดที่ขาดสารอาหารจะบ่เป็นอาหารสารอาหารอาหารเตี้ยหรือว่าขาดสารอาหารจ่อยแม่นว่าพวกเขาจะต้องได้รับการปิดปัวโดยไวเพื่อว่าบ่ให้เกิดอันตรายกับเด็กน้อยเพราะว่าพวกเขามั่นใจอยู่เสมอว่าถ้าจะบรรลุต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนใดบนหนึ่งแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะฉะนั้นมนุษย์นั้นต้องมนุษย์ก็ต้องได้มีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงมันสมองที่ดีและแม้พวกเขาได้อาสาสุขของเขาได้ช่วยทางด้านนับเปถือว่าแม่นเฮาเฮ็ดไว้จะกลับพันวันเนาะนับแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้องจนฮอดเด็กน้อยอายุ2ปีแม่นว่าพวกเฮาเอาใจใส่ต่อกับเวียงงานนี้และเวียงงานดังกล่าวนี้แม่นว่าพวกเฮาเป็นเวียงงานเสื่อมสารในเวลาไปซักยาวัคซีนหรือว่าไปเฮ็ดเวียงกิจกรรมอื่นแม่นว่าจะเอาเวียงงานดังกล่าวนี้ลงไปนําเขาเอิ้นว่าเวียงงานเสื่อมสารหรือว่านับแต่ขั้นแข็งจนฮอดลงขั้นเมืองขั้นบ้านพวกเฮาก็ได้เฮ็ดแบบนั้นเนาะสําหรับเวียงงานโภชนาการพวกเฮา
3: โอ้เคียงคู่กันไปเลยเนาะท่านเนาะ
2: โดยแม่แล้ว
3: เจ้าและบางแม่เนาะแม่มือใหม่หลายคนเพิ่นยังบ่เข้าใจว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่มีความสําคัญแบบใดส่วนใหญ่เพิ่นจะเอาลูกออกมาปุ๊บแล้วบ่ยอมให้ลูกกินนมแม่ดื่มนมแม่เนาะมักให้ใส่นมอันสําเร็จรูปเลยตัวนี้นี่มันมีความเสี่ยงหยังบ่ที่ว่าแม่มือใหม่ที่ว่ามีลูกเนาะแล้วบ่อยากให้ลูกกินดื่มนมจากกันตัวเองอ่ะนะ
2: เจ้าในจุดนี้แม่ว่าพวกเขาจะตั้งจุดบริการที่อยู่ในสุขอยู่ในห้องหมอแข็งห้องหมอเมืองหรือสุขศาลาตั้งเวลาไปฝากคล้องเพิ่นจะให้สุขศึกษาต่อกับเรื่องการคุณประโยชน์ของนมให้แม่รับรู้แล้วหลังจากนั้นพวกเพิ่นจะมีการกวดอวัยวะกวดสภาพเต้านมของแม่เนาะต้องเมื่อแม่ว่าพ่อมีจะให้ลูกกินนมบ่อันนั้นแม่ว่าเขาไปฝากท้องเพิ่นจะเบิ่งในจุดนี้นําในเวลาเกิดเพิ่นก็พยายามให้ลูกมันได้ดูดนมเคยเฮ็ดหนังสัมผัสหนังแต่เมื่อหนังสัมผัสหนังแล้วแล้วนมก็เริ่มมาคันเริ่มมาแล้วให้ลูกมันได้ดูดนมไปเท่าที่จะไว้ได้ไหมเพราะว่าเกิดลูก1ชั่วโมงต้องได้ดูดนมรถเขาจะบ่อนุญาตให้เอาเต้านมเข้าไปบ่อนุญาตให้เอานมฟุ้นให้เอาบ่อนุญาตให้เอาน้ําเข้าไปที่ว่าพวกเขาเคยเห็นผ่านมาบ่อนุญาตคือว่าให้ได้ดูดนมไว้ที่จะไว้ได้แล้วให้สุขศึกษาก่อนจะออกเมื่ออีกว่าต้องให้ลูกดื่มนมแม่อย่างเดียวจนกว่าพ้น6เดือนแล้วก็สืบต่อกินไปอีกจนฮอด2ปีนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องเว้าทุกแม่ที่มาเกิดในห้องหมอเพราะเขาจะเว้าว่านมแม่เป็นนึงเป็นวัคซีนยอดทําอิดหัวนมโดยนมน้ําหัวมันสิเป็นสีเหลืองๆแม่นมีประโยชน์หลายๆวัคซีนใดก็ยังบ่พอวัคซีนตัวนี้ ลูกจะได้ครับอันที่สองเป็นสารโภชนาการบอกว่าวิตามินต่างๆจะเป็นโฮมอยู่ในนมนมแม่หลายอันต่อมาเนี่ยนมแม่เนี่ยบริสุทธิ์มันเป็นยาพิเศษเป็นอาหารพิเศษที่บำรุงมาพร้อมกันกับลูกที่อยู่ในท้องเลยอันนี้เขาจะแนะนำแล้วก็บริสิ้นเปลืองเรื่องงบประมาณต่างๆถ้าว่าเป็นดื่มนมแม่แล้วเด็กน้อยจะมีมันสมองที่แข็งแรงอาจบ่เป็นพยาธิเซ็กซ์ซ้อนอื่นๆหอกท้องกับบ่ปิดอันนี้เพื่อเขาจะได้เบาตื่นเนาะถ้าถ้าเอาไปดื่มน้ำพงน้ำฝุ่นยังไปใส่เต้าใส่อย่างนี้โอกาสเสี่ยงที่จะเด็กน้อยหอกท้องมีแต่ว่าน้ำแม่บ่เป็นอย่างเนาะเพราะมันอยู่ในตัวของแม่เองแต่ว่ามันปลอดภัยกว่าเขาจะพยายามเบาในสิ่งต่างๆนี้ให้ผู้เป็นแม่ได้ครับผู้แล้วก็เอาทั้งพ่อแล้วพ่อเนาะเอาเขามาฟังกันตื่มอีกเพื่อว่าให้ช่วยกันเนี่ยบ้านเศรษฐกิจเป็นแบบนี้พวกเราต้องรุดพรบ่ให้ใส่ใจชีวะเป็นประโยชน์กับลูกให้ดื่มนมแม่ที่บริเสียงเงินนี้นี่เป็นพวกเราจะมีวิธีในการให้สุขศึกษาโตแม่ที่ว่ามีระดับที่แตกต่างกันเนาะแม่แต่ที่ว่ามีระดับสูงเขาก็จะเอาอีกแบบหนึ่งแม่แต่ที่นี้แต่ว่าบนพื้นฐานแต่ว่าให้เข้าใจว่าต้องให้ดื่มนมแม่หันดีที่สุด
3: เจ้าก็จะให้ท่านฝากถึงแม่ที่เป็นแม่มือใหม่เนาะกำลังศึกษาเกี่ยมออกเกิดลูกฮะเกิดลูกนี้ว่าให้เอาใจใส่ขึ้นเท่าใดเน้นหนักตัวนี้ขึ้นเท่าใดเจ้า
2: เจ้าก็อยากฝากถึงแม่เนาะว่าเป็นแม่ใหม่หรือว่าแม่เก่าที่ว่ากำลังจะได้ลูกหรือกำลังเลี้ยงลูกจงให้หันมาเอาใส่ใจในการให้ลูกได้ดื่มนมตนเองเป็นสิ่งดีๆที่สุดนมแม่นี่เป็นสิ่งเป็นอาหารที่เลิศเนาะเป็นอาหารที่พิเศษมันจะมีครบทุกอย่างอยู่ไหนฮะฉะนั้นขอให้เอาใจใส่ในจุดนี้คันถ้าว่าเฮาดื่มนมแม่แล้วผลประโยชน์นี่ก็บ่แม่นเฉพาะแต่ลูกนี่ก็ถือว่าได้ดื่มนมแม่นี่ก็เป็นอาหารที่ครบหมู่แล้วทั้งแม่เองก็เป็นดีแล้วนึงก็คือป้องกันเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็แม่นแม่กันรุดพ้นบ่ให้เป็นได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งนึงแล้วก็เฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นและประเทศชาติของพวกเฮาก็มีการพัฒนาไปได้ไกลดังการที่ให้ดื่มนมแม่เฮาหันมาให้ว่าได้ดื่มนมแม่นะแม่นได้เป็นการที่ดีต่อกับประเทศชาติของเฮาเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการสร้างมนุษย์บุคลากรที่เป็นบุคลากรของประเทศของพวกเฮานี่นะให้มีความรู้มีความฉลาดเนาะเพื่อมาพัฒนาประเทศชาติของพวกเราดังนั้นจึงค่อยเชิญชวนให้แม่ทั้งหลายจึงว่าให้ลูกเนี่ยมาดื่มนมตัวเองเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วกระทรวงในช่วงในเป็นอาทิตย์สัปดาห์เลี้ยงลูกนมแม่นี่ก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนจงช่วยกันเนาะจงช่วยกันเพื่อว่าเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้เด็กน้อยของพวกเรามีการพัฒนาการที่ดีโดยเริ่มต้นจากการดื่มนมแม่
3: เจ้า
2: จนฮ้อน6เดือนเจ้า
3: โอ้เว้าเรื่องเวียกงานสาธารณสุขเขามีหลายด้านมีหลายอย่างเนาะท่านเนาะถ้าว่าสิเว้าเรื่องเกี่ยวกับรักษาสุขภาพของประชาชนก็คือสังคมนี่หลายอย่างที่ปินอ้อมบ่ว่าจะเฮาก็ต้องได้สัมภาษณ์ก็คือเว้าเรื่องในระยะของแต่ละระยะถ้าเอามาร่วมกันนี่โอ้เว้าบ่ล่นแล้วเนาะท่านเนาะให้โฆษณาสุขศึกษานี่บ่ล่นแล้วเธอระยะนี้ก็เป็นอันรีบด่วนอีหลีก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่แหละเนาะแล้วก็วันโภชนาการแห่งชาตินี่ไข้เลือดออกในระยะนี้แล้วก็พยาธิตามฤดูกาลก็คืออยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็มีผิวหนังตาแดงเนาะถอกท้องระบบหายใจนอกจากนี้แล้วท่านที่บ่มีข่าวมีข่าวในฤดูฝนนี้ก็ดีเลี่ยงบ่ได้แม่นการบริโภคของประชาชนอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเนาะการบริโภคไปเห็นนิยมที่สุดแหละดีเลี่ยงบ่ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคเฮ็ดธรรมชาตินี่เพราะว่าหยังมันก็มีบทเรียนมาก่อนเนาะมีเหตุข่าวๆเหตุการณ์มาก่อนว่าบริโภคเฮ็ดแล้วอ่ะนะเบื่อเฮ็ดตัวนี้อยากให้ท่านฝากแล้วก็แนะนําตื่มเนี่ยแก่ประชาชนอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮา
2: เจ้าเรื่องการเบื่อเฮ็ดนี่อยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่พบหลายแต่ละปีนี่ฮะบ่ต่ํากว่า10กรณีที่เฮาพบเนาะแต่ก็โชคดีแต่ว่าพวกเฮามีก็ย้อนว่าพวกเขามีบทเรียนในการพบเรื่อยๆหลายเนาะก็มีบทเรียนในการปินปัวเนาะฉะนั้นยังมีแต่ว่ายังห้องว่ากระจงกินในเฮ็ดที่มั่นใจว่ามันบ่เป็นอันตรายที่เขาเคยกินแล้วก็เบิ่งสถานที่ที่เขาไปเอาเฮ็ดท่านหลังจากกินในเวลาสิกินก็ต้องได้เป็นอันนั้นต้องได้ต้มให้สุก ก่อนจึงค่อยกินเนาะอันนี้ก็เป็นเฮียข้องแต่ว่าพวกพ่อแม่ประชาชนเขาเคยได้บริโภคมาก่อนเพิ่นจะฮู้เนาะอันนี้ขอให้มีความมั่นใจดังนั้นตื่มเฮาจึงค่อยกินเนาะและอีกอันนึงเนาะในช่วงฤดูฝนนี่ก็แม่นที่มากับฤดูฝนอีกก็ยังมีอีกก็คืองูเนาะจึงระหักษาเบิ่งสถานที่อ้อมบ้านอ้อมเฮือนของพวกเฮาต้องระมัดระวังเวลาลงน้ําลงหยังก็ต้องใส่เกือบบูเกือบอย่างที่เพราะว่างูก็มีหลายอยู่ในแคมป์เมืองจันหลายจํานวนงูแต่ละปีงูถูกตอดถูกกัดมีหลายแต่ว่าพวกเฮาให้มั่นใจว่าให้ไปหาสถานที่บริการสาธารณสุขพวกเขามียาเซรั่มสําหรับกินปั่วในกรณีที่ว่าเกิดงูกัดเนาะจะเป็นงูเผางูเขียวงูเห่าแม่นบ่พวกเฮามีบ่ให้คิดถึงว่าไปหุ้มหมอเนาะบ่ให้อยู่บ้านอันถ้าเวลางูกัด
3: เจ้าเว้าเรื่องงูกับอันเฮ็ดนี่สิหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ว่าการแก้ไขได้เหตุการณ์ต้นๆนี่อยากให้ท่านเว้าสุฟังนิดนึงหน่อยเจ้าว่านั่นๆถ้ากระหักเกิดมีเบื่อเฮ็ดมาการแก้ไขในขั้นเบื้องต้นนี่ให้เฮ็ดให้ประชาชนเฮ็ดได้ได๋แน
2: ่ขั้นเบื้องต้นอยากให้ไปหาสถานที่บริการโดยไวแหละมันเราจะป้องกันได้เพราะว่าคันว่าเฮ็ดเบื่อนี่มันสามารถเข้าไปในเส้นเลือดอันใดได้เราผิดเบื่อของมันซะแล้วฮะเขาต้องได้ไปหาสถานที่เพื่อว่าเช็ดให้เอาธาตุเบื่อนั้นออกให้โดยไวในจุดที่1ของเพิ่นเนาะแล้วก็เพิ่นจะมียาจะมียาสําหรับในการใส่ที่เป็นจํานวนหลายแล้วก็ยานี่เฮาก็บ่กินได้อยู่ในบ้านในเฮือนต้องไปหาหมอเป็นผู้ใส่ให้เนาะสําหรับเรื่องการเบื่อเฮ็ดพวกเฮาจะปิดตัวไปตามอาการเนาะหลังงูเส้นเดียวกันเวลาเกิดงูกัดน่ะบ่ให้ไปเจาะบ่ให้ไปเฮ็ดอันใดเทื่อเนาะก็พยายามเข้าไปหาสถานที่บริการด้านสาธารณสุขของพวกเฮาโดยไวแล้วพวกเฮาจะป้องกันและดีแท้คันถ้ามาเบิ่งสนิทงูได้บอกงูได้ถ้าเบิ่งจับมาตัวงูมาได้ก็เป็นการดีเพราะว่าเรื่องยาแก้พิษงูนี่มันจะมีสนิทที่แตกต่างกันแต่คันถ้าว่าบ่ได้แม่นว่าพวกเฮาจะใช้สนิทรวมให้แต่คันเฮาฮู้ว่าโอ้งูเผากระบาดนี่แม่นเฮาก็เอางูเผากระบาดไปแก้กันเลยแล้วมันจะดีกว่าบ่ให้ไปมัดบ่ให้ไปเจาะส่วนหลายพวกเฮาลําเป็นมัดแล้วก็ไปเจาะเอาเลือดเอาหยังออกนะอันนั้นมันบ่แม่นวิธีเนาะวิธีของพวกเฮาก็แม่นว่าใช้ยาในการปิ่นปั่วเอาผิดงูแก้ผิดงูอันว่าแบบภาษาพื้นบ้านเรานะ
3: ส่วนใหญ่เพิ่นมัดแล้วแล้วเพิ่นก็เอาไปเจาะให้เลือดมันออกเอาผิดมันออกแต่มันบ่แม่นเนาะท่านเนาะ
2: บ่เป็นวิธีที่ถูกเนาะอันนั้นก็จะเป็นมันจะเฮ็ดให้เฮาก็เป็นบาดแผลไปเลยเนาะ
3: เจ้ามีแต่ว่ามัดแล้วก็เขี่ยวไปใกล้ๆห้องหมอหรือว่าอันดาวห้องหมอน้อยใกล้บ้านนั่นน่ะเนาะ
2: แม่นเพราะว่าห้องหมอใกล้บ้านถ้าว่ากรณีเพิ่นกวดแล้วๆเพิ่นจะนําส่งกันโดยไวเพราะว่าพวกเฮามีกันส่งคนเจ็บเรื่องการส่งคนเจ็บอันนี้มันพวกเฮามีขั้นตอนอยู่แล้วเนาะฉะนั้นให้เข้าไปหาโดยไวบ่ให้รอเพื่อเฮาจะแก้ไขได้ทัน
3: เจ้าและท่านสําหรับห้องหมอข่อยเมืองจันทน์เฮามีห้องหมอน้อยจักแห่งแล้วก็ห้องหมอใหญ่จักแห่งจ้ะ
2: ห้องหมอในแขวงเมืองจันทน์มีห้องหมอแข่งหนึ่งเนาะแล้วก็มีห้องหมอเมือง11แห่ง11เมืองกับ11แห่งมี50สุขศาลาคือว่ามันกระจายอยู่ใน11เมืองหั่นแต่ว่า5บ้านใดพวกเฮาจะมีสุขศาลา1อยู่หั่นถือว่าพวกเฮาตารางสาธารณสุขของพวกเฮาแม่นว่าแจกใหญ่ทั่วถึงประชาชนได้เนาะแต่ว่า50สุขศาลาพวกเฮาก็ยังให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้หรือว่าทั้งเบิด
3: เจ้าอันนี้ก็การเติมใหญ่ขนาดตัวของเวียกงานสาธารณสุขเนาะเพื่อให้ตนางสาธารณสุขได้กระจายให้ทั่วถึงและก็ให้บริการประชาชนก็คือสังคมได้อย่างทั่วถึงเจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.นางวรรณเพ็งพันธนาลัยหลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาให้เกียรติเข้าร่วมรายการเฮาบ้านของพวกเฮาแล้วก็เว้าเรื่องเวียกงานสาธารณสุขของแขวงเฮาว่ามีการพัฒนาและการเอาใจใส่การเฝ้าระวังพยาธิต่างๆในระยะนี้คืออะไรเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อในวันสําคัญต่างๆของเวียกงานสาธารณสุขเจ้า
2: เจ้าด้วยความยินดีขอบใจ
3: เจ้าเอาสวัสดีท่านฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางวรรณเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ท่านก็มาให้ฮู้ว่าในระยะฤดูกาลนี้ก็คือระยะฤดูฝนนี้ก็พยาธิเฝ้าระวังหลายคนหมู่ก็เป็นพยาธิไข้ยุงลายซึ่งระยะนี้ไข้ยุงลายเพ พิ่นว่าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเห็นว่าอัตราผู้ที่เสื่อมนี่ลดลงซึ่งลดลงนี่ก็สาเหตุมีหลายสาเหตุ1ก็แม่นการเป็นเจ้าการของพ่อแม่ประชาชนในการอนามัยก็คือถือหลักการ5ปอเฮ็ดให้มีผู้ติดเชื้อลดลงจากระยะเดียวกันของปีผ่านมานอกจากนี้ก็แม่นมีพยาธิผิวหนังแน่ตาแดงแน่ทอกท้องแน่และก็ระบบหายใจอันหลักๆในระยะนี้เคียงคู่กันนี้แล้วก็แม่นการบริโภคเฮ็ดนี่แหละเพิ่นบอกว่าในการบริโภคเฮ็ดนี่ก็ประชาชนเอาใจใส่น้ํากันเบิ่งกวดเบิ่งว่าเฮ็ดที่เคยบริโภคบ่มีเฮ็ดเบื่อติดกับเฮ็ดที่บริโภคได้บ่จังซี่ก็บ่ให้รับประทานเนาะถ้าว่าให้รับประทานแล้วถ้าว่ามีอาการผิดปกติก็ให้รีบพ้อนไปหาหมอโดยทันทีอย่าปะไว้ว่าโอ้วันนี้มันคือพยาธิตัวนี้มันอาการตัวนี้มันคือเป็นหยังเนาะบ่ต้องคิดเอาเองถ้ามันผิดปกติเขี้ยวไปหาหมอโลดเพื่อให้เพิ่นแก้ไขอย่างทันการเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็บ่ลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรราท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเงาระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้รวมไว้ที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
5: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
6: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
5: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
5: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการสังรวมคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการประกอบส่วนทาง WhatsAppมีหลายคำศัพท์มีรายการมีคำว่าวีรชนและวีรบุรุษหนังสือและตำราระเบียบและวินัยจุดประสงค์และจุดหมายเป้าหมายและคาดหมายเนาะหลายคู่คำทั้งหมดมีอยู่5คู่คำเป็น10คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นครูคำทำอิฐในมื้อนี้แม่นคำว่าวิรสนและวิรบุรุษอยากให้อาจารย์ช่วยใจแยกความคือความต่างและกรณีการนำไส
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังเลยมีรายการที่นับมีรายการแข่งวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำวิรสนและวิรบุรุษทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่ใส่ยกย่องบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญอดทนและได้อุทิศตนหรือสร้างคุณงามความดีอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติทั้งสองคำนี้มีความใกล้เคียงกันหลายถ้าว่าแม่นว่าตามหลักภาษาศาสตร์คือแม่นคำรวมความหมายเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็มีโครงสร้างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันทีนี้วิรสนนี่เป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าวีระอันนี้มันคำปาลีเนาะวีระและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาวิระหมายถึงกล้าหาญอาหารและคำว่าชนะชนะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวาซนหมายถึงคนบุคคลหรือว่าฝูงคนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวิรสนหมายถึงคนผู้ที่กล้าหาญคำนี้มันเน้นใส่เป็นตำแหน่งหรือว่านามยศทางการที่ทางรัฐบาลที่เรียกว่าองค์การจัดตั้งเป็นให้นามยศเนาะตัวอย่างคือคำว่านามยศวิรสนแห่งชาตินอกนั้นยังครอบไปบัวเพศยิ่งเพศซ้ายก็ได้ดอกซอน
0: เจ้าบัวจำแนกเพศเนาะอาจารย
1: ์บัวจำแนกเพศและก็สามารถใส่กับกลุ่มคนก็ได้
0: เจ้า
1: เนาะดังตัวอย่างว่าวิรสนสีทองเป็นนักรบขี่องอาจกล้าหาญในการเคลื่อนไหวต่อสู้ต้านศัตรูเพื่อปกปักรักษาเขตฐานที่มั่นปฏิบัติถึงว่าจะถูกจับและทุบตีทรมานอย่างนักจากศัตรูแต่เพิ่นก็เด็ดเดียวบ่ยอมจำนนและปกป้องความหลักของการปฏิวัติไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการยกย่องเป็นวีรชนแห่งชาติเดียร์ดอกซอนอันนี้เป็นวีรชนสีทองเนาะผู้แยกเขตผู้หญิงผู้ชายก็ได้เพื่อจานยกเน
0: า
1: ะวีรชนสีทองเห็นบ่คือว่าสหายห้อยเอกนางบัวคำพุทธ
0: จ
1: ันทร
0: ์เจ้า
1: เพิ่นก็เป็นวิรสน
0: จะบอกนามจะบอกนามอยู่ทั้งหน้าเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่านามมยศของวิรสนนี่บ่ได้แยกเพศหญิงเพศชายแต่ว่าเพื่อให้มีรายการหรือว่าให้อันผู้อันฟังหันฮู้ว่าแม่นหญิงหรือชายแม่นเฮาแยกเพศตามลักษณะนามเนาะอาจารย์
1: เจ้าแม่นเพราะว่าส่วนหลายเป็นยาจะว่าเป็นมีหญิงมีส่วนหลายผมก็รู้สึกว่าดอกวิรสนคืออันท่านนางสหายห้อยเอกนางบัวคำพุทธจันทร์กับผู้สู่ได้ยินว่าวิรสนบัวคำพุทธจันทร์เคยได้ยินบ่ดอกซอน
0: บ่ถ้าว่าเนาะนี่ก็แปลว่าเป็นผู้ชายเด้อาจารย
1: ์
0: เนาะคันว่าใส่ลักษณะนามอันนางนี่ก็สิบ่ฮู้
1: จะใส่จะมีแต่ว่าจะเป็นวิรสนแห่งชาติคือกันนามยศนะนามยศวิรสนแห่งชาติบอกว่าท่านสีทองเนาะก็คือท่านนางบัวคำพุทธจันทร
0: ์
1: เป็นด้วยและจะมีเป็นวิรสนแห่งชาติยินบ่แล้วความเดียวกันนั้นก็ใส่ครับเป็นเงื่อนว่าเป็นการจัดตั้งหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เนาะคือกองพันที่สองมีเด้เป็นบอกกองพันที่สองวิรสนเป็นกระแสเนี่ยนี้ได้ถือว่าเป็นกลุ่มคนส่วนวิรบุรุษนี้ได้บอก ไส้ได้เฉพาะแต่เพศซ้าย
0: แม่
1: เนาะแล้วก็บทไส้ได้เฉพาะแต่ผู้เดียวบทสามารถที่ไปไส้ว่ากองพันที่สองวีรบุรุษได้บทดอกซ้อน
0: บทได้อันนี้นะจะมีลักษณะเฉพาะกว่าเนาะ
1: แมนแมนอย่างนั้นจะมีลักษณะเฉพาะกว่ามีลักษณะคำว่าวีรบุรุษ
0: มีลักษณะรวมแล้วแมนวิลสุนมีรายการทั้งโบแยกเพศทั้งยิงทั้งทรายแล้วก็บแมนแต่บุคคลเท่านั้นกลุ่มกองรวมหมู่ก็สามารถใส่ได้กันวิลบุรุษแมนเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศทรายเท่านั้นขนาดกับเพศหญิงก็ยังได้แยกระหว่างวิลบุรุษและวิลสติเนาะแต่ว่าความหมายนี้มันก็รวมกันในความหมายที่ว่าแมนบุคคลเนาะที่ว่ามีผลงานมีคุณงามความดีต่อประเทศชาตินั่นแหละบ่แม่นว่าทุกคนจะได้รับนามยศว่าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นวีรชนได้เนาะจะต้องมีผลงานที่ใหญ่หลวง
1: แน่นะต่อไปอาจารย์ขอสรุปเนาะขอสรุปเติมสรุปโดยย่อทั้ง2คํานี้คือว่าจะเป็นคําครอบความหมายที่ชื่อถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญมีคุณสมบัติดีเลิศและได้สร้างผลงานหรือคุณงามความดีอันใหญ่หลวงเพื่อส่วนรวมนะบันนี้ความแตกต่างระหว่างวีรชนและวีรบุรุษวีรชนแม่นคนผู้กล้าหาญใส่ได้ทั้งหญิงและชายหรือว่ากลุ่มคนก็ได้เนาะมักใส่เป็นนามยศเนาะส่วนวีรบุรุษก็หมายถึงผู้ชายที่กล้าหาญเน้นเฉพาะเพศชายมักใส่ในประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีหรือว่าการยกย่องท่านผู้นำกระสีนี้คือในนั้นดอกซ้อนวีรชนและวีรบุรุษ
0: เจ้าใส่ให้ถือกรณีมีรายการเนาะบ่สามารถแทนกันได้หมดในทุกกรณีสะกดคำนี่มันเสียงสั้นหรือเสียงยาววิหรือวีอาจารย
1: ์ตามมันอิงตามภาษาปาลีเสียงเดิมจะเป็นวีเนาะว
0: ีลาวเนาะ
1: บัดนี้มาเป็นคำลาวแต่เสียงมันสั่นเข้ากลายเป็นวิละอินบอกกระลาเพื่อนก็ถือว่าเป็นคำเพื่อนว่าเป็นคำมาตรฐานคำมาตรฐานเพื่อนจะใส่เสียงสั่นเนาะคือกับกีฬาเนี่ยดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คำปาลีจะเสียงยาวเนาะกีฬา
0: เจ้า
1: แล้วบัดเฮามาใส่ในชีวิตเกิดจริงแล้วเกิดเป็นคำทางการก็เป็นกีฬาจะเป็นเดียวกับวีรชนเนาะมาเป็นวีรชนเจ้า
0: ว่าให้มีการเข้าใจง่ายก็คือตามเข้าเดิมเนาะถ้าจะเทียบว่าตามเข้าเดิมแม่นเสียงยาวมีรายการเอ่ยแต่ว่ามาสังเกตเบิ่งการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะอันนี้ก็แม่นว่าอิงตามเสียงส่วนหลายได้ไผก็ใช้เสียงสั้นรวมถึงอยู่ในวจนานุกรมก็เลยบันทึกไว้เป็นเสียงสั้นย้อนว่าแม่นตามสังคมที่ใช้เนาะเป็นจำนวนหลายอันนี้แม่นเว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาษามีการหนิงติงเนาะบางเทื่อก็บ่แม่นว่าจะต้องเสมอไปตามเข้าแต่ว่ามันอิงตามการใส่เพราะว่าความหมายมันกระบบเปลี่ยนเป็นบอกอาจารย
1: ์แน่แหละความหมายมันเปลี่ยนก็คือเก่า
0: เจ้าเจ้าได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปหนังสือและตำราอาจารย
1: ์หนังสือและตำรานี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการอ่านบอก
0: เจ้า
1: วิชาความรู้และเอกสารในชีวิตประจำวันนี้ทั้งสองคำนี้มีส่วนเกี่ยวของกันอย่างสนิทแน่นแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และขอบเขตการนำใช้เนี่ยมีโครงต่างและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันดังนี้หนังสือเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าหนังอันนี้ว่าถึงหนังแล้วห้องประชุมเข้าใจล้วนบดอกซ้อน
0: ประ
1: มาณถึงแผ่นหนังซัดที่คนบูฮานใส่มาเขียนหรือจารึกตัวอักษรใส่เห็นบอกสมัยบูฮานเขาจะเอาหนังสัตว์เด็ดมาแทนนั่นเกียร์นะบอกคำว่าหนังและคำว่าซื้อนี้มาจากภาษาจีนเนี่ยดอกตอน
0: อ
1: ืมมาจากภาษาจีนที่หมายถึงหนังสือหรือว่าการเขียนเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นหนังสือก็หมายถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายหรือว่าปึ้มทุกประเภทเห็นป่ะอันนี้หนังสือคำนี้เป็นคำที่มีความหมายกว้าง ที่บอกถึงตัวอักษรเอกสารจดหมายวันเล่มปึ้มทั่วไปบ่ว่าจะเป็นนิยายวารสารปึ้มอานลินหรือว่าปึ้มต่างๆเนาะบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้กำลังฝึกเขียนหนังสือและแต้มผูกอยู่งั้นเห็นบ่เขียนหนังสืออ่านหนังสือเห็นบ่ก็แปลว่าเขียนตัวอักษรบ่ทับซ้อน
0: เจ้าแม่นระบอกอาจารย
1: ์เขียนตัวอักษรอ่านหนังสืออ่านตัวอักษรมันนี่คำว่าหนังสือในบริบทเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเนาะตัวอย่างว่าห้องการได้ส่งหนังสือเชิญหาบรรดาท่านเพื่อเข้าร่วมกองประชุมในอาทิตย์หน้าเห็นบ่ตัวอักษรเวลานี้หนังสือมันจะบ่แม่นหมายถึงตัวอักษรแล้วมันจะกลายเป็นเอกสารหรือว่าจดหมายทางการเห็นบ่ในตัวอย่างหนึ่งในบริบทตึ้มอ่านเนาะทั่วไปเรามานั่งอ่านหนังสือและตึ้มนิยายอยู่ห้องสมุดทุกๆวันเสาร์บางคนก็มาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นบทสอบ
0: แมน
1: ๆอันนี้เห็นบ่ดังนั้นคำว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างวันนี้มาเทียบใส่คำว่าตำราตำรานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาคแม่หมายถึงแบบแผนหนังสือวิชาความรู้หรือว่าปึ้มแบบเนียนสบายอธิบายกว้างออกไปก็เป็นคำสอนที่เนียบเนียงไว้อย่างมีระเบียบเพื่อใส่เป็นแบบเนียนหรือคู่มือคำนี้เป็นคำเฉพาะเนาะส่วนหลายใส่เป็นทางการเนาะเนียนใส่เนื้อในที่เป็นวิชาการหลักการวิธีการหรือว่าคู่มือที่ชื่อเนียบเนียงมาอย่างเป็นระบบเพื่อใส่ในการเนียนการสอนการศึกษาหรือว่าการอ้างอิงเวลาคนขั้วดังตัวอย่างว่านักเนียนควงคนขั้วตำราเนียนวิชาไวยากรณ์เพื่อเกี่ยมสอบสิ่งตัวอย่างหนึ่งแม่กำลังเบิ่งตำราอาหารเพื่อเบิ่งวิธีเฮ็ดเฮ็ดน้ำปูให้แซ่บนัวบ่ฮู้ว่าดอกซ่อนเคยเฮ็ดบ่น้ำปูหรือว่าเคยกิน
0: เคยกินบ่เคยเฮ็ดอาจารย
1: ์ดังนั้นอยู่ในตำราอาหารนี่เพิ่นมีวิธีเฮ็ดน้ำปูเนาะและอีกตัวอย่างหนึ่งหมอยาบูฮานได้นำไส้ตำรายาพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อปิ่นปัวประชาชนอันนี้มันตำราหลังจากฟังอาจารย์อธิบายคำว่าหนังสือกับตำราแล้วสามารถใช้แทนกันได้บ่
0: อันว่าสิใส่แทนกันนี่ทุกกรณีนี่ก็คือสิบ่ได้อาจารย์แต่ว่ามันก็มีบ่อนห่วมกันอยู่ได
1: ้เจ้าครับมันมีบ่อนห่วมกัน
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันห่วมกันอยู่บนใดมันห่วมกันอยู่ว่าเป็นชื่อผู้กระทําที่ใส่บันทึกตัวอักษรขอความหรือความรู้เพื่อให้คนได้อ่านเก็บรักษาหรือว่าส่งต่อเป็นบทอักษร
0: แม่นนี่ห่วมกัน
1: อันนี้มันคือกัน
0: เจ้า
1: เนาะส่วนที่มันต่างกันนั้นหนังสือแมนรูปแบบการบันทึกเนาะหรือว่าตัวอักษรทั่วไปอาจจะเป็นปึ้มเนาะหรือจดหมายหรือว่าเอกสารอันซุ่มมีสามารถเอื้อนว่าหนังสือได้ทั้งหมดเห็นบ่อักษรอันนี้มันหนังสือส่วนตำราแมนเนื้อในความรู้ที่มีระเบียบแบบแผนก็แม่นหนังสือแหละมันหนังสือประเภทที่เงียบเงียงขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนวิชาการหรือคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะเห็นป่ะสอนก็คือว่ามีส่วนกัวพันกันหมายความว่าตำราก็แม่นหนังสือ
0: แม่น
1: แต่ว่าหนังสือบ่แม่นที่เป็นตำรามีแต่บางประเภทเด้หนังสือบางประเภทเท่านั้นสามารถเป็นตำราได้เห็นบ่คือจดหมายหรือว่าเอกสารนี่เป็นตำราได้บ่
0: บ่ได้อันนี้นะ
1: ดังนั้นมันมีอันคือแล้วก็ต่างเนาะในเวลาใส่ไปกินก็มีความหมายเฉพาะของมัน
0: เจ้าแทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์เนาะแล้วก
1: ็แม่น
0: ๆบ่ร่วมกันความหมายก็บ่ร่วมกันก็มีบ่อนบ่ร่วมกันทั้งหมดมีจุดที่ว่าร่วมกันอันสำคัญแล้วแม่นว่าตำรานี่เป็นหนังสือแต่ว่าหนังสือสิเป็นตำราบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าคืออันในกรณีว่าแม่นอันนั้นแม่นสูตรอาหารหรือว่าสูตรปรุงแต่งอันใดอันนึงที่แบบว่ามีรายการของวัตถุดิบอ่ะนะกรณีนี้ว่าเป็นเขียนเป็นตำราไว้เขียนเป็นหนังสือไว้มันห่วมบัดกรณีอาจารย์ยกกันดิหนังสือทางการหนังสือเซินหนังสืออย่างปัจจุบันตำราเซินตำราทางการเป็นบ่ได้อันนี้เทนบ่ได้เนาะสั้นบ่ห่วมนี่มีอย่างเน้นนักอีกบ่อาจารย์หรือว่าพอแล้ว
1: ก็สินี้คือนั่นแหละคิดว่าให้กำให้ได้ว่าหนังสือมันจะมีความหมายกว้างเนาะตัวอักษรนี่ก็ได
0: ้
1: เอกสารก็ได้จดหมายก็ได้หรือว่าปึ้งทุกประเภทล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือเห็นป่ะส่วนตำรานั่นเป็นเพียงแต่หรือว่าเป็นเพียงแต่หนังสือประเภทที่เงียบเงียนขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนทางด้านวิชาการหรือว่าคู่มือการปฏิบัติโดยเฉพาะเท่านั้นหรือว่าตำราเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือว่าสั้นๆ
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ระเบียบกับวินัยคือครูคำต่อไประ
1: เบียบกับวินัยทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดระบบและการปฏิบัติตนของบุคคลหรือว่ากลุ่มคนในสังคมในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันพวกเอามักจะได้ยินสองคำนี้ซ้อนสิกันมันบ่ดับซ้อน
0: แม่นระบบอาจารย์
1: ระเบียบวินัยแต่ในทางภาษาศาสตร์และการนำใช้ตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะระหว่างสองคำนี้ระเบียบนี้เป็นคำนามที่ขับมาจากภาษาคแม่คำเดิมที่ออกเสียงว่าระเบียบเด้หันลิ้นคับแม่มันจากแพงมาเป็นคำลาวแล้วเราก็ออกเสียงว่าระเบียบซึ่งหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือดำเนินการว่าแบบแผนที่วางไว้เป็นทางแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันคำนี้นี่มีลักษณะเป็นข้อกำหนดข้อบังคับข้อตกลงหรือว่าแบบแผนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นกฎเกณฑ์ภายนอกและก็เน้นนักถึงตัวข้อกำหนดเรียกว่ากฎเกณฑ์เช่นว่ากฎระเบียบของเรียนกฎระเบียบการเปรียบซึ่งว่าบรรดาองค์การจัดตั้งหรือว่าองค์กรกำหนดขึ้นมาให้คนปฏิบัติตามดังตัวอย่างว่าพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทโดยเฉพาะแม่นการเข้าการเลิกการหิกกลงเวลาเห็นป่ะหมายความว่าจะแม่นห้องการบอบริษัทบอหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีระเบียบเห็นป่ะในการเข้าการเลิกการนี่บ่แม่นเข้าการช้าเลิกการไวนี่ได้บ่ดอกซอน
0: บ่ได้
1: อันนี้คือว่าผิดระเบียบ
0: ผิดระเบียบแท้
1: เลขตัวอย่างหนึ่งห้องหมอแห่งนี้มีระเบียบห้ามส่งเสียงดังและห้ามเยี่ยมยามคนเจ็บเกินเวลา3โมงเนาะอันนี้เป็นการมีระเบียบมันอยู่ในบริบทการศึกษาเนาะนักเรียนต้องนุ่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้เนาะระเบียบ

0: ต้องมีเขียนขึ้นเป็นมรดกซ่อน
1: แม่นได้เขียนได้กำหนดขึ้น
0: ถึงสร้างขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรคัดเนเห็นปะมันนี่มาเทียบใส่คำว่าวินัยนี่เป็นคำลาวที่ได้เข้ามาจากภาษาบาลีวินัยเนาะวินัยและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าวินัยก็หมายถึงข้อปฏิบัติข้อบังคับให้เฮ็ดตามละเอียดที่กำหนดให้ปฏิบัติวินัยเนี่ยมีลักษณะเป็นคุณสมบัติภายในจิตสำนึกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำนี้เน้นนักถึงพฤติกรรมหรือว่าจิตสำนึกของบุคคลเช่นการมีความรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเต็มใจหรือการควบคุมตนเองดังตัวอย่างว่าการจะประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนและการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอคือหมอดอกซ้อนบางคนน้ำหนักหลายเนาะ80กิโลจริงสินะ90บางคนก็ฮอดร้อยจริงสิอยากประสบผลสำเร็จในการออกกำลังกายหมายว่าลดน้ำหนักตัวลงก็ต้องอาศัยวินัยในการฝึกฝนมันบอกในการออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเพื่อจะให้น้ำหนักลดนะอีกตัวอย่างหนึ่งทหารที่ดีต้องมีวินัยเข้มงวดเคารพคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและก็มีความอดทนสูงเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งพนักงานผู้ที่ละเมิดข้อห้ามจะถือปฏิบัติวินัยตามขั้นตอนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวมปฏิบัติวินัยเล่าชื่อปฏิบัติวินัยเป็นบอกเขาจะใส่เนาะหลังจากอาจารย์อธิบายมาแล้วเห็นบอกวันคือกันและบอนต่างกันของสองคำนี้
1: เจ้าตามที่อาจารย์อธิบายฟังมานี่วินัยนี่อยากหนักกว่าได้อาจารย
0: ์แง่แง่วินัยเพราะว่าระเบียบนี่จะเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรเห็นบ
1: ่แม่นล่ะ
0: ลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นคำเบ้าไปได้เนาะแต่วินัยนี่เป็นการประพฤติเห็นบ
1: ่ประพฤติ
0: การ
1: จิตสำน
0: ึกของตนด้วยการปฏิบัติระเบียบนั่นจึงเอิ้นว่าวินัยเห็นบ่มันใกล้กันสองคำนี
1: ้
0: มันย้อนตามกันอยู่บนว่าระเบียบเน้นอยู่ภายนอกวินัยเน้นอยู่ภายในตัวเขาเอง
1: อยู่ภายในมาจากจิตสำนึกจากจิตสำนึกแต่ว่ามันก็แสดงออกผ่านพฤติกรรมคือแบบว่าบ่ท่าให้ไผมาบังคับได้อาจารย์ครับว่าวินัยนี่นะบ่ท่าให้ไผมาบังคับตัวเองนะคิดได้เองสำนึกได้เองแล้วก็แสดงออกผ่านพฤติกรรมของตัวเองอย่างเคร่งครัดเนาะอาจารย์มันการควบคุมตัวเองเว้าเรื่องจิตสำนึกมันการควบคุมตัวเองตัวเองเป็นผู้ควบคุมตัวเองให้เฮ็ดหรือว่าให้ปฏิบัติเนาะนั้นแต่ว่าระเบียบนี่คือเจ้าเข้าโรงเรียนสิเนาะเจ้าต้องได้ปฏิบัติตามเพิ่นวางออกเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วก็จะเฮ็ดไปตามนั้นแต่ว่าวินัยนี่คือมันตัวเองคิดเองจิตสำนึกตัวเองแสดงออกผ่านพฤติกรรมเองจะมีความนักแน่นหลายนะอาจารย
0: ์แน่นวินัยหมายก็ว่าระเบียบมีแล้วเขาสิมีวินัยบ่หมายก็ว่าวินัยก็เป็นการปฏิบัติระเบียบนะ
1: จ้า
0: เห็นบ่เขาที่สุดการปฏิบัติระเบียบมันก็ขึ้นกับจิตสำนึกของเขาเองนี่บอกคนที่บอกปฏิบัติระเบียบตัวอย่างระเบียบการจราจรหรือว่ากฎจราจรอย่างที่ไฟแดงไฟเขียวมีบ
1: ่มี
0: ไฟแดงแล้วมีคนนั้น
1: ล่วงไป
0: ไม่ล่วงไปใช่ไหม
1: มีอาจารย
0: ์มีมันบอกก็แสดงมาบุญมีดีในมันบอก
1: เจ้า
0: หมายว่าเฮ็ดผิดระเบียบ
1: บ่มีวินัย
0: ผิดระเบียบหมายว่าบุญที่ดีในคุณนั่นไหมบ่มีดีในเข้มงวด
1: แม่นได้อันนี้จะแม่นมีลักษณะเฮ็ดบอกให้เฮาฮู้ว่าแม่นเฮาต้องคิดเองว่าฮอดไฟแดงแล้วนะเฮาต้องได้จอดรถหาซะก่อนเนาะเพื่อปฏิบัติระเบียบโดยที่ว่า

0: ิตใจของเขาหรือว่าจิตสำนึกของเขานี่นะแม่นการปฏิบัติวินัยอย่างหนึ่งก็คือแม่นโตตนเองเนาะอาจารย์แสดงออกผ่านพฤติกรรมเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบจากตนเองมีวินัยเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบถามว่าความหมายคาบเกี่ยวกันบ่แน่นอนอาจารย์มันเกี่ยวกันคาบกัน
1: มัน
0: อธิบายซึ่งกันและกันอีกได
1: ้แน่แหละ
0: แต่ว่ามัน
1: เจ้
0: าอาจารย์ใจเย็นอีกบ้านหนึ่ง
1: เขาจะแจ้งตื่มเนาะอาจารย์ขอสรุปตื่มอีกบ้านหนึ่งทั้งสองคำนี้มันซื่อถึงเครื่องหมาเครื่องมือหรือว่าแนวทางที่ใช้เพื่อจัดความเป็นระเบียบเนี่ยอ้อยและควบคุมพฤติกรรมของคนอยู่ในสังคมเห็นไหมอันนั้นเป็นความเกินมาความหมายที่คือกันวันนี้ความหมายที่ต่างกันระบางระเบียบกับวินัยระเบียบละแมนกฎเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับที่องค์กรหรือว่าสังคมตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่เขียนไว้ให้อ่านและปฏิบัติที่บอกสอนตัวนี้เนาะวันนี้วินัยเด็กวินัยแมนอาการหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการควบคุมตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติภายในจิตใจมันจะต่างกันอยู่บนนี้ระหว่างระเบียบกับวินัยสอน
0: เจ้าอันที่ระเบียบบ่มีก็แม่นคุณสมบัติภายในจิตใจเลยว่าจิตสำนึกนั่นแหละเนาะอาจารย์เนาะ
1: แ
0: ต
1: ่ถ้าว่า
0: คนเฮานี่มดทุกคนหากมีวินัยแล้วโอ้ทุกอย่างมันจะง่ายมีคำขวัญหนึ่งของอนามกองทัพถ้าดอกสันจือบุพิตรเพิ่นว่าความเข้มแข็งของกองระเบียบวินัยคือความเข้มแข็งของกองทัพอาจารย
1: ์
0: นั่นก็แสดงว่ามดทุกคนนะต้องได้มีจิตสำนึกเริ่มต้นจากตนเองเนี่ยเพื่อปฏิบัติระเบียบอะไรอาจารย์
1: งานปฏิบัติระเบียบ
0: เจ้าบัดอีกกรณีหนึ่งที่แฮมไส้มาโอ้เราถูกลงวินัยอันนี้พัดนักกลัวผิดระเบียบพันอีกไดโนอาจารย์เนาะ
1: งานผิดวินัยนะลงวินัยนี่มันย่อมาจากคำว่าถูกลงวินัยเน
0: าะ
1: ถูกลงโทษที่ไปเฮ็ดผิดวินัยที่จะผิดวินัยนะ
0: เป็น
1: บ
0: าเจ้า
1: เป็นจริงว่าถือลงวินัย
0: หรืออีกกรณีนึงเขาก็ใช้ว่าถือระเบียบก็ได
1: ้ได้ระเบียบเราถือระเบียบ
0: ก็หมายความว่าเฮ็ดผิดระเบียบฮะแหละเนาะอาจารย์เนาะจึงถือลงโทษ
1: ระเบียบแม่นเฮ็ดผิดระเบียบ
0: เจ้า
1: แม่นเฮ็ดผิดระเบียบแล้วเพิ่นลงโทษ
0: แต่ว่าแนวใดก็ยามีรายการเทียบแล้วเห็นได้ถึงความหนักความเบาระวางอันน่ะระเบียบกับวินัยเนาะมีบนห่วมกันแต่ว่าจะใส่แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะนั่นคือว่าอันสําราแนวใดสุดนักศึกษาที่อาจารย์ยกขึ้นหรือว่าแต่ละสถาบันก็จะกําหนดสุดนุ่งเฉพาะนะถ้าว่านุ่งบ่ถูกก็แปลว่าเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยเด้อาจารย์ยังบ่ถึงขั้นว่าผิดวินัย
1: หมายว่าบ่มีวินัย
0: บ่มีวินัยบ่มีวินัยเจ้าจึงเฮ็ดผิดระเบียบแต่บ่แม่นผิดวินัยนะมันผิดระเบียบเจ้าบ่มีวินัยผิดระเบียบแต่ส่วนวินัยนี่เป็นความหมายที่หนักแน่นแล้วก็ความหมายลักษณะสูงนี่นะวินัยเนี่ยอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเป็นคุณสมบัติภายใน
1: ว่าเขามีวินัยแหละก็คือว่าหมายว่าทุกคนอยู่ในสังคมมีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ก็ว่าบ่มีปัญหาเลย
0: อ๋อแม่เบาไปเลยอาจารย์ถ้าว่ามีวินัยแล้วเรื่องระเบียบนี่ถือว่าเบาไปเลย
1: แม่
0: เจ้าสั้นใส่ให้ถือกรณีเนาะมีรายการบางกรณีก็มาซ้อนใส่กันเป็นระเบียบวินัยอันนี้แม่นเฮาอยากเน้นตัวระเบียบหั่นเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: คิดว่าคือสิได้แล้วจุดประสงค์กับคาดหมายคือครูคำต่อไป
1: ที่ดอกซ้อนส่งให้อาจารย์นั้นจุดประสงค์กับจุดหมาย
0: จุดประสงค์กับจุดหมายแล้วก็เป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์โอแมนแล้วก็ดอกซ้อนลง
1: มันมีคำหมายกันมันเกี่ยวกันคำว่าจุดประสงค์และจุดหมายนี่เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจทิศทางและผลสะท้อนที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือการเขียนเอกสารหรือว่าเขียนโครงการนี่มักจะเห็นสองคำนี้ใส่คู่กันหรือกับบันเทือกก็ใส่แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการวางแผนเรียกงานมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนักศ ลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าปะสังฆะจากเข้าปาลีเนาะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าปะสงก็หมายถึงต้องการปรารถนามีใจผูกพันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดประสงค์ก็หมายถึงบอนที่ตั้งใจจะคิดให้สำเร็จหรือว่าบอนหวังใส่บอนอยากได้เนาะคำนี้นี่มันแน่นนักถึงเหตุผลเจตนาหรือขั้นตอนการกระทำเพื่อให้บรรลุผลคำนี้คือว่ามาตอบคำถามว่าคิดไปเพื่ออย่างเป็นบอกโดยมีเจตนาแนวใดอันนี้มันจุดประสงค์ดังตัวอย่างมากองประชุมจัดขึ้นในมื้อนี้มีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการประสานงานอีกตัวอย่างหนึ่งลาวเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์อยากขอโทษและอธิบายความจริงให้ทุกคนได้รับทราบเลยตัวอย่างหนึ่งนอนในบริบทการค้นคว้าการทดลองนี่มีจุดประสงค์เพื่อซอกหาประสิทธิภาพของยาตัวใหม่ในการปิ่นปัวพยานให้อันนี้มันจุดประสงค์เนาะบอนที่ตั้งใจจะเหตุให้สำเร็จหรือว่าบอนบังไซบอนอยากได้วันนี้มาเทียบไซกับคำว่าจุดหมายจุดหมายเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดหมายถึงตำแหน่งบอนทีและคำว่าหมายหมายนี่หมายถึงเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจุดหมายก็หมายถึงบอนที่ตั้งความหวังจะไปให้ถึงว่าง่ายๆก็เป็นปลายทางดอกซ่อน มักซ่อนกันเป็นจุดหมายปลายทางกันนี่ดอกคำว่าจุดหมายนี่มันแน่นนักถึงผลงานสูงใส่ขั้นสุดท้ายหรือว่าปลายทางที่ต้องการไปถึงคำนี้นี่ถ้าว่าตั้งคำถามเนาะว่าเป้าหมายจุดสุดท้ายเป็นยังเป้าหมายสุดท้ายเป็นยังไปฮอดจุดใดเห็นไหมคำถามที่ใส่กับจุดหมายดังตัวอย่างว่าการได้ครับขึ้นไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศถือเป็นจุดหมายสูงสุดในชีวิตการศึกษาของเราของคำแดงนะอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากขับรถมาเป็นเวลา5ชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเลยตัวอย่างนี้ในบริบทการเกิดธุรกิจเนาะทีมงานของพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งไว้ในปีนี้อันนี้เป็นจุดหมายพวกเขามักใส่เรื่อยๆบอกคำว่าจุดหมายกับสอด
0: แม่นละอาจารย์ใส่เรื่อยแท้ๆ
1: คือกันกับที่ประสงค์ใส่เรื่อยโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าต้องมีคำว่าจุดประสงค์หัวข้อจุดประสงค์ต้องมีแม่นบอก
0: แม่น
1: ส่วนจุดหมายนี่ก็แม่นการเดินทางจุดหมายของพวกเขาจะไปควาดใส่ดูสิจุดหมายของเขาแม่นคุณละถูกสลีตัวอย่าง
0: ใส่ใส่หลายทุกเอกสารที่เขาเขียนหรือว่าสร้างขึ้นนี่ต้องมีจุดประสงค์ก่อนอาจารย์มีต้องมีจุดประสงค์รวมถึงใบเสนอใบคำห้องโอ้ยทุกอันเลยคันบ่มีจุดประสงค์นี่เฮ็ดจังได๋ผู้อื่นสิฮู้ว่าเฮาเฮ็ดมาเพื่อหยังนี่นะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: บัดนี้อาจารย
1: ์ครับ
0: เทียบให้ว่าคันว่าแทนกันนี่ดิเป็นไปบ่ได้เนาะอาจารย์บ่สามารถใส่แทน
1: บ่ได้หมายก็ว่าที่ว่าจุดประสงค์ค่อยแม่นไปหลวงพระบาทเนาะจุดประสงค์การเดินทางเพื่อนี่แม่นไปฮอดหลวงพระบางได้บ่
0: จุดประสงค์การเดินทางที่นี่ไปฮอดหลวงพ่อบางอ่ะก็พอได้อยู่อาจารย์ก็เข้าใจอยู
1: ่บัดนี้จุดหมายปลายทางของข่อยเลยเนี่ยหลวงพ่อบาง
0: เอออันนี้พอดคักบ่ทันได้คิดเออ
1: ตัวนั่งเข้าบ่สู่ใต้แต่บ่จุดประสงค
0: ์อีกใส่เนี่ยอาจารย์เล่าคำถามคืนอีกบาทนึงว่าตอบจุดประสงค์หันแม่นแล้วได้เออคำถามของจุดประสงค์หันแม่นหยังคำถามของจุดหมายแม่นหยัง
1: จุดประสงค์หันแล้วแม่นคำถามจะแม่นเฮ็ดไปเพื่อหยัง
0: เออเฮ็ดเพื่อหยัง
1: มีเจตนาแนวใดนะเฮ็ดไปเพื่อหยังตัวอย่างกองประชุมมื้อนี้จัดขึ้นมันมีจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือกันนี่มาตอนนี้ก็ตอบคำถามมาเฮ็ดไปเพื่อหยังอ้าวจะเฮ็ดไปเพื่อมาปรึกษาหารือกันเด็ด
0: เจ้าบัดคำถามของจุดหมายแบบนี้นะ
1: วันนี้จุดหมายมันเป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังยินบ่จะไปฮอดจุดใดยินบ่เป้าหมายสุดท้ายแม่นหยังเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเจ้าแม่นหยังตัวอย่างบางคนก็ตอบว่าจุดหมายในชีวิตของข่อยแม่นเป็นเศรษฐีว่าสัตว์หรือว่าเป็นนักเขียนผู้มีชื่อเสียง
0: เจ้า
1: อย่างนี้นะ
0: มันก็สามารถแชร์เรียนกันได
1: ้บัดนี้ว่าไปฮอดจุดใดนะจุดหมายการเดินทางของเฮาเทื่อนี้แม่นกุหลาบปงสลีเห็นบ่
0: เจ้า
1: จะไปฮอดจุดใดเด้ตรงหมาย
0: เจ้าเออมันก็จะใช้กรณีเฉพาะเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้แต่ว่าเอาอีกคู่คําโตไปเป้าหมายกับคาดหมายอาจารย์เบิ่งว่ามันสิมาวนเวียนหากันอีกบ่นี่นะอาจารย
1: ์เจ้าเป้าหมายกับคาดหมายคำว่าเป้าหมายและคาดหมายเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการกำหนดทิศทางและกับผลสำเร็จที่ต้องการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการบริหารเหยียดงานหรือการสร้างเอกสารหรือว่าโครงการมักจะเห็นสองคำนี้ใช้คู่กันหรือเคยบางครั้งก็ใช้แยกซับซ้อนกันนะดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นบ่
1: แต่ตามหลักภาษาศาสตร์ในการบริหารจัดการมันมีโครงสร้างและจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างนี้เป้าหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเป้านี่ก็หมายถึงบ้อนหมายจุดที่จะเล็งใส่และคำว่าหมายก็มีความหมายว่าเล็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเป้าหมายก็มีความหมายว่าจุดหรือทิศทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงคำนี้มันเน้นหนักถึงทิศทางจุดสูงหรือผลสำเร็จในภาพรวมมักเป็นลักษณะนามธรรมหรือว่าทิศทางใหญ่เป็นว่าเป้าหมายชีวิตเห็นไหมเป้าหมายการพัฒนาอันนี้มันอธิบายอยู่ในลักษณะนามธรรมในดอกซ้อน
0: อ
1: ันตัวนี้นี่เป็นเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์จะยกตัวอย่างมาขึ้นมาอีกเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของข่อยคือการมีธุรกิจส่วนตัวและมีเวลาให้กับครอบครัวเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเป็นธุรกิจส่วนตัวและมีเวลากับครอบครัวอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทได้กำหนดให้กลุ่มวัยหนุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตัวอย่างในบริบทการพัฒนาเนาะรัฐบาลได้วางเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนเห็นป่ะ
0: yeah.
1: อันนี้มันเป้าหมายที่ใช้ในลักษณะนามธรรมและนอกจากนั้นเป้าหมายยังหมายถึงคนหรือสิ่งที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช่นว่ากองปืนใหญ่ได้ยิงไปถึงเป้าหมายศัตรูตามจุดยุทธศาสตร์และพร้อมเดียวกันนั้นคำว่าเป้าหมายยังมีความหมายที่ว่าผู้ที่การจัดตั้งในความสนใจในการขยายเป็นบรรทุกซ้อนเป็นมาขั้นแดงเป็นเป้าหมายมหาชนผู้ก้าวหน้าของหน่วยพักของการตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นผู้ประทำหลายกลัวเน
0: า
1: ะเป็นบอกเป้าหมายในการถือโจมตีเป้าหมายมหาชนอย่างที่นะอันนั้นเป็นเป้าหมาย แต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าคาดหมายคาดหมายนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคาดหมายจึงมาคิดไล่ล่วงหน้าประมาณหรือวัฒนีและคำว่าหมายที่มีความหมายบะเร็งจุดใส่กำหนดไว้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นคาดหมายก็มีความหมายว่าบอนทีกำหนดไว้เรียกว่าบอนทีกำหนดไว้อธิบายกว้างออกก็แมนผลหรือว่าตัวเลขที่ได้คิดไรหรือประมาณการไว้ล่วงหน้าว่าจะให้บรรลุได้คำนี้คำว่าคาดหมายเน้นนับถึงตัวเลขปริมาณหรือว่าเกณฑ์การวัดแท้ที่คาดว่าจะให้ได้มักเป็นผู้ประชันที่มีตัวเลขอยู่ขอบเวลาสักเกณฑ์เช่นว่าคาดหมายให้ได้ห้อยส่วนห้อยวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในปีนี้บริษัทจะเพิ่มยอดขายให้ได้ตามคาดหมายที่วางไว้คือให้สูงกว่าปีผ่านมา 20% อีกตัวอย่างหนึ่งคาดหมายของผลผลิตเข้าปีนี้เฮกต้าหนึ่งต้องให้ได้5ต้นอีกตัวอย่างหนึ่งอีกคาดหมายสูงสุดในการปลุกระดมรับบริจาคเลือดในปีนี้ให้บรรลุ 68,000 ถุงลาตัวอย่างสุดท้ายเนาะกระทรวงสาธารณสุขบรรลุคาดหมาย9ตัว4วัดของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพยังบอกดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป้าหมายกับคาดหมายความหมายคือหรือต่างกัน
0: ต่างกันนะอาจารย์บ่คือบ่คือ
1: แล้วก็บ่มันจะมีจุดคือกันจุดคือกันของ2คำนี้ก็แม่นซื่อถึงทิศทางหรือผลสำเร็จในอนาคตที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนไปหาแต่สองคำนี้จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่บนว่าเป้าหมายแมนทิศทางหรือจุดสูงที่เขาตั้งใจจะไปถึงเน้นที่ภาพรวมและเจตนาส่วนคาดหมายแมนตัวเลขหรือเกณฑ์ปริมาณที่เขาประมาณการไว้ว่าจะเฮ็ดได้เน้นใส่ตัวเลขเป็นสำคัญ
0: อ
1: ีกเนาะจะมีขึ้นเท่านั้นระหว่างเป้าหมายและคาดหมาย
0: เอาทั้ง3มาถ้าว่าเว้าทั้ง3ก็บ่คือกันจักอันเด้มีรายการจุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายนี่นะจุดหมายนี่แม่นบนที่เฮาตั้งความหวังไว้ว่าจะไปให้ถึงเนาะส่วนเป้าหมายนี่แม่นอันน่ะผลสำเร็จที่เฮาจะไปให้มันฮอดแม่นบ่อาจารย์แล้วก็คำนี้นี่
1: เป็นแนวจุดอาจจะแม่นคิดทางว่าจุดสูงที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน้นอยู่ภาพรวมและเจตนาของเฮาเนาะอันนี้มันความหมายทั้งนามธรรมเนาะนามธรรม
0: หมายความว่าคำเป้าหมายนี่เนี่ยมันมีหลายความหมายเนาะบนที่ห่วมกันก็หักมีห่วมกันก็แม่นทิศทางหรือว่าจุดสูงที่จะไปให้ถึงค่ะแหละแต่ว่าเป้าหมายในการถูกโจมตีจังซี่นะมันบ่ฮวมเลยได้เนาะบุคคลที่เฮาจะสร้างคือตัวอย่างว่าอาจารย์ยกเนาะเป้าหมาย
1: มหาชน
0: มหาชนผู้ก้าวหน้าที่จะเข้าองค์การจัดตั้งมหาชนต่างๆมาศึกษาเนาะอันนี้จะบ่ฮวมกันส่วนคาดหมายนี่ก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนแม่นบอนที่กำหนดไว้โดยว่ามีตัวเลขแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนอันที่เพิ่นว่าบรรลุคาดหมายก็หมายความว่าเฮาตั้งไว้ว่าเท่าใดเนาะอาจจะ9ปีนี้เฮ็ดได้10ก็บรรลุแล้วก็ลื่นคาดหมายอีกหรือว่าระยะเวลาเฮากำหนดไว้แต่2ปีบางเทื่อนี่เฮ็ดได้แต่ปีครึ่งก็แม่นบรรลุได้เกินคาดหมายแล้วจังซี่นะเน
1: า
0: ะอาจารย์
1: แน่เจ
0: ้าใจแยกมาแนวนี้แล้วถึงว่าจะมีบอลรวมกันแต่ว่ามันก็จะมีกรณีไส้เฉพาะที่ว่ามันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีนะมีรายการ
1: แน่เจ้า
0: อาจารย์อยากมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ
1: ่ก็สิมีขึ้นแน่นอนดอกซ้อน
0: เจ้าคิดว่า
1: ที่จะว่ามันก็ทั้งจุดหมายเป้าหมายจุดหมายก็แม่นบอนที่เฮาจะไปเนาะ
0: เจ้า
1: จุดหมายส่วนเป้าหมายก็แม่นบอนที่เฮาตั้งใจจะไปให้ถึงเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้กันอยู่เนาะอาจารย์เนาะบอนกรณีนี้น่ะใกล้กันอยู
1: ่แม่นใกล้กันอยู่แต่ว่าอันนั้นเฮาจะบ่ใส่ว่าเป้าหมายของเฮาแม่น หลวงพระบางต้องให้น้องเมียนปุ่งสลีบ่ได
0: ้เด้มัน
1: เพิ่นจะจุดหมายเวลาเดินทางนะเขาจะใส่เป้าหมายบ่ได้
0: เจ้า
1: อันนี้เป้าหมายก็แม่นส่วนหลายมันใส่อยู่ในแผนการโครงการเขาจะใส่เนาะส่วนคาดหมายมันก็ต่างไปเนาะแต่ว่าเป้าหมายกับจุดหมายก็จะใกล้ๆกันแต่ว่ากะมันก็มีอันต่าง
0: เจ้าก็แทนบ่ได้ทุกกรณีเจ้าคิดว่าคือสิแจ้งแล้วมีรายการขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี้ยังมีตารางพบกันอีกวันศุกร์เนาะ
1: เจ้าพบกันใหม่วันศุกร์เนาะ
0: เจ้าสุขดีอาจารย์
1: เจ้าสุขดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพที่เพิ่นเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงละเอียดในรายการนั้นและคำศัพท์มื้อนี้นี่ดอกซ้อนคิดว่ามันติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทุกคำเลยหลายกว่ามูที่ใส่เรื่อยๆนี่ก็แม่น4คำสุดท้ายที่สนทนากับอาจารย์คือจุดหมายคาดหมายขออภัยจุดประสงค์จุดหมายเป้าหมายแล้วก็คาดหมายฟังเบิ่งแบบผิวเผินก็คือว่ามันคือกันแหละใช้แทนกันเวลาเว้าสำเร็จสำนึงก็หากพอเข้าใจแต่ว่านี่แม่นการสนทนาที่ละเอียดและอาจารย์ก็ได้อธิบายชี้แจงใจแยกอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเนาะใกล้กันซ้ำใดแต่ว่ามันก็บ่แทนกันได้ทุกกรณีเนาะคันมันแทนก็ได้หมดมันก็ความหมายคือกันอ้อยต้อยนะใช้คำเดียวแต่ว่าอันนี้ก็บ่แม่นเนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้คิดว่าเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จะได้รับความรู้บ่หลายก็น้อยเนาะจากการสนทนาในมื้อนี้ให้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนแก่มีรายการเพื่อการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกรณีเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้จะให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขสุขดีเกิดเป็นของคนมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ชีวิตมีขึ้นมีลงขึ้นจะได้หลงลงจะได้ท้อถอยจงตั้งใจในนาทีการงานด้วยความอดทนสุขสบายดีมีรายการคิดฮ้อยคิดถึงทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่กับอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเนาะอยู่เป็นเพื่อนท่านในค่อยคํายําแรงรายการอาทิตย์อัสดงนี้ก็นําเอาเสียงเพลงจังครับจังลําตอนฝากบิดรายการก็อย่าลืมทักทายสบายดีกันเข้ามาได้ที่020-5235-5414ยินดีต้อนรับบิดรายการทุกท่านเวลานี้หลายคนเดินทางกับเงินกับสารบางคนเดินทางไปเวียกไปงานเพราะว่าการเฮ็ดเวียกงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนเฮ็ดเวียกตอนเช้าแล้วยังบ่พอต้องเฮ็ดเวียกตอนกลางคืนอีกเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งเพื่อหยังล่ะตัวนี้ทุกคนฮู้ดีเนาะว่าเพื่อหยังก็แน่นอนเพื่ออนาคตเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออยากให้มันมีอยู่มีกินมีเงินมีสารมีรถมีลางพานะมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันมีเงินฝากไว้ให้พ่อแม่และครอบครัวที่อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองของคอยลูกเต้าในแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละเดือนนั่นซะการสร้างสาพัฒนาตนเองนี่มันก็อยู่บนพื้นฐานแห่งการมีสติระมัดระวังท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเดินทางเนาะยนต์ยานพาหนะหลายคนมาใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่นครหลวงเมืองจันทน์แบบนี้นี่โอ้ก็ถือว่าบ่ธรรมดาสร้างฝันของตนเองหรือว่ามาหอบฝันมาแต่บ้านแต่เมืองเพื่อมาตั้งรักตั้งฐานอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หลายคนมาหำมาเฮียนแล้วก็เฮ็ดเวียกอยู่พี่เลยหอบความฝันมาเพื่อมาสร้างอนาคตที่ดีงามอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์จังสั้นว่าปัญหาเรื่องการเดินทางกันให้มีสติการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่มันนำความสูญเสียที่บ่พึงปรารถนาให้กับหลายคนข่าวผ่านมานี่บาดเจ็บสาหัสกระดูกหักแข้งหักขาหักนอนเจ็บนอนป่วยบางคนเสียฮอดชีวิตเห็นบ่ไปบ่ถึงฝันถึงว่าบาดเจ็บไปแล้วมีชีวิตอยู่กะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้กลายเป็นภาระในบาดนี้ท่านผู้ฟังเอาเงินคำกำแก้วใส่ละมาใส่มาจ่ายในแต่ละมือแต่ละวันคาบเข่าแต่ละคาบเห็นบ่ความยุ่งยากโอ้ยบ่อยากพรรณนาแต่คิดว่าหลายชีวิตก็พบแล้วก็ผ่านพ้นมาละแต่หลายชีวิตกำลังจมอยู่กับปัญหานี้ก็มีจังสั้นจึงว่าผู้ที่บ่เกิดก็ขออย่าให้เกิดบ่อยากให้เกิดก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนคอยไปคอยมามีสติในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเวียกอะไรก็มีความเสี่ยงหมดถ้าว่าขาดสติถ้าเฮามีสติความเสี่ยงนั่นก็บ่มาหาเฮาหรือว่ามีความปลอดภัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาด้วยความปรารถนาดีจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHzมื้อนี้ก็มีเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับฟ้าห้องฝนตกเดินทางปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุนะพวกเขาก็มีสำหรับคนย่างนี่คนขี่รถจักรคนขี่รถใหญ่แบบนี้นี่พี่สิมีสติแนวใดเดินทางแนวใดจึงจะปลอดภัยถึงว่ามันจะเป็นเรื่องน้อยๆแต่เบิ่งข้ามมันบ่ได้ท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดแล้วมันนำความเสียหายหลายอย่างให้กับตัวท่านบ่ได้ส่งความเสียหายอย่างให้กับคนอื่นได้ตัวเฮาคนมูมัดแม่นบ่เช่นว่าบาดเจ็บบ่สิเฮ็ดแนวใดเฮานี่ล่ะบาดเจ็บไปโรงหมอปิ่นปัวเงินค้ำกำแก้วต้องได้ใช้ได้จ่ายเสื้อสีกลับคืนมามีชีวิตกลับคืนมาปกติก็โทษบ่ธรรมดาเนาะเอาจักหน่อยจะเว้าเรื่องนี้สู่ฟังเนาะว่าการมีสติบ่ให้เกิดอุบัติเหตุบ่ว่าคนย่างบ่ว่าคนขี่รถจักรบ่ว่าคนขี่รถใหญ่นี่เฮาสิมีสติกันแนวใดติดตามมาฟังได้จักหน่อยตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ท่านกำลังฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐท่านผู้ฟังกระคู่น้ำกันว่าฟ้าห้องฝนตกเห็นได้เดินทางมีความปลอดภัยห่างไกลจากอุบัติเหตุสำหรับคนย่างและผู้ขับรถจักรเด้สั้นเวลาออกเดินทางใช้รถใช้ถนนบางเส้นทางมืดทั้งเบิ่งบ่เห็นเส้นทางมันมืดแม่นบ่ท่านผู้ฟังสั้นว่าทางรายการพวกเฮานี่ก็มีความฮู้ความปลอดภัยในยามฝนมาเว้าให้ทุกคนได้ฟังบ่ว่าจะเป็นคนย่างบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถจักรบ่ว่าจะเป็นคนขี่รถใหญ่ฟังไว้บ่เสียหายรับรองว่ามีความปลอดภัยแน่นอนท่านผู้ฟังเฮาจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับคนย่างก่อนท่านผู้ฟังย่างแนวใดบ่ให้ล้มบ่ให้เปียกและปลอดภัยอันที่1แม่นอย่านุ่งเสื้อผ้าที่มีสีมืดมัวท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วว่ายามฟ้ายามฝนมันก็มืดกับมัวดำปื้ออยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีดำหรือว่าสีมืดเพราะคนขับรถจะเห็นเฮานี่ยากหลายถ้าเป็นไปได้ให้ใส่เสื้อผ้าสีสดใสหรือมีเสื้อฝนสีสว่างแจ้งอย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะย่างเวลาฝนตกนี่ตาเฮาก็ต้องระวังทางแม่นบ่อย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะตกคุ้มเหยียบบวกน้ำขังหรือว่าถูกรถนี่เหยียบน้ำใส่เด้อันนี้ก็ต้องมีสติถัดมาแม่นระวังทางมืดเพื่อนทางย่างขัวข้ามทางหรือว่าทางม้าลายเวลามีฝนตกนี่มันจะปะปนกับพวกขี้ตมขี้ตะเละต่างๆนั่นท่านผู้ฟังจะเกิดมีความมืดอย่างหุนแหงให้ย่างซาซ่าและระมัดระวังอย่าเฝ้าอย่าฟังบางคนเฝ้าฟังแลนแน่ย่างแน่บ่สิบ่ระมัดระวังมืดก้นขี้ทางหรือแขนค่ำเฮ็ดให้ดูกแหงดูกแตกดูกก้นแหงดูกก้นแตกแข้งขาและอื่นๆอีกเห็นบ่ปัญหาตามมาลดกั้งคันโฮมแล้วต้องเห็นทางอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเวลากั้งคันโฮมนี่นะถ้าถือคันโฮมตำโพดมันจะบดบังสายตาเฮ็ดให้เบิ่งบ่เห็นทางระวังต่ำคนอื่นหรือว่าต่ำเสาไฟฟ้าได้บางคนนี่กั้งคันโฮมก็ก้มย่างไปสุดท้ายไปตกคุ้มไปต่ำคนอื่นสุดท้ายไปตกคุ้มไปต่ำคนอื่นบางเถื่อคันโฮมก็ไปถือคนอื่นหรือไปต่ำเสาฟืนเสาไฟไปซะแหละก็ต้องระมัดระวังเนาะเอาบัดนี้เว้าเรื่องรถ2ล้อก็คือประเภทพวกรถจักรเนี่ยท่านผู้ฟังฝนตกยาซักซ่าต้องระวังเป็นพิเศษนะเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางเด้อโดยเฉพาะยางรถถ้ายางรถเกี้ยงหรือดอกยางมันหมดแล้วนี่อย่าขี่ลุยน้ำฝนเด็ดขาดท่านผู้ฟังเพราะมันจะมืนเฮ็ดให้รถนี่เจิดเสียหลักเสียการควบคุมได้ง่ายและอาจจะล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้สุดกันฝนต้องพร้อมพวกเสื้อกันฝนทั้งหลายนะอย่าใส่เสื้อกันฝนแบบเสื้อคลุมยาวๆขี่รถไปพึ่งวับพึ่งวับแบบนี้นะถ้าว่ามันปิวไปปิวมาเว้าบ่ได้มันอาจจะเข้าไปพันล้อรถหรือโซ่เฮ็ดให้รถนี่ล้มได้แนะนำให้ใส่เสื้อกันฝนแบบแยกสุดส่งตั้งหากเสื้อตั้งหากนี่จะมีความปลอดภัยกว่าท่านผู้ฟังเปิดไฟตารถจำเป็นบ่อันนี้ก็จำเป็นคือกันท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นตอนกลางเว้นที่ฝนตกหนักเฮ็ดให้ทัศนียภาพการเบิ่งเห็นมืดมัวให้เปิดไฟหน้ารถเพื่อให้รถใหญ่คันอื่นเห็นเฮาอย่างจะแจ้งรถจักรนี่ต้องเปิดได้ผู้ว่าขี่มาสวนกันเมื่อมันมืดมันมัวหลายบ่เห็นอาจเกิดอุบัติเหตุได้เปิดรถถ้าว่าฝนตกแห้งบัดนี้เว้าเรื่องหยุดรถเด้หยุดรถและเหยียบเบรกให้ถูกวิธียากำเบรกหน้าแห้งเกินไปในเวลาที่เฮาผ่านน้ำไหลทั้งๆนะท่านผู้ฟังเพราะจะเฮ็ดให้รถนี่มันมีการสไลด์และล้มได้ง่ายหรือว่ารถเจือก

หรือว่าท่อน้ำที่เปิดฝาไว้อยู่แบบนี้นะอาจเกิดอุบัติเหตุได้เอาอันนี้ก็เว้าให้ทุกท่านได้หับฟังน้ำกันเกี่ยวกับคนยางมีสติในใดบ่ให้เกิดอุบัติเหตุรถจักรมีสติในใดในการขับขี่เวลามีฟ้ามีฝนบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังกันตื่มเกี่ยวกับขับรถใหญ่ให้ใจเย็นๆร่วมกันสร้างถนนให้มีความปลอดภัยเรื่องราวนี้จักหน่อยติดตามมาฟังน้ำกันตอนนี้เส้นทางมนต์สินฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักกันแล้วเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยเติมเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มวลๆเนาะเสียงเพลงจากทางรายการกับฝากความคิดฮอดคิดถึงเป็นรายการสุขุสุคนกำลังเดินทางกำลังฟังทางวิทยุอยู่กับมีฟังอยู่เฮือนอยู่ซานหรือฟังอยู่น้ำตลาดตะลีฟังอยู่หัวอยู่สวนอยู่ใส่ก็แล้วแต่มีรายการในนครหลวงมิ่งจันต่างแขวงขอท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละวันการเดินทางกันไปกันมามีความปลอดภัยสุขใดบ่ทอเวลาสุขกับเงินกับสารแม่นบ่ท่านผู้ฟังความสุขของคนมันก็มีความแตกต่างกันไปบางคนก็ว่ามีเวียกให้เฮ็ดมีเฮือนให้กับมีคนให้คิดฮอดอันนี้ก็มีความสุขแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็ขอซอกขอหาขอใส่กำลังจิตกำลังกายซอกหาแต่สุขอีกอันนึงถึงว่าเฮาสิหังมีซำใดแต่ห่างกายมันไปบ่ได้ย่างบ่เป็นบ่สินี่ก็บ่แม่นสุขละอันนั้นเป็นทุกข์ละถึงว่าเฮาสิลำบากแต่ว่าห่างกายยังแข็งแรงยังมีโอกาสที่จะซอกหาเงินคำกำแก้วมาจุนเจือครอบครัวมาเฮ็ดให้ชีวิตดีขึ้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังทุกข์อยู่แล้วผัดมาเจ็บไข้ได้ป่วยย้อนความประมาท1ขับรถใบดื่มสิ่งของมึนเมาประมาทในการใช้ชีวิตพันแห้งจนไปตื่มอันนี้ก็ต้องมีสติคือกันท่านผู้ฟังเอาบัดนี้เฮามาเว้าเรื่องการขับรถให้มีความปลอดภัยในระยะมีฟ้ามีฝนเนาะท่านผู้ฟังบางทีนี่ก็เว้าเรื่องคนยางเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยขับรถจักร2ล้อเฮ็ดจังได๋จะปลอดภัยบัดนี้มาเว้าเรื่องรถใหญ่การขับรถใหญ่ก็ให้ใจเย็นๆแล้วท่านผู้ฟังห่วมถนนหนทางกับหมู่คู่ก็ให้มีความปลอดภัยเนาะเป็นนั่งอยู่ในรถใหญ่นี่ท่านรู้สึกเป็นจังได๋สบายแม่นบ่แอร์เย็นๆฟังเพลงม่วนๆอาจจะลืมไปว่าทางนอกมันอันตรายซำใดแม่นบ่ท่านผู้ฟังคนขับรถใหญ่นี่มักคิดว่าตนเองนี่ปลอดภัยเสมอท่านผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนมีหลังคาบังแดดบังฝนแม่นบ่แต่ความจริงแล้วความเสี่ยงก็สูงคือกันได้ถ้าว่าขับรถบ่ระมัดระวังสั่นมาเบิ่งข้อควรปฏิบัติที่สำคัญสำหรับรถใหญ่นำกันว่าควรจะปฏิบัติแนวใดเพื่อมีความปลอดภัยในยามฝ่ายามฝนดีไซน์รถสะดุลห่วมกับหมู่คู่ตามถนนหนทางทั่วไปเกี่ยวกับรถใหญ่หน้าตาต้องไวใจต้องเย็นเพื่อนว่าเขาจะเริ่มต้นเกี่ยวครับฟอยปัดน้ำฝนต้องดีแล้วดูฝนก็ต้องกวดเช็คฟอยน้ำฝนให้ดีพอถ้าปัดแล้วเป็นห้อยหรือว่าปัดน้ำบ่หมดนี่มันก็จะบังสายตาเวลาขับรถตอนกลางคืนมันบอกโอ้คือมันมัวเบิ่งคือว่ารถไก่อยู่บัดสะดือกมาบัดเอาบ่ทันละแนวนี้ก็มีได้ท่านผู้ฟังอันถัดมาแม่นรักษาระยะห่างให้หลายกว่าเก่าเวลายามฝ้ายามฝนเนาะเวลาน้ำท่วมขังน้ำถนนหนทางระยะการเบรกของรถเนี่ยจะแก่ยาวขึ้นกว่าปกติดังนั้นอย่าขับขี่รถของตนเองนี่ติดก้นรถคันอื่นเด็ดขาดใกล้ๆแบบนี้นะให้ห่างจากคันทั้งหน้า2หา3เท่ากว่าเวลาปกติบัดนี้มาเว้าถึงอย่าเปิดไฟฉุกเฉินหลายคนนี่เข้าใจว่าเวลาขี่รถกลางคืนมีฝนตกหรือว่ากลางเวียนมีฝนตกแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินมากไปนะท่านผู้ฟังข้อนี้สำคัญหลายอยากให้มีรายการได้เอาใจใส่หลายคนมักเปิดไฟฉุกเฉินไฟกระพริบมากฮั่นนะซึ่งเวลาฝนตกนี่ก็มักจะเห็นเรื่อยๆซึ่งความจริงแล้วมันเฮ็ดให้คนขับอยู่ทั้งหลังนี่ล้ายตาได้ท่านผู้ฟังและเบิ่งบ่เห็นสัญญาณที่แท้จริงที่เฮาอยากจะหยุดรถหรือว่าจะเลี้ยวรถซั่นซะถ้าซั่นว่าให้เปิดเฉพาะตอนรถตายรถมันไปบ่ได้เนาะหรือว่าจะเป็นรถตายอยู่กลางทางหรือว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินต่างๆแท้ๆจึงเปิดขึ้นถ้าฝนตกนักเบิ่งหยังบ่เห็นแท้ๆนี้ก็แม่นสามารถที่จะเปิดไฟตัดหมอกได้หรือไฟตาหน้ารถปกติได้ท่านผู้ฟังแล้วก็จอดพักอยู่ปั๊มน้ำมันบ่หรือว่าบนที่ปลอดภัยเห็นจะดีกว่าจอดไว้อยู่แคมป์ทางหลายคนเนาะเวลารถมันไปบ่ได้บ่มันตายไปสินะจอดไว้อยู่แคมป์ทางสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุรถก็จะมาต่ำเอาทั้งหลังเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็เป็นโทษย้อนเนาะระมัดระวังตื่มระวังน้ำฟุ้งใส่คนอื่นอันนี้ก็สำคัญคือกันเนาะเวลาขับรถผ่านเขตชุมชนหรือบอนที่มีคนยางหลวงหลายนั้นก็ให้ลดผ่อนความไวลงอย่าขับขี่ไวจวดๆไปจนน้ำฟุ้งใส่คนอื่นเป็นให้คนยางหรือว่าคนขับรถจักรนี่เปียกเพราะว่ามันเป็นการขาดมารยาทหรือว่าเสียมารยาทแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะนี่มีรายการได้คนคิดน้ำกันฝากข้อคิดตอนท้ายก็คือบ่ว่าเฮาจะเป็นคนยางคนขับรถจักรคนขับรถใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดในยามฝนตกนี่ก็คือความบ่ประมาทและการมีน้ำใจให้กันให้อภัยซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังบ่ใดไปซ่าก็ให้ไปซ่าน้อยนึงลงนะเพื่อให้ทุกคนนั้นกับเงินกับสารด้วยความปลอดภัยและพบพ่อหน้าคนในครอบครัวด้วยความหักและหอยยิ้มนี่ก็ฝากเอาไว้คิดน้ำกัน
เอาตอนนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: ระวังระวังยุงลายยุงลายห้ายกว่าเสือ
1: เป็นอย่างจริงว่าสั้นมันห้ายกว่าเสือแนวใด
0: เสืออยู่ในป่าแต่ยุงลายอยู่ในและนอกเขื่อนของท่านเสือย่านคนบ่กล้าเข้ามาบ้านแต่ยุงลายบ่ย่านไผเสือบินบ่ได้แต่ยุงลายบินไปกัดและแพ้เสือไข้เลือดออกให้หลายคนแต่ละปีเกือบบ่มีข่าวเสือกัดคนตายแต่ยุงลายกัดคนตายหลายสิบลายย่นไข้เลือดออก
2: ฮู้เดี๋ยวนี้มาช่วยกันกับแดกยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ท่านกำลังฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เว้าเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มีรายการได้ฟังเนาะคนยางเฮ็ดแนวใดจะมีความปลอดภัยรถจักรแนวใดจะมีความปลอดภัยและผู้ขับรถใหญ่แนวใดจะมีความปลอดภัยอันนี้เฮาเว้ากันเรื่อยๆตามที่สังเกตที่ผ่านมานี้เนาะรถจักรจะเกิดอุบัติเหตุหลายกว่าหมู่มัดตามท้องถนนในขอบเขตจุประเทศสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตแม่นรถจักรรถใหญ่นี่ก็น้อยนาเนาะน้อยนักน้อยนาที่จะเสียชีวิตส่วนอาจจะเป็นรถจักรถึงว่าจะใส่หมวกกันกระทบแต่ว่าใส่บ่ดีเนาะหมวกกันกระทบนี่นะบางเทื่อหัดค้างนี่บ่หัดซ้ําบางคนก็หัดลมๆบัดเกิดอุบัติเหตุมานี่มันหลุดออกนะหมวกนะคําว่าหมวกยังอยู่นี่นะถือว่าคนเฮาเกิดอุบัติเหตุเด้อเว้าได้ว่าแขนหักขาหักนี่ยังบ่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าหัวเนี่ยถูกกระทบน้อยนึงเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีสูงจังซั่นเป็นหยังจึงใส่หมวกกันกระทบหรือหมวกกันน็อกนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญหลายบ่ว่าท่านจะขี่รถจักรไฟฟ้าขี่รถจักรขนาดน้อยขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้แฮงรถจักรอยู่บ้านเฮานี่บ่ธรรมดาเนาะนอกจากรถจักรไฟฟ้าแล้วมันยังมีแฮงห้อยห้อย25ห้อย50ห้อย60250 300 400แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นรถที่แฮงขี่ได้ไวขี่ได้ไกลมีหม้อน้ําพวกช็อปเปอร์ต่างๆก็มีเห็นบ่อาจารย์มาขี่บ้านเฮานี่ความปลอดภัยมันก็บ่หลายคือกับประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาเจ้ามีทางเฉพาะของรถจักรรถถีบและทางขนยางแต่บ้านเฮามันปนกันไปหมดเนาะและแยกทางระหว่างซ้ายกับขวานี่ก็มีน้อยนักน้อยหนามีน้อยตามเส้นทางส่วนหลายก็เป็นเส้นทางหลวงเดียวกันส่วนกันรถจังซั่นว่าการตัดสินใจจะเลี้ยวรถจะจอดรถจะออกจากหอมมาให้คิดให้งามดีๆท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าด้วยความสบายใจแล้วก็อยากจอดอยากหยุดอยากเลี้ยวแนวใดก็เฮ็ดไปผู้มาน้ําหลังเอาบ่ทันเกิดอุบัติเหตุตําบางคนผู้ตําบ่เป็นหยังผู้ถูกตําเสียชีวิตแม่นบ่แล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าออกไปซื้อเครื่องเล็กๆน้อยๆบ่ใส่หมวกกันกระทบสุดท้ายกลับมาเฮือนน่ะคําว่าดาดเอาซื่อๆตัวเองล้มคนดาดหันไปเลยบ่ได้ล้มเด้ผู้ล้มเสียชีวิตบ่เสียชีวิตคาที่ก็มันเสียชีวิตอยู่ห้องหมอย้อนหยังบ่ใส่หมวกกันกระทบหัวนี่ไป

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการหับประกันการเสื่อมโยงการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตการสำรวจดัชนีสังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล้วงสูงบ่ได้มาตรฐานหลายกว่า24ส่วนห้อยแขวงเสสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยงเสื่อมจอดเนื่องจากมีทีตั้งทีเหมาะสมแหล่งท่องเที่ยวนครวัดอยู่กัมพูเชียมีรายได้ลดลง29ส่วนห้อยเทียบใส่ปีต่อปีฟิลิปปินส์ยกระดับคุ้มครองเด็กในวงการบันเทิงสาธารณะและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการหับประกันการเสื่อมโยมการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตภายในท้องถิ่นเข้าสู่สถานีขนส่งและเส้นทางสายลักเส้นทางรถไฟและทางด่วนกระทรวงจะมีแผนการสุกยูและจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดโอกาสซี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมื่อบุดมณีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ค้นคว้าสร้างหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมประสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศ
2: ปัจจุบันกระทรวงยุทธศาสตร์การขนส่งได้ค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045คาดคะเนจะสำเร็จในท้ายปี2026นี้ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลแต่ละรูปแบบการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางล่างนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศด้วยกำหนดมาตรการขนส่งในรูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในบรรดากรอบสัญญาขนส่งทางบกต่างๆที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งปัจจุบันกระทรวงยศคอกำลังเร่งปรับปรุงสัญญาทวีภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างลาวไทยลาวไทยลาวเวียดนามลาวกัมพูเชียลาวจีนลาวพม่าเป็นอยู่ในแผนเบิดเพราะว่าสัญญาต่างๆกับเบิดอายุแล้วอันนี้ก็เป็นผู้เฮาเร่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญาระหว่างประเทศให้สําเร็จในมมนี
1: ้ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนําใช้แรงทุนต่างๆคือบ่วงกองทุนทางการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนจาก ODA ทุนของรัฐและเอกชนตามมติ165ของสภาแห่งชาติก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุกยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม
0: การสำรวจดัชนีใหม่สังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล้วงสูงบ่ได้มาตรฐาน 24.3 ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและหลายกว่า10ส่วนห้อยจอยพรมนอกนี้ยังขาดจุลสารอาหารหลายกว่า40ส่วนห้อยพบว่ามีพยาธิเลือดจางย้อนขาดสารอาหารกระทันหันน้ำนมคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารหลายกว่า200สนิทที่มีปริมาณที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของห่างไกลเด็กหรือเป็นวัคซีนโยธาอีดในแต่ละระยะการขยายตัวในพิธีเสริมสลองวันโภชนาการแห่งชาติและวันอาทิตย์สากลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้หัวข้อเพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีและยืนยงถูกภาคส่วนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันที่4สิงหาคมนี้ ดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้มีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความเฉลียวฉลาดซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญโดยเริ่มต้นจากรากฐานของชีวิตโดยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่โดยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติจึงได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2006-2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ได้หับฮ้องในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการ
3: รัฐบาลสปป.ลาวของพวกเรามีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความฉลาดเฉลียวซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญได้เริ่มต้นจากเป็นรากฐานของชีวิตด้วยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่ด้วยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติที่ได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2006-2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ว่าได้รับรองในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการแม่นสูงใส่ในการแก้ไขสาเหตุของการขาดโภชนาการผ่านระบบสุขภาพระบบศึกษาระบบอาหารและการปกป้องสังคม
0: ดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลให้ฮู้เติมว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็กเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่มีคุ้มค่าที่สุดทั้งในระดับครอบครัวและระดับชาติโดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายนมฟุนถ้าเด็กสุขภาพดีก็จะลดพรการขาดเวียกของพ่อแม่เฮ็ดให้สูญเสียรายได้หรือพลาดโอกาสในการเฮ็ดเวียกลดพรงบประมาณของรัฐบาลในการปิ่นปัวพยาธิเด็กน้อยที่กินนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันสูงบ่เจ็บเป็นง่ายโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องปอดอักเสบและอื่น
1: เสร็จสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทั้งผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงฤดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสื้อสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมณีว่าเสื้อสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงขวางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบฮ้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม่นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เพิ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม่นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
4: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสริมยนต์สมจอไปเฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดสุมโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแข้งใส่สูบวนกับแข้งเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแข้งสิงคว้างนี่ก็พอเขาก็ซุ้มใส่เหตุใดการไปมามีข้อสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2006นี่พอเขาก็เส้นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแข้งพอเขาแต่นำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พอเขาได้ซุ้มใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำซานแม่นำใช้งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใช้เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่า
0: การนำเมืองคูนคำแขวงคำมวลนำโดยท่านคำเปลี่ยนมณีคำเลขาพักเมืองคูนคำท่านพรมลาคานละวันประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคูนคำพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมภายในเมืองคูนคำในวันที่5สิงหาคมนี้ผ่านการลงติดตามเห็นว่าปริมาณน้ำจากน้ำไหน้ำหินบูนแม่นเพิ่มขึ้นหลายเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เฮ็ดให้น้ำเลื่อมไหลเข้าท่วมเนื้อที่นาเฮือนสานของประชาชนเขตตาแสงนากลางเขตเส้นทางบ้านนาคำหาบ้านนากลางการสัญจรติดขัดบ่สามารถไปมาได้นอกจากนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักเฮ็ดให้เส้นทางเลขที่ 8A เขตผู้ผามานเมืองคูนคำถูกน้ำซ้อเฮ็ดให้เส้นทางขาดการสัญจรบ่สามารถไปมาได้เส้นทางภายในเทศบาลเมืองบางบอนมีน้ำไหลสู่ผ่านเส้นทางเฮ็ดให้การสัญจรภายในเมืองมีความยุ่งยากโดยเฉพาะเส้นทางเข้าไปกองประชาการทหารเมืองคูนคำแม่นได้รับผลกระทบหนักจากน้ำห้วยไหลสู่เฮ็ดให้ทอขาดออกจากกันเส้นทางไปเพลรถใหญ่น้อยบ่สามารถสัญจรไปการทหารเมืองได้ส่วนฝากเบื้องบ้านคูนเงินหลักเสา7ก็ได้เกิดน้ำท่วมเหือนซานเนื้อที่นาและห้านขายเครื่องของประชาชนเนื่องจากน้ำระบายบ่ทันการลงติดตามสภาพน้ำในครั้งนี้การนำเมืองคูนคำได้แจ้งให้บรรดาอำนาจการปกครองบ้านพร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเกี่ยมพร้อมอพยพประชาชนออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงและได้ประสานสมทบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเส้นทางให้ปรับปรุงแก้ไขเส้นทางที่เปเพให้สามารถนำใช้ได้โดยไว
1: หัวหน้าโครงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงนครหลวงจันทน์เรียกร้องให้ประชาชนชาวค้าขายผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจก็คือสังคมทุกภาคส่วนเอาใจใส่ปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อบ่ให้แต่ต้องถึงระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นป้ายโฆษณาการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องและอื่นๆท่านวิสัยไสธานีหัวหน้าโครงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบงให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันคณะพักคณะนำของเมืองศรีโคตบงให้ความสำคัญต่อเวียกงานแก้ไขก็คือการสกัดกั้นปรากฏการโยธาอยู่ขอบเขตเมืองโดยเฉพาะเวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองเป็นต้นการขึ้นป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องการขายเครื่องสะทรายตามเขมทางกีดขวางทางขนยางและการสัญจรของพาหนะอาจจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา
5: ต้องให้ไปนำพวกพันธุ์นำพวกส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแผนกวัฒนท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนท่องเที่ยวหรือว่าองค์การวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองศรีโคตรพวกเฮาจะอำนวยความสะดวกให้บรรดาทานหรือว่าให้ผู้ประกอบการนี่ในการประกอบเอกสารให้รับประกันด้านเนื้อในเพื่อว่าในเมื่อวันรัฐทานขึ้นป้ายที่ว่ามันหมดถูกต้องแล้วหรือว่าคณะกรรมการเขาจะติดตามกวดกาเป็นระยะในเมื่อว่าบรรดาทานบ่ประกอบเอกสารถูกต้องหรือว่าขึ้นป้ายบ่ถูกต้องก็สิมีผลเสียหายในการใส่ใจในการลงทุนไปก่อนถ้าสันเหตุจังใดเพื่อบ่ให้มีปัญหาดังกล่าวหันให้มีสติต่อในการปฏิบัติกฎหมายโดยให้ประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้อง
1: ท่านวิสัยไสธานีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับแผนการลงเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองศรีโคตบงคณะสภากิจได้เป็นเอกภาพกันลงเคลื่อนไหวโดยได้กำหนดเอาอาทิตย์1 2มื้อคือวันพุธและวันศุกร์ขั้นตอนการเคลื่อนไหวแม่นเริ่มต้นด้วยการให้โอกาสเป้าหมายที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบด้วยการเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนถ้าหากบ่ให้การร่วมมือหรือปรับปรุงแก้ไขคณะสภากิจจะได้ปฏิบัติมาตรการตามระเบียบกฎหมายโดยการฮื้อโถนเทิบเงิบพร้อมทางเก็บเมียนเครื่องของที่วางกีดขวางอยู่บริเวณสงวนไว้อย่างบ่มีเงื่อนไข
0: ในเดือนกรกฎาคมผ่านมานี้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองนครหลวงพะบางได้นำใส่มาตรการเด็ดขาดต่อโพขับรถออกเมืองโดยใส่มาตรการแนะนำตักเตือนศึกษาอบรมและปรับใหม่4บริษัทที่นำใส่รถขนส่งแห่ทรายดินหรือวัสดุก่อสร้างเข้าออกตัวเมืองโดยเหยียบเอาดินตมดินเหนียวตกเหี้ยติดใส่ถนนหนทางผู้วาว2บริษัทเส้นทางเขตบ้านวิสุนหาบ้านเวียงใหม่1บริษัทและเส้นทางบ้านผานมติดบริเวณกำแพงวัดป่าโพนเผา1บริษัทซึ่งละเมิดต่อขอตกลงของท่านเจ้าแขวงฉบับเลขที่723ลงวันที่5พฤศจิกายน2018ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในนครหลวงพะบางและละเมิดต่อแจ้งการของห้องการโยธาธิการและขนส่งนครหลวงพะบางเลขที่318ลงวันที่6กรกฎาคม2566 ว่าด้วยการให้หยุดเซาสัวขาวการจกดินถมดินขนทรงดินในระยะฤดูฝนแต่วันที่10กรกฎาคม50ตุลาคม2566ดังนั้นจึงได้มอบให้4บริษัทรับผิดชอบค่าปัดกวาดอนามัยรักษาความสะอาดคืนพร้อมใส่โหลดสีดน้ำแห้งดันสูงสีดล้างให้สะอาดคืนคือเก่านอกจากนั้นยังได้เขียนบทบันทึกไว้ถ้ายังละเมิดซ้ำจะได้ปรับไหมทวีคูณหลายเท่าตัวโดยบ่มีนโยบายแต่ถ้ายังละเมิดให้แห้งไปกว่านั้นแม้นจะเสนอหาภาคส่วนต่างๆถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจเจ้าของโครงการหรือบริษัทและถอนใบขับขี่สำหรับโซเฟอร์รถฉะนั้นจึงขอฝากมายังประชาชนบรรดาเผ่าบุคคลนิติบุคคลวิสาหกิจบริษัทและทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างเฮือนสำนักงานองค์การเฮือนภาคโฮงแฮมหรือโครงการก่อสร้างต่างๆตลอดฮอดคนขับรถบริการขนส่งแห่ทรายดินหินดินจีดินบล็อกและวัสดุก่อสร้างต่างๆต้องใส่ผ้าปกคลุมบ่ให้สิ่งเศษเหลือตกใส่เส้นทางและก็ต้องหับประกันรถเข้าออกตัวเมืองบ่ให้เหยียบดินตมดินเหนียวตกเปื้อนตามถนนหนทางอย่างเด็ดขาดต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: สภาประชาชนแขวงเซสสมบูรณ์จัดพิธีประกาศกงจักการจัดตั้งคณะพรรคฮักทานและหน่วยพรรคของตนขึ้นในวันที่5สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของสหายพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยห้องเลขาพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงบรรดาแผนกการองค์การกรมกองอ้อมคางแขวงตลอดฮอดสมาชิกพรรคพนักงานภายในสภาประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในพิธีได้รับฟังการผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคแขวงว่าด้วยการบ่งตัวแต่งตั้งคณะพรรคฮักฐานและคณะหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักฐานของสภาประชาชนแขวงจำนวน7สหายคือสหายนางคำศรีสิทธิวรดาเป็นเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายขวาจังราเซงเป็นรองเลขาคณะพรรคฮักฐานสหายบุญกองทรงปายิงเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานทั้งเป็นประธานกฎกาคณะพรรคฮักฐานสหายสมดีจันทวงศ์เป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานสหายบีเฮอเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานสหายฟองสมัยโซแสงทองเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานและสหายบุญมาจันทวิสัยเป็นกรรมการคณะพรรคฮักฐานพร้อมนี้บรรดาหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักฐานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงจำนวน3สหายคือสหายบุญกองทรงปายิงเป็นเลขาหน่วยพรรคสหายบุญมาจันทวิสัยเป็นรองเลขาหน่วยพรรคสหายเน่งทาวเพียหลวงเป็นกรรมการทั้งเป็นผู้กวดการหน่วยพรรคคณะหน่วยพรรคคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินมีจำนวน2สหายคือสหายบีเฮอเป็นเลขาหน่วยพรรคสหายทองไหมขุนโยธาเป็นรองเลขาทั้งเป็นผู้กวดการหน่วยพรรคฟองนนินทานักข่าวแขวงสิสบูรณ์รายงาน
1: วันที่2สิงหาคมนี้ท่านคันตีศิลวงศาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกกองพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลภายใต้หัวข้อสมงอกลิงจากผลิตภัณฑ์ระดับชาติสู่เบนระดับโลกประจำปี2006ที่นครดานังเวียดนามโดยมิทานโฮกวกบึ้งรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังภาคส่วนเกี่ยวข้องคู่ร่วมงานนักวิทยาศาสตร์นักธุรกิจโสมงอกลิงจาก5ประเทศคือเวียดนามสาธารณรัฐเกาหลีจีนไทยและลาวเข้าร่วม
7: ท่านโฮกวงเวิลรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังได้กล่าวว่าโสมงอกลิงได้รับการยกย่องว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติของเวียดนามเนื่องจากมีคุณค่าทางยาและเศรษฐกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในเขตภูงอกลิงที่มีระดับความสูงจากหนาน้ำทะเล 1,500 เมตรหา 2,100 เมตรด้วยสภาพที่ต่างภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์พืชชนิดนี้จึงได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์อย่างล้วงหลายต่อสุขภาพการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสารประกอบสนิทซาโปนินจำนวน87สนิทอยู่ในส่วนต่างๆของพืชชนิดนี้รวมทั้งสารประกอบเฉพาะที่ให้คุณค่าอันโดดเด่นของโสมงอกลิงการสัมมนาในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายพอมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์สมาคมและภาคธุรกิจโสมได้เข้าร่วม เพื่อจะได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนแลกเปลี่ยนคําคิดเห็นแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบรรดานักค้นคว้าวิทยาศาสตร์สถาบันค้นคว้าต่างหน้าบริษัทหัวหน่วยและนักลงทุนจากภายในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันบทเรียนในการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณประโยชน์สรรพคุณของสมงอกลิงคุณค่าที่เป็นยาของสมขั้นตอนการพัฒนาการบำรุงรักษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมงอกลิงสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากนั้นจะได้พร้อมการประเมินอย่างหอบด้านถึงท่าแห้งสิ่งท่าท้ายกรอบนโยบายและผลการค้นคว้าเกี่ยวกับสมงอกลิงและพืชสมุนไพรเพื่อเฮ็ดให้การเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐนักวิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจควบคู่กับการขยายการร่วมมือสากลเพื่อสร้างตรงโซ่มูลค่าที่ความเอาขั้นตอนค้นคว้าไปจนถึง

0: ลาคำทรายคณะบริหารงานภาคสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติ
1: โอกาสดังกล่าวท่านปริญญาเอกสุภาวดีลาคำทรายได้รายงานภาระบทบาทสิทธินาทีประวัติความเป็นมาและการเคลื่อนไหวแต่ละระยะของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติซึ่งระยะผ่านมาสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้ยกทรงบทการเป็นเสนาธิการให้แก่ส่วนกลางพรรคในการค้นคว้าทฤษฎีการเมืองแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐและเวียกงานการปกครองพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทฤษฎีการเมืองวีซ่าการปกครองและการบริหารให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองในทั่วประเทศเช่นการก่อสร้างและบำรุงสร้างจัดตั้งการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขั้นสูงขั้นปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการเมืองและการปกครองรวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงเกี่ยวกับเวียกงานพรรคเวียกงานการปกครองการบริหารรัฐและปัญหาสังคมพัฒนาบุคลากรสร้างทันเทวครูอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความโหความสามารถมีคุณทาสการเมืองนักแน่นและพัวพันหัวมือสร้างความหัวมือกับสถาบันการเมืองและสถาบันการศึกษาอื่นๆน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไ
2: ทรต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังจะพาดผ่านเขตภาคเหนือของประเทศลาวปองไซยอมความกดอากาศต่ำบริเวณแคมปางตอนเทิงของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า70จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา27องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา24องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา23องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร
2: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนได้งั้นว่าอุทยานบูฮานอังกอร์หรือกลุ่มปราสาทนครวัดของกัมพูเชียมีรายได้จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมในระยะเดือนมังกร5เดือนกรกฎของปีนี้ได้เพียงแต่20ล้าน300,000ดอลลาร์หลุดลง29%เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีอังกอร์ Enterprise ของกัมพูชารายงานว่าอุทยานดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน

0: ระยะ7เดือนของปีนี้มี 428,223 คนหลุดลง 30% เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีโดยเฉพาะเดือนกรกฎจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยี่ยมยามอุทยานนี้ 40,451 คนหลุดลง 11% เมื่อเทียบใส่ปีต่อปีส่วนรายได้จากยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมแมน1,850,000ดอลลาร์หลุดลง 20%
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของฟิลิปปินส์ได้แนะนำด้านแรงงานโดยเตือนพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายให้คุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมบันเทิงหรือสื่อสารสาธารณะผ่านรูปเงาละครเวทีวิทยุโทรภาพและสื่อรูปแบบอื่นๆมาตรการดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กที่มีส่วนร่วมในการแสดงหรือการผลิตเนื้อในของวงการบันเทิงโดยพ่อแม่และผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าหากเด็กน้อยเฮ็ดเวียกเหล่านี้ต้องมีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกสำหรับเด็กน้อยจุดประสงค์ต้นตอเพื่ออัดตันสองวางในกฎหมายฉบับเก่าของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับโทรภาพและรูปเงาแต่บ่ควบคุมแพลตฟอร์มดิจิตอลเนื่องจากปัจจุบันมีเด็กน้อยใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้ากล้องเพื่อผลิตเนื้อในถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นการเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเหตุเวียกเกินควรความเป็นส่วนตัวการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และค่าตอบแทนที่บ่ชัดเจนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการที่ฮักแพงทุกทานมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอทานรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทานฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสของเดือนใหม่แล้วเด้วันพฤหัสที่6 สิงหา 2026คู่กับมื้อแฮม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ก็เป็นวันศีลน้อยเนาะเป็นมื้อแฮมชาวพุทธศาสนิกชนก็เชื่อแน่ว่าคงจะใต้ทุบเทียนบูชาแน่นอนมื้อนี้ให้ระมัดระวังเด้อการใต้ทุบเทียนบูชาก็เป็นสาเหตุหนึ่งไหนในการเฮ็ดให้เกิดอัคคีภัยและระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเพราะว่าฝนก็ตกทุกมื้อก็ว่าได้เนาะโดยเฉพาะยุนครหรือเวียงจันทน์ในการไปการมายุ่งยากยามไปล่าเลิกการไปล่ามาการเลิกล่าเลิกการนี่โอ้ยฝนตกลินอีกซะด้วยฉะนั้นก็คอยระมัดระวังการไปการมาสุขภาพกับสิ่งสำคัญให้เอาใจใส่ในการรักษาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาวันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการสั่งโจกิจกรรมขุดค้นแฮเล็กดังจากที่รัฐบาลพบเห็นดำเนินโครงการบนหับอนุญาตหลายแห่งเพื่อนก็ได้มีการสั่งโจแล้วส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการลงนามสัญญาส่งเสริมสินค้ากสิกรรมลาวไปสู่ตลาดของประเทศฮังการีส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่กับให้นั้นพาท่านไปทางวังเวียงโปกไก่ปันใดไปเที่ยวทั้งขวบแก้วเนาะเพราะว่าวังเวียงนี่เพิ่นได้ยกระดับการท่องเที่ยวโดยการสร้างขวบแก้วเพื่อเพิ่มสีสันใหม่และก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองวังเวียงอันนั้นก็แม่นเนื้อในรายละเอียดทั้งหมดของรายการฮักแผ่นดินแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่6 สิงหา 2026แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดทั้งหมดนั้นก็มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องของรายการพวกเขาก่อนมอบเป็นความสุขแก่เพื่อนในรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้อยู่ต่างประเทศรวมทั้งพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่ฟังรายการอยู่ประเทศลาวมายามบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อ 19:30 น. 20:00 น.ทุกวันพฤหัสและวันอังคารเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้เมื่อนี้พวกเราจะไปเบิ่งการสร้างจุกิจกรรมขุดค้นแร่เหล็กหลังจากรัฐบาลพบเห็นการดำเนินโครงการโดยบริหารอนุญาตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแห่กระทรวงพลังงานและบ่อแห่เพิ่นก็ได้ออกแจ้งการถึงประธานผู้อำนวยการบริษัทดาวเจริญโดยแจ้งให้รับทราบผลการกวดกาภาคสนามของคณะวิสาหกรรมกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแห่ร่วมกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงและองค์การปกครองท้องถิ่นในต้นเดือนมิถุนาแล้วนี้โดยผลการพบว่าบริษัทดาวเจริญได้ดำเนินการขุดค้นและปรุงแต่งแฮเล็กโดยบริษัทอนุญาตอย่างเป็นทางการซึ่งบ่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุฉบับปรับปรุงปี2017และก็ขัดกับระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องและนอกจากนั้นการดำเนินกิจการก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเฮ็ดให้น้ำซองมีความขุ่นเพื่อให้การคุ้มครองทรัพยากรแฮธาตุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่ก็ได้ออกแจ้งการโดยให้กำหนดให้บริษัทปฏิบัติดังนี้ให้โจหรือว่ายุดกิจกรรมขุดค้นและปรุงแต่งแฮธาตุรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวียงงานบ่อแห่จนกว่าจะมีแจ้งการหรือทิศสีน้ำจากรัฐบาลสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการขออนุญาตลงทุนใหม่และก็ให้บริษัทนี้ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผลกระทบให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวไปใต้การติดตามของห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ร่วมกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองหลองแจ้งแขวงไชยสมบูรณ์ถ้าหากบริษัทยังคงฝ่าฝืนหรือสืบต่อดำเนินการขุดค้นโดยไม่รับอนุญาตจะสืบดำเนินคดีและนำใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุพร้อมด้วยกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮจะประสานงานกับห้องการคณะกรรมการคุ้มครองการลงทุนเพื่อจะตั้งปฏิบัติแจ้งการของห้องการนายกรัฐมนตรีเลขที่871ลงวันที่26มิถุนายน2026เกี่ยวกับการเรียกเชิญบริษัทเข้ามาครับเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและดำเนินมาตรการปรับใหม่ตามระเบียบการและการออกแจ้งการครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การคุ้มครองและนำใช้สัตว์กรแห่งธาตุเป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินมาตรการต่อผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดตามที่ระเบียบกฎหมายได้กำหนดออกอันนั้นก็แม่รัฐบาลได้สั่งโจกิจกรรมขุดค้นแฮเล็กภายหลังพบการดำเนินโดยบริหารการอนุญาตอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นั่นเองซึ่งระยะเมืองลาววันนี้รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพิ่นบริการแล้วฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่พี่น้องเสือสัตว์ลาวของพวกเขาอยู่ต่างประเทศนะครับรู้ข้อมูลข่าวสารนำกันส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ก็ไปเบิ่งการส่งเสริมสินค้ากสิกรรมลาวสู่ตลาดฮังการีกันนี่ก็สืบเนื่องมาจากว่าสินค้ากสิกรรมลาวกับก้าเกี่ยมเข้าสู่เวทีสากลหลังจากบริษัท3ทิพย์กสิกรรมจากแขวงแกมบซักจับมือกับบริษัทฮุนลาว KPT ประเทศฮังการีได้ลงนามเปิดเส้นทางนำเอากาแฟลาวและผลผลิตกสิกรรมบุกไปตลาดเอรอบอย่างเป็นทางการเพื่อหวังสร้างมูลค่าเพิ่มจำนวนมหาศาลและก็ยกระดับสินค้าของเราให้สู่สากลนั่นเองเนาะให้สู่สากลนั่นเองอันนี้ก็แม่นสืบเนื่องมาจากว่าในระยะผ่านมาพิธีลงนามได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านอรุณไสยสุนทรราชเนาะเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยท่านคำพรวงสันติท่านทูตลาวประจำฮังการีรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องซึ่งการเซ็นสัญญาที่เป็นบาดเก้าสำคัญข้างประวัติศาสตร์การค้าครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมผ่านมาอยู่ที่นครหลวงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในโอกาสที่คณะนำแขวงแกมบซักไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเพชรเวียกอยู่ประเทศฮังการีนั่นเองและการจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นข้อต่อยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งสำหรับลาวโดยเฉพาะเป็นสาวกสิกรและผู้ประกอบการภายในประเทศสินค้าลาวโดยเฉพาะกาแฟลาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่องรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์จะได้รับการชูงูอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภคชาวฮังการีและชาวเอรอบ
ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากดินแดนล้านสร้างและสิ่งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเปิดตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงเท่านั้นหากยังเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมลาวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายขึ้นเนาะและนอกจากนั้นก็ยังช่วยสร้างเวียกเฮ็ดงานทำกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอยู่แขวงจำปาสักและก็ดึงดูดเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชาติอย่างหลงหลายและบัดก้าวต่อไปทั้งสองบริษัทนี้จะได้ร่วมกันลงลึกศึกษาค้นหาโอกาสทางการตลาดพร้อมกาเกี่ยมนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อก้าวสู่การจัดทำสัญญาทางธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจงในอนาคตอันใกล้และหนังสือแสดง7จำนงฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนหากฐานอันหนักแน่นที่ยั่งยืนถึงความตั้งใจของคู่สัญญาในการร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆค่าระหว่างลาวและฮังการีให้เจริญงอกงามและเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเก่าอันนั้นก็แม่นไรเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรไปเบิ่งการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรมลาวโดยเฉพาะอยู่ทั้งแขวงแคมบาซักจะเป็นกาแฟบ่หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทางด้านเกษตรกรรมมีโอกาสจะไปสู่ตลาดฮังการีเนาะในโอกาสที่คณะผู้แทนขั้นสูงของแขวงแคมบาซักนำถวยทานอรุณไซสุนทรราชกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมคณะไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศฮังการีนั่นเองมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังล้ำจังหนึ่งก่อนจากรายการพวกเขาก่อนแล้วจะพาทานไปเที่ยวมื้อนี้ไปบ่ไกลดอกไปทั้งแขวงวังเวียงไปเบิ่งขัวแก้วที่แขวงวังเวียงสร้างขึ้นใหม่เป็นอีก1สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่การดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ทั้งเมืองวังเวียงฟังล้ำจังหนึ่งก่อน

เอาทั้งศาสตร์ผู้ผู้กองอีกละภาษาที่ปะไตความสงบภายในปลอดภัยทุกทินมีตำรวจท้องถิ่นตำรวจบ้านเมืองแฝงมีในหลายแขนงลำบ่บอกคือสิฮู้

ขอเตพุ่นเฮียนหายแม่นใจเจ้าก็สิ้นสมกันโอล้มสอนสีว่าจาก็วันอ่อนเตือนคนเมื่อผาดพังก็ยังเหม็นไหวห้องยังเมื่อฮักเมื่อไปสกัดตอนหักษาซึ่งความสงบแสดงความเข้าลุกจริงเก่าการจะเจนคุณจิตใจใสแจ้งหักแพ่งกันทุกทานเอกสารมีครบถ้วนจึงเห็นพอให้ที่ยังเมื่อเหตุการณ์ความหายไพ่มีอุบัติเหตุเกิดอยู่คงเขตลานในแท้ก็ท้องถึงเกิดอยู่ใสก็น้ำจอนไปก่อนหมู่เพื่อในสู้สวยส่วนมาเท่าในเหตุการณ์ว่าอย่างแต่ก่อนนั้นในโค้งเขียดจำปาสักหลุดจักต่ำหลุดจักหลุดใหญ่ต่ำหลุดใหญ่หลุดใหญ่ต่ำหลุดน้อยบ่ค่อยเว้นบางบัดถ้าลุ้นไหลบนนั้นสิพุ่นสะเปขาวสะแดงจุดุบัดการเกือบว่าพ่อเพียงห้อยถ้าดีจิตต่ำต้อยเห็นห้อยแทกสะนั้นปัจจุบันเพิ่นก็แก้ลูกในเป็นส่วนใด

ตัวจริงนักขับขี่ยิ่งสายเอกสารให้ครบทุกคนให้เข้าลบระเบียบกฎหมายพวกมึนเมาตาลายก็ให้เศร้าขับขี่พวกใจห่อนเวอร์วีปื้อปากไม่ว่าก็ลุดพรลงมาพากันเด่นคอยคัน

ี่แม่นความสามารถของตำรวจจราจรบ่ได้รับบ่ได้นอนกลางคืนกลางค่ำกลางค่ำกลางคืนกลางค่ำเมียบ่นำเอวเอิ้นอำนวยพรสุอัน

เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปทางเมืองวังเวียงโดยเฉพาะไปเบิ่งขัวแก้วที่ได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มสีสันใหม่และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่เมืองวังเวียงท่านผู้ฟังที่หักแพงวังเวียงเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์ว่าได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำคัญของเราโดยมีภูผาหินปูนอันสวยงามแม่น้ำซองที่สงบและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และในบรรดาสถานที่ที่คนนิยมก็มีถ้ำจังและก็ขัวแก้วนับเป็นสองแห่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ผสมผสานเสน่ห์ของธรรมชาติเข้ากับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยเพื่อห้องรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศสำหรับถ้ำจังตั้งอยู่บ้านเมืองซองห่างจากใจกลางเมืองวังเวียงประมาณ2กิโลเมตรเป็นถ้ำที่มีความสำคัญทางด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์ปี1992บริษัทเวียงลาวก่อสร้างได้เข้ามาพัฒนาถ้ำแห่งนี้ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี2005จุดเด่นของถ้ำจังคือความงดงามของหินย่อยหินงอกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมทั้งจุดชมวิวมุมสูง360องศาที่เป็นภาพเผยแผ่ทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองวังเวียงโดยเฉพาะทุ่งนาภูผาป่าไม้และน้ำซองนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นขั้นใดที่มีหลายกว่า150ขั้นเพื่อสัมผัสกับความงามของธรรมชาติจากมุมสูงที่นับเป็นอีก1จุดเช็คอินที่บ่ควรพลาดหลังจากได้รับการต่ออายุสัมปทานปี2024ผู้พัฒนาโครงการได้เร่งปรับปรุงและยกระดับพื้นที่โดยหอบเพื่อให้มีความทันสมัยและสะอาดสะดวกสบายยิ่งขึ้นและหนึ่งในโครงการสำคัญคือการก่อสร้างขัวข้ามน้ำซองใหม่หรือขัวสีส้มแทนขัวเก่าที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินอกนั้นก็ยังได้พัฒนาห้านอาหารห้านขายของเครื่องนึกจุดอาบน้ำจุดตนน้ำรีสอร์ทและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวเนาะและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างหลวงหลายนั่นก็คือขัวแก้วอยู่บ้านห้วยสะเง่าห่างจากใจกลางเมืองวังเวียงประมาณ3กิโลเมตรกว่าเนื้อที่หลายกว่า12เฮกตาร์โครงการได้ออกแบบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่ประสานความท้าทายความบันเทิงและความงามของธรรมชาติเข้าน้ำกันจุดเด่นของขัวแก้วคือขัวพื้นแก้วมีความยาว228เมตรกว้าง2เมตรครึ่งและสูง128เมตรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้พร้อมกัน400คนนอกจากนั้นก็ยังมีลิฟต์ขึ้นสู่ยอดภูสูง138เมตรที่รองรับผู้นักท่องเที่ยวได้42คนต่อหอบและใช้เวลาเพียงประมาณ1นาทีก็สามารถขึ้นถึงจุดชมวิวได้สำหรับผู้รักษาการผู้รักการประจนภัยบริเวณกลางขวายังมีจุดโดดเสือกที่มีความสูง75เมตรพร้อมทั้งสวนน้ำขนาดเนื้อที่หลายกว่า 10,000 ตารางเมตรกิจกรรมปีนผากิจกรรมประจนภัยอีกหลายประเภทคาดว่าจะกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันโครงการขัวแก้วแม่นสร้างสำเร็จแล้วประมาณ 80% คาดว่าจะสำเร็จเปิดบริการในเดือนตุลาคมปีนี้เมื่อโครงการสำเร็จสมบูรณ์จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองวังเวียงช่วยเสริมสร้างสีสันในแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวก็คือแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการสร้างเวียงงานทําการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นไปควบคู่กับการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติอย่างยืนยงนั่นเองอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนเป็นรายการแนวฟังเกี่ยวกับการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสร้างขัวแก้วเพื่อเพิ่มสีสันและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นั่นเองแต่ว่ายังพัฒนาสำเร็จเนาะได้80ส่วนห้อยแหละเดือนตุลาอีก2เดือนเพิ่นจะเปิดบริการแล้วเอาบ่ได้มีเงื่อนไขก็ไปซ้มก่อนก็ได้เนาะเพิ่นบ่ทันได้เปิดบริการแต่เบิ่งว่าความงามเป็นแนวใดความท้าทายเป็นแนวใดถ้าว่าเพิ่นเปิดแล้วก็เชิญชวนเด้อโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเฮาได้มายามบ้านเกิดเมืองนอนได้ไปเที่ยวทั้งเมืองเวียงก็อย่าลืมไปทั้งขัวแก้วเนาะขัวแก้วอยู่บ้านห้วยสะเง่านะกำลังนะครับการก่อสร้างอยู่ปัจจุบันนี้ห่างจากเมืองวังเวียงประมาณ3กิโลเมตรบ่ไกลอันนั้นก็แม่นทั้งหมดเนื้อในรายการทั้งแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อเป็นรายการแนวฟังขอบใจสำหรับการติดตามเฮาฟังรายการมาโดยตลอดขอบใจเพื่อนเป็นรายการที่ส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเฮาพวกเฮาก็พร้อมแล้วจะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเมื่อนี้บ่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการ
พร้อมด้วยนายสั่งควบคุมเสียงศรีสุวรรณดิดาลวงศ์ต้องขอลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แห่งสาย
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: หน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติข่าวหวมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
3: เล่นรางวัลการจัดตั้งออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการทายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทานสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30 4เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเล่นรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาว ซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิกขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถรับเอารางวัลได้และในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังนำมัดในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละน้อยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์น้อยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่
2: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเขาใส่ในตุ้มตะหกในตุ้มให้ครบหน่อยตุ้มละ10หน่อยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ่มก็ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการลดเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทางหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ทางหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการนำเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหวมกิจกรรมเสียงแห่งเนื้อบ้านตกลงมาสู่ผลลัพธ์ทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้องหกหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มุกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการนำเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตะหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

0: รบการเงินธนาคารนี่คือคำถามประกอบเป็นสมการเชิงมีได้ไหมว่าการการเงินตั้งแต่ไหนต่างๆถูกต้องกันหรือไม
1: ่ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนุ่งในบานขอเชิญเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปคอยพนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ขอเห็นเซิร์นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นขั้นที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มังกรพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มังกรเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาเน้นเพื่อระดมทุนจากสังคมเพื่อในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเป็นล็อตศูนย์อยู่คนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทองคันคำจันทบุรีนครหลวงจันทร์เดี๋ยวจะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานนกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานนกเล่นรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การนกเล่นรางวัลคอยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพในทางวิทยุกระจายเสียงแต่ยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวและก็ที่ไลน์ซึ่งสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์และเมื่อคัดไฟเซ็นหนังสือพิมพ์จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: ึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจนำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์วงกลมขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิร์นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับในบานและนำไปวางไว้อยู่บันห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วย
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่125ออกข้างวันที่6เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข507 634 507 634เลข5โตได้แก่หมายเลข07 634 07 634เลข4โตได้แก่หมายเลข7634 7634เลข3โตได้แก่หมายเลข634 634เลข2โตได้แก่หมายเลข34 34และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เหี้ยมห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่125ออกข้างวันที่6เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข507 634 507 634เลข5โตได้แก่หมายเลข07 634 07 634เลข4โตได้แก่หมายเลข76 34 76 34เลข3โตได้แก่หมายเลข634 634เลข2โตได้แก่หมายเลข34 34เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีต

0: ดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
1: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
2: ท่านผู้ฟังเตียงแผงเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะหวนคืนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่นักประพันธ์หลายท่านเคยได้พรรณนาเนื้อในเรานั้นไว้ในบทเพลงของตนเองที่เฮามักเอิ้นว่าเพลงปฏิวัติสำหรับมื้อนี้ทางรายการนอกจากจะนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็ยังจะนำเสนอเพลงปฏิวัติที่โด่งดังมาก่อนนี้แล้วมาเปิดให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังมีไผได้บ่ที่เคยได้ยินได้ฟังและก็ได้ฮ้องเพลงที่ให้ชื่อว่าบั้นฮบลำเซิน719ซึ่งเป็นหนึ่งในบั้นฮบที่ดุเดือดและเป็นจุดเลี้ยวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสงครามยูลาวและของการปลดปล่อยประเทศชาติลาว
3: บั้นฮบลำเซิน719นี้เกิดขึ้นในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์25 มีนา 1971มันเป็นการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่โดยแม่นกองทัพเวียดนามใต้ภายใต้การสนับสนุนทั้งอากาศและปืนใหญ่อย่างนักหน่วงจากสหรัฐอเมริกาโดยมีพื้นที่เป้าหมายแม่นทางเลขที่9ในแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะแม่นจุดยุทธศาสตร์เซปูนซึ่งเป็นซุ้มทางที่สำคัญของเส้นทางฮูจิมิน
2: บั้นฮบลำเซิน719นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลักๆ3ประการที่ไทยสหรัฐและเวียดนามใต้ตัดสินใจเปิดบั้นฮบนี้เพื่อตัดเส้นทางโฮจิมินห์เป้าหมายแมนทำลายระบบการส่งกำลังคลังแสงและเสบียงอาหารของกองทัพเวียดนามเหนือที่ส่งผ่านดินลาวไปสู่สนามฮบอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามเหตุผลที่2เป็นการทดสอบนโยบายเวียดนามมิชชั่นทดสอบเบื้องว่ากองทัพเวียดนามใต้จะสามารถสู้ฮบได้ด้วยตนเองหรือบ่ถ้าว่าบ่มีทหารของอเมริกาห่วมฮบโดยกงและเหตุผลที่3ก็เป็นการบุกโจมตีเพื่อทำลายความสามารถของกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งในเวลานั้นก็มีลาวและเวียดนามร่วมมือกันซึ่งมันได้เปิดใหญ่ๆในแม่นปี1972ซึ่งในนั้นลาวเฮาก็ห่วมคุ้มครองเดียวกันกับไอ้น้องเวียดนาม
4: ท่านที่หักแพงบ้านหบลำเซินได้รับการบันทึกว่าเป็นบ้านหบที่นองเลือดและหุนแหงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกก็ว่าได้ย้อนว่าฝ่ายเวียดนามใต้ได้ส่งทหารกว่า 40,000 คนเข้าไปในขณะที่ฝ่ายกองทัพประชาชนลาวและกองกำลังปฏิวัติของเวียดนามได้ระดมกำลังป้องกันและตีโต้คืนใช้กำลังหลายกว่า 30,000 คนในบั้นฮบนี้มีการบันทึกไว้ว่าสหรัฐอเมริกาได้ใช้เฮือบินทิมระเบิด B-52 และเฮือบินลำเลียงกำลังเฮลิคอปเตอร์จำนวนมหาศาลมีรายงานว่าเฮือบินเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐถูกยิงตกและเสียหายหลายกว่า600ลำย้อนการป้องกันอากาศที่แข็งแกร่งของฝ่ายทหารลาวและเวียดนามเหนือ
2: บั้นฮบลำเซิน719เป็นการสู้ฮบที่ใช้กลยุทธ์แบบประเสริฐนาซึ่งต่างจากการสู้ฮบการโจมตีทั่วไปซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นใช้แบบกองหลอนแต่บั้นฮบนี้มีการใช้รถถังและก็ปืนใหญ่เข้าใส่กันเต็มรูปแบบสภาพการสู้ฮบแม่นอยู่จุดบ้านดงเมืองเซโปนี่แหละนักหน่วงที่สุดหุนแหงที่สุดจนกลายเป็นทะเลไฟหรือว่าทะเลเพิงในที่สุดกองทัพ เวียดนามใต้ได้ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจนต้องถอยทัพแบบบ่เป็นระบบเฮ็ดให้มีการสูญเสียกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนหลวงหลายสรุปแล้วบั้นหบปล้ำเซิน719จบลงด้วยไสยชนะของไอ้น้องกองทัพประชาชนลาวและเวียดนามห่วมแห่งห่วมใจต้านกับพวกจักรพรรดิตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืออเมริกาห่วมกับทหารของเวียดนามใต้นี่มันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นทางโฮจิมินห์นั้นบ่สามารถตัดขาดได้โดยง่ายแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุดโสมในกองทัพของเวียดนามใต้ในขณะที่ฝ่ายประเทศลาวและเวียดนามเหนือสามารถกำความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในดินแดนลาวอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมา
5: เอาละเว้ามายาวแล้วตอนนี้เฮามาฟังเพลงมวลๆน้ำกันซะก่อนเพลงนี้เกี่ยวพันดกกงกับบรรหบ719มีหลายนักฮ้องนำไปฮ้องโดยหลายจังหวะและสามารถฮ้องในงานสังสรรค์มวลซืนและพิธีการต่างๆอย่างมวลซืน

0: ท่านที่เคารพเพลงบั้นหบลำเซิน719จากการประพันธ์ของดาวโคนนันทราชบุญคำสิทธิเดชเป็นคนขับห้องซึ่งเพลงนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับยุทธการลำเซิน719ซึ่งกองทัพเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนทางอากาศอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องเผชิญกับความปราศัยอย่างหนักหน่วงเนื่องจากว่าพวกเขานั้นประมาทวางแผนบ่ดีและถูกกองทัพเวียดนามและกองทัพลาวโต้คืนอย่างหุนแหงสุดท้ายเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของกองทัพสหรัฐอเมริกาผู้ฮุกฮานกับกองทัพเวียดนามใต้ในเวลานั้น
1: ยุทธการบั้นหบลามเสริญ719แม่นการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่กองทัพเวียดนามใต้สมทบกับกองทัพอเมริกาผู้ฮุกฮานได้เปิดฉากบุกเข้าไปในดินแดนของประเทศลาวในระหว่างเดือนกุมภาปี1971เพื่อหวังตัดเส้นทางลำเลียงเลข9และเส้นทางโฮจิมินห์เป้าหมายสำคัญที่สุดแม่นทำลายดับมอดทหารฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยหวังทำลายฐานที่มั่นและคลังเสบียงที่สำคัญของเวียดนามเหนือคือฐาน604และฐาน611ซึ่งเป็นบอนสะสมอาวุธเสบียงอาหารและเป็นบอนฝึกแอบกำลังพลก่อนจะส่งเข้าสู่สนามหบ
0: ถึงแม้นว่าสหรัฐอเมริกาจะทุ่มงบประมาณและให้การสนับสนุนทางอากาศอย่างเต็มที่มีทางยนต์เพื่อขนส่งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ยนต์ขับไล่แต่ว่ากองทัพอเมริกาและเวียดนามใต้ก็ยังพ่ายแพ้อยู่ดีและได้รับความสูญเสียอย่างหนักหน่วงจนเฮ็ดให้สหรัฐอเมริกาต้องเร่งถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุดความอ่อนแอของ2กองทัพพวกเขานั้นได้ถูกเปิดเผยในยุทธการ719สู่สาวโลกและได้นำไปสู่การล่มสลายของเวียดนามใต้อย่างสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1975ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนลาวกับพวกเขากับปลดปล่อยประเทศชาติจากแอกครอบครองของพวกจักรพรรดิเหมือนกัน
1: อิงตามแหล่งข้อมูลที่ฮู้มาบั้นหบลามเซิน719ความเสียหายของฝ่ายสหรัฐมีอย่างหลวงหลายเช่นการสูญเสียเหือบินขับไล่แบบF4 Phantom ถูกยิงตก1ลำในระหว่างการพยายามโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนทหารบกในการบุกสวงทำอิฐเหือบินเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกเป็นจำนวนหลายในระยะเวลาอันสั้นเฉพาะในที่พื้นที่ทรงลงที่เอิ้นว่าโลโลมีเหือบิน7ลำจาก10ลำถูกยิงด้วยจรวดและปืนกลหนักและอีก35ลำได้รับความเสียหายภายในมื้อเดียวนักบินอเมริกันที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ได้พรรณนาถึงความหุนแหงของการสู้หุบว่าเป็นหน้าหกแตกซึ่งบ่มีคำใดที่จะเหมาะสมไปกว่านี้ถึงว่าในแหล่งข้อมูลจะบ่ได้ระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมของทหารสหรัฐอย่างเป็นทางการแต่ก็ยืนยันได้ว่าสหรัฐได้สูญเสียยุทโธปกรณ์ทางอากาศและนักบินไปเป็นจำนวนหลายจากการป้องกันอย่างหนักหน่วงของทหารฝ่ายปฏิวัติลาวเวียดนาม
0: เอาล่ะว่าเรื่องประวัติศาสตร์ว่าเรื่องสงครามในลาวมันคงจะยืดเยื้อยาวนานแล้วก็บ่สิ้นสุดโดยเฉพาะคนลาวที่หักเสื้อแผงชาติหักผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิดซึ่งถูกฮุกฮานจากจักรพรรดิอเมริกาตอนนี้มาพักฟังเพลงนำกันซะก่อนเพลงต่อไปนี้จะว่าถึงทหารในปางสงครามคือกันว่านอกจากการสู้รบแล้วชีวิตของเพิ่นมีความสนุกสุขสบายหรือบ่เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้แต่งมีนามแฝงว่าทหารแนวหน้าซึ่งนามแฝงนี้หลายคนคิดว่าเป็นนามปากกาของท่านผู้มีวงวิจิตรวงเงินจาพวงเป็นผู้ขับห้องเอาไว้ในปี1992สำหรับเพลงที่พวกเราจะเปิดให้ท่านฟังแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้เพลงดังกล่าวก็ยังเป็นที่นิยมของคนในสังคมอย่างกว้างขวาง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพเพลงต่อต้านได้กลายเป็นกระแสสร้างค่านิยมอย่างกว้างขวางในสังคมเนื้อเพลงได้กล่าวถึงความกล้าหาญของคนลาวที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างอาจหาญเพื่อปกป้องและทวงเอาผืนแผ่นดินคืนมาภายใต้การซี้นำของรัฐบาลต่อต้านหรือแนวลาวอิสระที่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันบุกทะลุไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีจุดประสงค์หลักของบทเพลงแม่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการญาติเอาไสยศาสนามาไว้ในกำมือให้ได
1: ้เพลงต่อต้านถือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อในปลุกระดมจิตใจสื่อถึงความหักชาติและการต่อสู้เพื่อเอกราชโดยกระตุ้นพลังของประชาชนภายใต้การนำพาของแนวลาวอิสระซึ่งเวลานั้นเฮาเอิ้นกันว่าแนวลาวอิสระโดยมีรัฐบาลต่อต้านเป็นผู้นำพาในการต่อสู้สู่ความมุ่งหวังนั่นก็คือไสยชนะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดียวและความมั่นใจที่จะญาติเอาไสยชนะมาให้ได้โดยรวมแล้วเพลงนี้แม่นการนำเอาเนื้อในของการต่อสู้กู้ชาติเพื่อสร้างความบันเทิงและปลุกระดมจิตใจของคนในชาติปลูกจิตสำนึกไปพร้อมๆกัน
2: พวกเฮายังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ติดพันกับขบวนการต่อสู้กู้ชาติในสมัยเกิดมีสงครามในลาวบทเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความงามของธรรมชาติและชีวิตการต่อสู้ของทหารลาวในสมัยสงครามโดยเน้นใส่ภาพของสายน้ำที่ใสสะอาดกลางป่าใหญ่เนื้อในได้แสดงให้เห็นถึงความอดทนของนักหุบที่ต้องผ่านพาความอิดเมื่อยและความลำบากในการปกปักรักษาขีดน้ำแดนดินถึงแม้ว่าห่างกายจะเปื้อนเปื้อจากการสู้หบแต่จิตใจของพวกเขายังคงใส่แจ้งและมีคุณค่ายิ่งกว่าคำนอกนั้นเนื้อในของเพลงยังได้เน้นหนักถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับศัตรูผู้หุกหาญเพื่อความสงบสุขของชาติและประชาชน
1: บทเพลงที่ทางรายการของพวกเราจะนำเสนอต่อไปนี่มีชื่อว่าห่วยน้อยกลางป่าซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงสายพัวพันที่ลึกซึ้งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างทหารกับธรรมชาติในสมัยต่อสู้กู้ชาติอยู่ในหลายแง่หลายมุมเพราะว่าธรรมชาติได้กลายเป็นแรงฟื้นฟูกำลังกายและกำลังใจในยามที่ทหารเมื่อยล้าจากการเดินทางจากการสู้รบสายน้ำที่ใสเย็นในป่าได้เป็นบอนที่พวกเขาได้อาบได้กินหรือว่าได้ดื่มเพื่อให้เศร้าจะความเมื่อยล้านำห่วยที่ใสจนเห็นตัวป่าช่วยให้จิตใจของทหารมีความเบิกบานม่นซื่นเพลิดเพลินใจอยู่ท่ามกลางป่าเขาซึ่งนักประพันธ์เพลงนี้ได้ใช้การเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของธรรมชาติกับจิตใจความหักชาติของทหารถึงแม้นว่าทหารนั้นจะมีห่างกายดำหมองซึ่งหมายถึงความกำดำที่ได้จากการตากแดดจากการที่ลบแดดหลบฝนอยู่กับธรรมชาติหรือว่าจากการเกือกเกื้อฝุ่นละอองในสนามหอบมาแต่ว่าภายในใจของพวกเขานั้นสุดซึนยิงกลัวแก้วสุดซึนยิงกลัวได้ขำความสดใสนี้กระบอต่างจากความสดใสของสายน้ำที่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์พุทธพองในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชน
0: สรุปได้ว่าธรรมชาติเป็นได้ทั้งสนามหบและบ่อนผักเสาและเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องบุกบืนผ่านพาความยุ่งยากเพื่อปราบศัตรูต้านกับจักรพรรดิอเมริกาสายน้ำและป่าดงเป็นพยานถึงความกล้าหาญและความอดทนของทหารในการปกปักรักษาแผ่นดินธรรมชาติในบทเพลงนี้เปรียบเหมือนเพื่อนมิตรที่คอยปลอบโยนและเสริมสร้างพลังให้แก่ทหารเพื่อให้พวกเขามีกำลังใจอันเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อประเทศชาติเพลงห่วยน้อยกลางป่าแม่นทานเดชจันทำลาเป็นคนแต่งในปีค.ศ. 1967นักฮ้องต้นฉบับทางรายการยันซอกหาข้อมูลนี้บ่ได้ไผฮู้ก็ซวยแนะนำมาให้พวกเฮาแดแต่เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้
2: จากการขับห้องของบุญคำสิทธิเดช

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคนหน่วยเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สภาทฤษฎีลาวเวียดนามพบปะเลขเปลี่ยนบทเรียนและทบทวนการหัวมือการสำรวจดัชนีหมายสังคมครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราหลวงสูงบ่ได้มาตรฐานอาเซียนเกี่ยมรับมือกับความร้อนภัยแห่งแล้งและไฟไหม้ป่าและหมอกควันต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: สหายกี่แก้วไข่คำพีทุนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคพร้อมโดยคณะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายดวนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งสตาร์ทโฮจิมินห์รองประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามพร้อมโดยคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวในวันที่4สิงหาคมนี้ที่สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคในการพบปะครั้งนี้สหายกี่แก้วไข่คำพีทูลได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของคณะผู้แทนเวียดนามเสื่อมันว่าการเยี่ยมยามและเหตุเวียกของคณะผู้แทนในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างจบงามทั้งเป็นการประกอบส่วนเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามให้มั่นคงขนงแก่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นการมาเยี่ยมยามครั้งนี้ดำเนินไปในท่ามกลางบรรยากาศที่สองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามกำลังตั้งหน้าผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ของตนพิเศษแมนอยู่ในระยะที่ลาวกำลังจัดตั้งการเสริมซึมมุนเสื้อ2วันประวัติศาสตร์คือวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือแล้วเวียดนามครบรอบ49ปีพร้อมนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เกี่ยมความพร้อมในการประสานสมทบกันเพื่อหั่งหากะเกี่ยมจัดตั้งเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์ในปีต่อไปอย่างมีความหมายเติมอีกโอกาสนี้สหายกี่แก้วไข่คำพีทุนได้แจ้งให้ฝ่ายเวียดนามทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จอันสำคัญของภาคประชาชนปฏิบัติลาวในระยะผ่านมาเป็นต้นแมนการสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคในต้นปี2016การสำเร็จของประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12เวียกงานกวดกาภาคครั้งที่6เวียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1และกองประชุมองค์คณะภาคในคงเขตการเมืองจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการหัวมือและฟาง2สภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคทั้ง2ฝ่ายได้จัดตั้งปฏิบัติตามบทบันทึกการหัวมืออย่างมีผลสำเร็จหลายด้านการพัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพของประชุมและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านทฤษฎีพฤติกรรมได้กลายเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการปรับปรุงบูรณาแนวทางนโยบายของ2ภาคกองประชุมสัมมนาทฤษฎี2ภาคครั้งที่13ที่ฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพหัวข้อหลักเพิ่มทวีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลให้เข้าสู่ล่วงเลิกบทเรียนลาวเวียดนามซึ่งคาดคะเนว่าจะจัดขึ้นอยู่แขวงอุดมไซในไตรมาสที่4ของปี2016ในระยะจัดของประชุมเสนอให้มีการสืบต่อเซ็นบทบันทึกการหัวมือฉบับใหม่ของสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาค2016หา2030เพื่อเปลี่ยนแทนฉบับเก่าที่จะหมดอายุในท้ายปี2016นี
0: ้ในระยะผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนของรัฐและอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของพรรคองค์การจัดตั้งมหาชนและสื่อมวลชนเอกชนแม้นได้ดำเนินไปด้วยบนจิตใจมติเลขที่36ของกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่และได้หันมติดังกล่าวมาเป็นแผนงานแผนการเคลื่อนไหวละเอียดสร้างความสะดวกให้แก่การนำพาคุ้มครองระบบสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2026หา2030อยู่กรมประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมืองบดมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันเผยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าย้อนให้ได้ถึงความสำคัญของเวียกงานสื่อมวลชนรัฐบาลได้สร้างกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนฉบับปี2016และได้ปฏิบัติกฎหมายปิ่นอ้อมเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดการอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆผ่านการปฏิบัติบทบาทของตน สื่อมวลชนสามารถเป็นกระบอกเสียงให้แก่องค์การจัดตั้งพรรครัฐและสังคมในการโฆษณาศึกษาอบรมแนวทางนโยบายผู้กระดมน้ำใจหักชาติของประชาชนบรรดาเผ่าม
2: าถึงปัจจุบันสามารถยืนยันได้ว่าสื่อมวลชนทุกประเภทองค์การสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งของพรรครัฐการจัดตั้งมาชนและสังคมได้เติบใหญ่ขยายตัวด้านปริมาณคุณภาพรูปแบบการนำเสนอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะโปรเมงซองคุณสมเด็จในการจัดตั้งเคลื่อนไหวหรือการสื่อมวลชนระยะผ่านมา1ว่าการปฏิบัตินิติกรรมของสื่อมวลชนระยะผ่านมาอย่างงานสื่อมวลชนของรัฐและสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งของพรรคองค์การจัดตั้งมาชนและสื่อมวลชนเอกชนได้ดำเนินบทจิตใจของมติ39ของกรมการเมืองว่าด้วยการพื้นที่การนำพาของพรรคการปกครองรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่ได้ท่านมติดังกล่าวมาเป็นแผนงานการแผนการเคลื่อนไหวละเอียดสร้างความสะดวกในแก่การนำพาคุ้มครองระบบสื่อมวลชนในกรอบเขตตัวประเทศคนเดียวกันนั้นรัฐบาลอย่างไรมีกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนปี2016ได้ปฏิบัติกฎหมายสื่อกฎหมายที่พินอ้อมเป็นต้นในกฎหมายว่าด้วยการตามและสกัดกั้นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสื่อสารกฎหมายว่าด้วยการความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่น
0: ๆท่านคำพันธ์เผยยวงให้ฮู้เตือนว่าเวียกงานคุ้มครองมหาภาคสื่อมวลชนลาวได้มีกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองสื่อผ่านมาได้มีการคุ้มครองและสุกโยบรรดาสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเคลื่อนไหวหับไส้เวียกงานโฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง
1: การสำรวจดัชนีใหม่สังคมลาวครั้งที่3พบว่าเด็กน้อยหลายกว่า32ส่วนห้อยมีอัตราล้วงสูงบ่ได้มาตรฐาน 24.3 ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและหลายกว่า10ส่วนห้อยจ่อยพรมนอกนี้ยังขาดจุลสารอาหารเซนหลายกว่า40ส่วนห้อยพบว่ามีพยาธิเลือดจางย้อนขาดสารอาหารกระทันหันน้ำนมคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารหลายกว่า2ห้อยสนิทที่มีปริมาณที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของห่างกายเด็กหรือเป็นวัคซีนยศทำอิฐในแต่ละระยะเติบโตการขยายตัวในพิธีเฉลิมฉลองวันโภชนาการแห่งชาติและวันอาทิตย์สากลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้หัวข้อเพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีและยืนยงถูกภาคส่วนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันที่4สิงหาคมนี้ท่านนางใบคำคทิญาลัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลลาวได้มีความหมายมั่นอยากให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีสุขภาพดีมีความสลาดเสลียวซึ่งสามารถสร้างรากฐานสำคัญโดยเริ่มต้นจากรากฐานของชีวิตโดยการมีโภชนาการที่ดีการปรับปรุงโภชนาการแม่นพัวพันกับการให้อาหารที่ดีการบริการที่ดีและพฤติกรรมในการดูแลด้วยความเอาใจใส่โดยเหตุนั้นยุทธศาสตร์โภชนาการแห่งชาติจึงได้พัฒนาขึ้นในระยะปี2016หา2035และแผนปฏิบัติงานด้านโภชนาการที่ได้หับห้องในกองประชุมของคณะกรรมการแห่งชาติด้านโภชนาการท่านังใบคำคทิญาให้ฮู้ตื่นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อสุขภาพของแม่และเด็กเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าที่สุดทั้งในระดับครอบครัวและระดับชาติโดยเฉพาะการประหยัดค่าใช้จ่ายนมฟุนถ้าเด็กสุขภาพดีก็จะลดพรการขาดเวียกของพ่อแม่เฮ็ดให้สูญเสียรายได้หรือพลาดโอกาสในการเฮ็ดเวียกลดพรงบประมาณของรัฐบาลในการเป็นปัวพญาตเด็กน้อยที่กินนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันสูงบ่ค่อยเจ็บเป็นง่ายโดยเฉพาะพญาตถอกท้องปอดอักเสบและอื่น
0: วันที่4สิงหาคมนี้สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสังกัดสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์เวียดนามจัดพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจหัวมือระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางภาคประชาชนประเทศวัดลาวและสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาของเวียดนามสำหรับระยะปี2026หา2030ซึ่งต่างหน้าลงนามบทบันทึกฝ่ายลาวแม่นทานสมสวัสดิ์พงษาวรรณกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาหุ้มศูนย์กลางภาคประชาชนประเทศวัดลาวและฝ่ายเวียดนามแม่นฮองศาสตราจารย์ปริญญาเอกฟาร์มมิงเซนผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาของเวียดนามมีพนักงานที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วม ในโอกาสนี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาได้กล่าวว่าบทบันทึกฉบับนี้เป็นการสืบต่อและพัฒนาการร่วมมืออันดีงามของสองฝ่ายที่ได้ดำเนินมาแต่ปี2011โดยเน้นใช้การพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบทบันทึกฉบับใหม่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาจะสืบต่อสนับสนุนการบำรุงการก่อสร้างบุคลากรสื่อมวลชนลาวผ่านการฝึกอบรมในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพิ่มจำนวนสุดฝึกอบรมผู้นำพาและคุ้มครองสื่อมวลชนเป็น2สุดต่อปีพร้อมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสื่อมวลชนให้แก่บุคลากรของลาวพิธีลงนามในครั้งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญในการเสริมสร้างสายพันธมิตรภาพยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนเพื่อหับไส้การพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนของลาวในระยะใหม่ท่านผู้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าตามข้อมูลของกรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่ประกาศในวันที่3สิงหาคมนี้เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 1,670,000 เทื่อคนในเดือนกรกฎาคมมาเพิ่มขึ้น 6.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัปดาห์เดียวกันของปี2015ไล่รวม7เดือนของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวสากลบรรลุเกือบ14ล้านเทื่อคนเพิ่มขึ้น 13.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัปดาห์เดียวกันของปี2015คะแนนการท่องเที่ยวปฏิบัติสำเร็จประมาณ56ส่วนห้อยเป้าหมายของปีนี้จะต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล25ล้านเทื่อคนกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติเวียดนามถือว่าการหักษาการเพิ่มขึ้นอยู่ระดับ2ตัวเลขได้ส่องแสงกำลังดึงดูดใจที่นับมือนับได้หับการปรับปรุงของสถานที่ปลายทางเวียดนามพร้อมทางยั่งยืนประสิทธิผลของบรรดานโยบายสร้างความสะดวกเกี่ยวกับวีซ่าเปิดกว้างการเสริมโยงการบินยุแห่งการส่งเสริมโฆษณาและยกสูงคุณภาพผลิตภัณฑ์การบริการท่องเที่ยว
0: สำหรับข่าวชิ้นหัวของทางการจีนรายงานในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าการพยากรณ์อากาศล่าสุดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนคาดคะเนว่าอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จะประเสริญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งหลายขึ้นในเดือนหน้าพร้อมทั้งมีความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ป่าและหมอกควันข้ามสายแดนหลังจากปรากฏการเอลนีโญหุ่นแห้งขึ้นเฮ็ดให้มีฝนหลุดลงข่าวระบุว่าเอลนีโญมีท่าเอียงที่จะเฮ็ดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคใต้ของอาเซียนมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติในระหว่างเดือนสิงหาเดือนตุลาโดยขณะนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญได้เกิดขึ้นแล้วและคาดว่าจะหุนแห้งขึ้นในเดือนหน้านอกจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะยังคงอยู่ตลอดเดือนสิงหาหาเดือนตุลาในขณะที่ลมพัดมาส่วนใหญ่จะพัดมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้นอกจากนั้นภาคใต้ของอาเซียนมีท่าเอียงที่จะประสบกับสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องย้อนว่าลมมรสุมยังคงอยู่ทิศทางเหนือของเส้นสูงสุดและคาดว่าภาคเหนือของอาเซียนจะประสบกับสภาพอากาศที่ซุ่มและมีฝนตกหลายขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนคาดคะเนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเซียนจะประสบกับอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติระหว่างเดือนสิงหาคมเดือนตุลาซึ่งอาจจะเฮ็ดให้สถานการณ์ภัยแห้งแล้งภัยแห้งขึ้นและเตือนว่าภัยแห้งแล้งที่ยืดเยื้อบวกกับลมพัดแรงจากตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้อาจจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนและเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาหมอกควันข้ามสายแดนส่วนอุณหภูมิภาคพื้นแม่น้ำของสถานการณ์โดยรวมคาดว่าจะยังคงบ่ฮุนแฮงถึงว่าพื้นที่มีฝนตกหลุดลงอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

ึกษาดีกระทำดีคือผู้มีวัฒนธรรมสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงถูกทานขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงจากนี้ไปท่านจะได้หับฟังบทกลับกลอนและพร้อมทั้งเสียงเพลงฝากให้เพื่อเป็นกำลังแห่งใจผ่อนคลายความอิดเมื่อยกล่อมอารมณ์ของทานที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ยังบ่ได้พักผ่อนเถื่อเนาะก็ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนมีรายการของพวกเฮาบ่ว่าท่านจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงอยู่ไกลๆรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้มีมิตรรายการให้ความสนใจโดยที่มีบทกลอนมาประกอบส่วนเอาก็รับฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็บ่สามารถรับฟังได้แต่ก็ยังมีกลอนประกอบส่วนเข้ามาเพิ่นว่าย้อนมักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็ขอฝากให้มิตรรายการทั่วประเทศได้รับฟังกันแล้วกันเนาะก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้แก่ท่านได้รับฟังเป็นกลอนที่คัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เป็นบทเขียนของลูกทาสสามปางเพิ่นขอฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศได้ฟังแล้วมีความสุขโชคดีบทกลอนสื่อว่าเตือนใจสาวนักศึกษาเจ้าผู้พลอยภาคบ้านฐานถิ่นลำเนาเข้าสู่วังเวียงทองควงนครเมืองฟ้าปริญญาหมายไว้คือความหวังพ่อและแม่แลคืนหลังแน่เจ้าสองเท่าผู้ทรงเงินน้องอย่าพื้นแต่งเอกมัวเที่ยวคืนลาตีไฟแสงสีสะดุดตาดื่มเบียร์สุราเหล้าแนวมัวมองเหม็นเมาลาขี้ขาวเพื่อนห่างหุ่นทางสามมืดมวยนางน้อยยะเลนนำเจ้าเด้อควรจดจำพ่อแม่เว้าเตือนกล่าวแนวดีเพศสตรีนามหญิงสู่อันรักษาไว้สุ่มใส่เพียรศึกษาสร้างฝึกปัญญาค้นอ่านคิดฮอดคนอยู่บ้านหาเงินยู่สมเหียนได้เด้อน้องจงเพียรไข่คนดุมันทางศึกษาปริญญาคือความหวังพ่อแม่คอยอยู่ทางบ้านโชคทำงานหาเงินให้หวังอาศัยตอนเฒ่าแก่ตั้งใจเฮียนแด่น้องอย่าแลเลี้ยวเที่ยวเพลิน

เอาลูกท่าสามปางมีบทก่อนมาห่วมเป็นก่อนทำอิฐเพื่อให้สื่อว่าเตือนสาวนักศึกษาเจ้าผู้ที่หนีไกลบ้านเพื่อไปศึกษาหาความรู้ความหวังนั่นก็คือใบปริญญาความหวังของพ่อแม่ได้พึ่งส่งเงินสุขยู่และส่งเสริมเนาะสนันกาฝากฝากให้ผู้ที่เป็นลูกเป็นเต้านั่นแหละไปศึกษาทำเฮียนกะต้องเอาใจใส่จะสิไปเที่ยวเพลินเล่นกินสุราหรือว่าเมาแล้วกับเพลินจักหน่อยสิเฮียนบ่จบพ่อแม่จะเสียใจที่สุดว่าซั่นเนาะก็คอยเอาใจใส่เด้อคนควรทำเฮียนดุมันในการศึกษาก็แน่นอนความหวังอยู่ข้างหน้าคือใบปริญญาคงจะได้ตามความหวังก่อนต่อไปจากหุ่งอรุณแดนวีไลขอฝากเด้อมิตรรายการทุกท่านหากมาหาฟังแล้วจะมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทก่อนของเพื่อนนั้นมีเสือวาแสงตะเวนกับก้อนเมฆ

ย่านตะเวียนป่อนหน้ามาแต่งโลกาคันหวาเมฆาบังเบิ่งดำดูให้เมฆาหมายกวมกุ้มคุมแสงประสงค์มอด

งสิงดีคมกันกวมคนหวังเด่นคนเดียวได้ยอโตตามคมอาจจักจมจุ่มพร้อมเพียงได้ดังกันแต่ว่าคันหากหูสู้สวยปัวแปงคอยหักแพงดูแลจากใจสู่ส่วนตำหนิอันยังด้อยคอยเตือนตามบอกซอกหินอันเพิ่นก้าวยอย่องส่งเสริมก็จะพูนเพิ่มให้ดุดเด่นคือกันเหนือเมฆาตันแสงปล่อยเป่งบางมองแสงก็ห้องห้องแต้มเมฆางามงนคนก็เปลี่ยนแบบนั้นคันหู้ห่วมใจท่า

เอาหับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากฮุ่งอรุณแดนวิไลเพื่อนให้ซื้อว่าแสงตะเวนกับก้อนเมฆบางว่าคงจะสร้างข้อมูลเสริญและความอารมณ์ในยามหลับนอนให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะหลายท่านนอนหลับแล้วผู้ที่บ่หลับโดยเฉพาะมิตรประจำรายการของพวกเขาเดินทางไกลใส่ทั้งรถเอาระมัดระวังและมีสติเด้อขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะหับฟังก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าบ่าวไต้นี่เป็นก่อนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการบทก่อนเสื่อว่าสองเท่าเฝ้าเทียง

สองผัวเมียแก่เฒ่าเนานั่งอยู่เถียงนาตามภาษาสองเขือเมื่อยามฤดูแล้งออกแห่งงานขยันสร้างตามกำลังของเพิ่นเพิดเพลินเพียงสำนีสุขขีพร้อมพำพอขอแต่เพียงเท่านี้ชีวีเพิ่นก็เป็นสุขบ่เคยมีความทุกข์นั่งอกนอนเศร้าเนาอยู่เถียงนาน้อยเสียงลมวอยซ้อยซืนเปิดวิทยุใส่คืนลำห้องกอมใจเลี้ยงเป็ดไก่พำพอมส่วนหอมอยู่แคมเถียงฟังสำเนียงเสียงกาสักกุนาแซวห้องผัวสานไซสานคองเมียลาวสานกระสุมผัวอดหัวยุ่มยุ่มกระสุมเจ้าบ่ถือกลายเท่าเอ้ยคนไก่เถียงเฮียกเอิญถามไทยไปมาบางก็มาสุ่มเสานั่งลมกันเล่นดื่มน้ำเย็นกินข้าวบ่มีหยังก็ต้มไก่ด้วยน้ำใจบ่เหือดแห้งถึงสิแรงก็สร้างตา

เอาบทกลอนสองเท่าเฝ้าเถียงจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าบ่าวใต้ฟังบทกลอนแล้วก็วาดภาพผู้แลไปทางชนบทเนาะก็จะเห็นสองเท่านั่งเฝ้าเถียงตามภาษาของคนเท่านั่นแหละออกให้งานตามที่เหื่อแห่งมีตามกำลังของเพิ่นเพิ่นก็มีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับบ้านไห่บ้านนาของเพิ่นเนาะสำนี้ก็มีความสุขเพิ่นว่าขอบใจหลายๆเด้อบรรดาเพิ่นมิตรรายการให้การติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดก่อนต่อไปจากสุภาษิตรอวันไซขอมอบก่อนเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศพิเศษก็เป็นมิตรประจำรายการบทกลอนและเสียงเพลงทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและโชคดีตลอดไปบทกลอนสื่อว่าแทนขาน้ำนมแม่

แม่ผู้บังเกิดเก่าประสูติเฮียมามารดาหักดังดวงตาแก้วคิงบุตตาเป็นแป้วปามแดงยุงเสียบปุ่นเปียบแทงทางเข้าหัวใจเจ้าอีเมเฮียมบ่ป่านแล้วแม่เลี้ยงลูกแต่น้อยจนใหญ่เต็มโตส่งให้เฮียนศึกษาโศกวิสาความฮู้แม่เอาแหงกายสู่หาเงินฝากส่งจุดประสงค์อยากให้ลูกเฮียนฮู้เก่งวิสาลูกไปเฮียนหำฮู้วิสาเอกกฎหมายแม่เอ๋ยเฮียนอยู่ในเมืองไทยก็หักดีหลายด้านตามทำนองเสียงจ่าต้านไทยลาวฟังมวนเสียงลำพวนหลองเตยแค้นเท่าเป่าฟังคือบ้านเฮาเดยามลูกกับเต่าโคงคืนสู่เคหาคนหุ่มมาจากขวนสาบเสียงหัวเย้ยทั้งเขาเบะสุกเปยสายตาสักใสโทรทัศน์บ่ได้มาต้อนแม่มันบ่อายบ่เขามีของฝากต้อนหลายอย่างคนมาในนั้นเขาไปหาทำงานเสี่ยงภัยหลายด้านงานที่เขาทำนั้นบ่มีอันคงที่ตำรวจไล่บีบบีแม่นอนได้บ่อิ่มตาบ่นอลูกมีเพียงแผ่นเกียร์ใบประกาศสีแดงนี่นาราคาเพลงสูงสุดกลัวเงินคำก้อนเอามาปิ่นของต้นแทนคุณนำนมแม่ตึกไต่ตองขักแท้แม่คงยิ้มยาว

บทกลอนจากสุภาษิตรอวันไซที่มีชื่อว่าแทนคานำนมแม่แม่ที่บังเกิดเก่ามาก็สุดที่หักยามลูกหัวแม่ก็หัวยามให้ก็ให้แต่ว่ายามเสียใจเห็นลูกเสียใจนี่ก็โอ้ยสุดที่เสียใจว่าสันผู้เป็นแม่นี่อาจังสันกะไปทำเฮียนศึกษามาได้ใบประกาศสีแดงมาต้อนแม่นี่ก็หวังว่าแม่คงจะดีมุกดีใจเนาะว่าสันกะฝากฝากให้เด้อผู้ที่เป็นแม่แทนค่านำนมแม่เนาะมาเข้าสู่ก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำประกาศว่าเขียดตะปาดย่างคืนนี้มีกรมาห่วมกับรายการบทกรและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกงานจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกประการบทกรของเพิ่นมีชื่อว่าคนกับแคน

มีแคนเคียงคู่ข้างบ่ห้ามห่างพอยเหงาเอาเสียงแคนประโลมขวนมวนสะอ่อนแอนฟอนย้อนใส่แคนคือห้าวสาวปีปลายปากหนุ่มพุ่นแล้วเสียงแคนคุมคอยก้าวหันห้าวยาวบ่ลงบรรจงป่องเป่าเลื่อยบ่มีเหนื่อยหมายคางวางวานจับโจมแคนสุดสะแนนสะอ่อนโอโอละน้อนำย้อนห้อนแอวโอยมวนสวนหลงไหลบ่แล้วแนวคนหอมหักมันเสียงแคนจันบ่จืดจางบ่ขาดแคนแต่ขาดคอนคืนค่าเงินคำนี่นาพ้อมพำฟอแอนแฟนแม่นบ่มีเดืออายแต่สบายเบยยิ้มพิมพ์เสน่ห์มีแคนคู่ขาดแฟนแคนบ่ขาดข้างบ่มีทางโศกเศร้าเหงาแง่

อาผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าเขียดตะปาดย่างคนกับแคนเพื่อนว่าเป็นคนที่บ่ขาดแคนมีแคนเคียงคู่ข้างกะบ่พาให้เหงาว่าซั่นมีแต่ความสุขม่วนซื่นอยากจะฟ้อนอยากจะย้อนกระเมนเป่าเสียงแคนและกะฟ้อนไปตามจังหวะสุดเสนมีความสุขเหลือล้นเพิ่นว่าเนาะเอามาฮอดนี่เดี๋ยวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

ทุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับคำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้คำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแรงหรือว่าหา5โมงแรงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแรงหาตอนดึกหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาค่อนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพร่างกายเพราะเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโสมอาจจะบ่มีแห่งในมื้อต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างหน่อยนี่มัน7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกำลังกายการเล่นกีฬานี่บ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้ายิมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้ท่านผู้ฟังว่าเฮาต้องเฮ็ดให้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในร่างกายของเฮาเฮ็ดให้เฮานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

กลับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับในยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ซัวเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคำเว้าที่สวยงามเป็นคำเว้าที่ดีจากคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าขอได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโต๊ะหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะท่านผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ค้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งคงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจหนึ่งให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: ื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ค่ะนานิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสเปลี่ยนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะและก็เสียงเพลงเสียงลําสลับสเปลี่ยนแต่ละระยะให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อและก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายนะผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกข้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะแม้เรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติและก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับพวกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าเว้าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องก็ฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งกับคนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถูกอีกโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถูกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นกันนําใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสือและสติเจ็ดให้เฮากวดสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงหลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคำคืนนี้เนาะบอกว่าท่านจะหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่หับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากคำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับคำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 เมื่อนี้แมนวันศุกร์แฮม9คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่7เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00ถ่ายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ฝนตกหงไหลลงโฮมแต่บนซุมบนอยู่สูงเสียดฟ้าฝนพัดเท่งแล่นกายแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเสียงแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มดวดทิศนภลุนจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเด้ก็ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกสารทิศมานำเสนอให้ท่านฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นข่าวอยู่ภายในประเทศเฮานี่แหละเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของการนำพรรครัฐขององค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศของพวกเขานอกจากนั้นก็ยังมีข่าวจากต่างประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังถึงอีกไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำเพื่อสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งอยู่ในรายการนี้เฮ็ดให้ผู้ตื่นเด็กลูกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายแนวหันได้พักผ่อนย่อนอารมณ์ไปนำกันนะรายการล้มดวงอาทิตย์ฮับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นวันศุกร์แล้วเด้เป็นวันศุกร์แฮม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ก็กับวันที่7เดือนสิงหาคริสตศักราช2026ก็คือดังที่พวกเฮาฮู้นํากันแล้วว่าท่านผู้ฟังในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสําคัญหลายวันโดยเฉพาะแล้ววันที่13สิงหาที่จะถึงนี่นะเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติลาวและก็เป็นวันและวันพิมพ์จําหน่ายแห่งชาติครบรอบ76ปีนอกจากนั้นในมือเดียวกันนี้ก็ยังเป็นวันสั่งตั้งองค์การแนวลาวสังสาตเติมอีกส่วนวันที่15วันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นวันที่23เนี่ยวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อก้าวไปสู่วันที่2ธันวาในการปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์จากแอกขอบครองของพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นเฮ็ดในประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศมีเอกราชมีผืนแผ่นดินอันครบถ้วนมีเอกราชอำนาจอธิปไตยเฮ็ดให้ชื่อเสียงของลาวตั้งสง่าผ่าเผยอยู่ในเวทีโลกและจากเมื่อนั้นจนมาฮอดมื้อนี้ท่านผู้ฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีอายุหลายปีพอสมควรเนาะ40-50ปีแล้วดังนั้นประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศได้เอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งด้วยการพัฒนากิจกรรมอุตสาหกรรมและอื่นๆเติมอีกแต่ก็น่าเป็นห่วงปัจจุบันนี้ดินดอนต้นหญ้าดินดอนต้นหญ้าอยู่ในลาวของพวกเฮานี่ก็ได้ครับมีการอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาสัมปทานแต่ที่น่าเป็นห่วงก็เป็นให้ชาวต่างประเทศมีสิทธิ์ซื้อขายดินดอนต้นหญ้าของลาวเฮาอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือการนำต้องได้เอาใจใส่เบิ่งคืนใหม่เต็มอีกนะเบิ่งคืนใหม่เต็มอีกเพื่อเฮ็ดให้ได้สงวนผืนแผ่นดินอันแสนหักนี้ที่ญาติมาได้ด้วยหยาดเหงื่อแห่งงานของบรรพบุรุษของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อปกปักรักษาผืนแผ่นดินตัวนี้เอาไว้ให้มันคงส่วนลูกเส้นลูกเส้นหลานตลอดไปนะบ่อนุญาตจะจำหน่ายให้ชาวต่างประเทศได้อันนี้พวกเราต้องเบิ่งคืนใหม่เด้อเนาะและการล้มทั่วทิศหน้าบรรลุนมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวและที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศของพวกเรามานำเสนอให้ท่านได้ฟังแต่ก่อนท่านจะฟังข่าวต่างๆนั้นเริ่มต้นกับมาฟังเพลงจากทางรายการสะก้อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง

หลังจากที่ท่านได้ฟังเพลงอันม่วนๆจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้นี่แม้นเว้าถึงลาวเวียดนามได้ทบทวนการหัวมือด้านการค้า2ฝ่ายให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2026วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวเพิ่นได้พบปะปรึกษาหารือแบบบ่เป็นทางการกับท่านเลแมงหุ่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเพื่อทบทวนคืนการปฏิบัติแผนการร่วมมือประจำปีของคณะกรรมการอุตสาหกรรมและการค้าลาวเวียดนามเพื่อผันขยายผลกองประชุมครั้งที่48ที่2รัฐบาลของ2รัฐบาลนั้นให้เข้าสู่ล่วงลึกในใส่บรรลุคาดหมายมูลค่าการค้า2ฝ่าย4ตื้อและ10ตื้อดอลลาร์ในปี2026และปี2030ตามลำดับและในปี2025ผ่านมาหันลาวกับเวียดนามนี่มีมูลค่าการค้า2ฝ่ายประมาณ3ตื้อ190ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น12ส่วนน้อยถ้าว่าเทียบกับปี2024ได้ปีผ่านมาน่ะลาวกับเวียดนามมีมูลค่าสินการค้า2ฝ่ายนี่3ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยถ้าว่าเทียบกับปี2024และก็พร้อมกันนั้นเพิ่นก็ยังได้ฮู้พร้อมกันวางแผนคาดหมายสู่สนเพื่อบรรลุตัวเลขการค้า2ฝ่ายให้บรรลุได้4ตื้อดอลลาร์ในปี2026และ10ตื้อดอลลาร์ในปี2030และอยู่ในกองประชุมหันก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและกระทบทวนการปฏิบัติเนื่องในคาดหมายและแผนการร่วมมือที่สำคัญในหลายปัญหาเป็นต้นกระแมนทางด้านการค้านี้กระแมนได้ทบทวนการปฏิบัติตัวเลขคาดหมายการค้า2ฝ่ายประจำปี2026พร้อมทั้งสุกยู่การค้นคั่วและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของ2ประเทศทางด้านพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานได้สืบต่อสุกโยกการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่ติดพันกับการซื้อขายไฟฟ้าและการเสื่อมยงและการเสื่อมต่อโครงรางด้านพลังงานให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามแผนการร่วมมือของ2ฝ่ายการจัดซื้อและสนองน้ำมันเสื้อไฟแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2Gให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติยามีประสิทธิผลแนใส่หับประกันความมั่นคงด้านการสนองน้ำมันเสื้อไฟระยะยาวและการสูงยุ่งของการก่อสร้างทอส่งน้ำมันเสื่อมต่อลาวเวียดนามทางด้านโบแฮและอุตสาหกรรมปุงแตงแม้นเพิ่มทวีการหัวมือด้านโบแฮการส่งเสริมและแก้ไขข้อยุ่งยากการลงทุนในขณะการอุตสาหกรรมและการหัวมือสร้างนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ถาดและในโอกาสดังกล่าวนี้สองฝ่ายก็ยังได้แสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อความพยายามและความเอาใจใส่ของบรรดากรมวิชาการและกับวิสาหกิจของสองฝ่ายที่ได้หัวมือกันอย่างสนิทแน่นพร้อมทั้งยั่งยืนที่จะสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือแบบเพื่อนมิตรสหายบนพื้นฐานหลักการการหัวมือและเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการภายในของ2ฝ่ายแนใส่หับประกันผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน2ชาติลาวและเวียดนามอันนี้ก็เป็นลาวกับเวียดนามนี่เพิ่นได้มีการทบทวนคืนการหัวมือทางด้านการค้า2ฝ่ายเป้าหมายเพิ่นในปี2026นี้ให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์และในปี2030ให้บรรลุ10ตื้อดอลลาร์ตามลำดับพวกเขาจะเห็นได้จากในปีที่ผ่านมาหันลาวกับเวียดนามได้มีมูลค่าการค้า2ฝ่ายนี่ประมาณ3ตื้อ190ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น12ส่วนห้อยต่างว่าที่เทียบในปี2024และคาดหมายในปีนี้ก็แม่นให้บรรลุ4ตื้อดอลลาร์และ10ตื้อดอลลาร์ในปี2030ซึ่ง
สองฝ่ายได้วางคาดหมายและได้มีการปรึกษาหารือหลายด้านนำกันเป็นต้นทางด้านการค้าด้านพลังงานด้านโบเฮและอื่นเติมอีกบนพื้นฐานความเสมอภาพต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์บนพื้นฐานเพื่อนมิตรสหายแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายบนพื้นฐานหลักการการร่วมมือและเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการภายในของสองฝ่ายทั้งหมดนี้กับเพื่อนในใส่หับประกันผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนสองชาติลาวกับเวียดนามติดตามข่าวต่อไปบัดนี้ก็ยังพัวพันกับเวียดนามอยู่คือเก่าท่านผู้ฟังอันนี้นี่แม่นเว้าถึงพิธีลงนามในบทบันทึกความเข้าใจร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของสื่อมวลชนลาววันที่4สิงหานี่แหละอยู่ที่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสังกัดสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์นครฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นได้จัดพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจร่วมมือระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระยะแต่ปี2026หา2หาปี2030ซึ่งต่างหน้าลงบทบันทึกฝ่ายลาวแมนทานสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาร่วมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและฝ่ายเวียดนามแมนฮ้องศาสตราจารย์ปริญญาเอกฟัมมิงสันผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรคได้กล่าวว่าบทบันทึกร่วมมือฉบับนี้เป็นการสืบต่อและก็พัฒนาการร่วมมืออันดีงามของสองฝ่ายที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีพุ่นแหละปี2011พุ่นแหละโดยเน้นใส่การพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าวิชาการและการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบทบันทึกฉบับใหม่สถาบันสื่อมวลชนและโฆษณาจะสืบต่อสนับสนุนการบำรุงและก่อสร้างบุคลากรสื่อมวลชนลาวผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพิ่มจำนวนชุดอบรมผู้นำพาและคุ้มครองสื่อมวลชนเป็น2ชุดต่อปีพร้อมทั้งจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสื่อมวลชนให้แก่บุคลากรของเราซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้นับเป็นอีก1จุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพพิเศษลาวเวียดนามพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพการพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนเพื่อหับใส่การพัฒนาเวียงานสื่อมวลชนของลาวในระยะใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรสื่อมวลชนของลาวแต่ปี2026นี้จนไปฮอดปี2030พุ่นแหละนะต้องติดตามต่อไปว่าการยกระดับของสื่อมวลชนลาวให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเก่านั้นจะเป็นขึ้นได้ใดซึ่งเป็นอิงใส่การปฏิบัติหน้าที่เวียงงานของนักกบสื่อมวลชนลาวพวกเราภายหลังที่ได้ยกมีการยกระดับขึ้นมาทางด้านความรู้สื่อมวลชนนี่ขึ้นมาแล้วจะเป็นขึ้นได้ใดนะก็อีกบ่โดนเด้ก็จะฮอดวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายแล้วกับวันที่13สิงหานี่แหละใกล้จะมาถึงแล้วล่ะนะพวกเราจงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานของตนด้วยการเป็นนักคบสื่อมวลชนให้สมกับคำที่ผู้นำเฮาเคยให้เคยขนานนามไว้ว่าสื่อมวลชนคือผู้ที่ปากออกแสงเป็นผู้แทงถึงใจเป็นผู้สะดุ้งไว้เมื่อได้อ่านผู้กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าซึ่งคำเว้านี้บ่เป็นเพียงคำเว้าแบบลุ่มๆแรงๆได้บ่แม่นเป็นซับสำนวน
สวนฟังให้มวนหูเท่านั้นเด้อท่านผู้ฟังเนาะสื่อมวลคำว่าเหล่านี้แม่นการนำสูงสุดของพวกเขาเพิ่นเป็นผู้เว้าแม่นการปลุกระดมจิตใจให้นักบทางด้านแนวคิดวัฒนธรรมของการปฏิวัติลาวนี่มีจิตใจบุกเบิลหักฮึกเหิมเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของตนตามการมอบหมายของพรรคก็ต้องได้บุกเบิลเติมอีกให้สมกับขนาดนะการผู้นำสูงสุดของเขาได้ขนาดนามให้ว่าเป็นผู้ที่ปากออกแสงผู้แทงถึงใจสะดุ้งไว้เมื่อได้อ่านผู้กล้าผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป่าอย่างแท้จริงอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นว่าถึงเพิ่นได้จัดสัมมนาห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่วันที่3ชีวิตกรกฎแล้วนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่โดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการมีท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบรรดารัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าองค์การและกลมกล่องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกี่ยวข้องและบรรดาบริษัทโครงการลงทุนด้านแห่ธาตุเข้าร่วมโอกาสนี้นี่ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้กล่าวว่าทรัพยากรแห่ธาตุนี่เป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของชาติและก็เป็นหนึ่งในเสาค้ำสำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจแต่ในระยะที่ผ่านมาหันการพัฒนาแม้นยังอิงใส่แต่การขุดค้นและส่งออกแฮดิบเป็นหลักการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีข้อจำกัดในขณะเดียวกันการพัฒนาเหตุธาตุในระยะผ่านมาก็เกิดมีปรากฏการณ์มีปัญหาโยท่อหลายอย่างเป็นต้นปรากฏการณ์โยท่อทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการขุดค้นนี่แบบบ่เป็นระบบและบ่มีแผนการยืนยงการละเมิดกฎหมายและการลักลอบขุดค้นยังมีหลายกลไกการคุ้มครองระวังศูนย์กลางและกระท่องถิ่นยังทับซ้อนกันและบ่เป็นเอกภาพกันมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการคุ้มครองยังบ่ทันสูงและเข้มงวดการจับจองเนื้อที่ยังแก้ไขบ่ทันได้ดีปัญหาการขนส่งของรถบรรทุกกับบรรทุกเกินน้ำหนักและอื่นอีกหลายอย่างและก็โดยอิงใส่การตีราคาปัญหาสำคัญนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดทิศทางใหม่ให้การพัฒนาเหตุธาตุซึ่งการพัฒนาเหตุธาตุนี้บ่แม่นเพิ่งแต่การขุดค้นแล้วส่งออกเท่านั้นแต่ต้องหันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างต้องโสมูลค่าอยู่ภายในประเทศเพื่อให้ทรัพยากรแห่ธาตุสร้างรายรับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงพร้อมนั้นจะต้องยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกเอานักลงทุนโดยเน้นใส่ความโปร่งใสความรับผิดชอบที่แท้จริงความสามารถทางด้านเทคนิคความสามารถทางด้านการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานในการคุ้มครอง ESG เพื่อเป็นการลงทุนทุกโครงการในการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ชาติท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์ยังได้เน้นตึมว่าคำสั่งฉบับนี้บ่แม่นเป็นเพียงการปรับปรุงมาตรฐานคุ้มครองเท่านั้นแต่มันเป็นการวางรากฐานใหม่ให้แก่การบริหารทรัพยากรแห่ธาตุของชาติให้มีความทันสมัยโปร่งใสมีมาตรฐานสากลป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและรับประกันผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนพวกเขาจะสามารถสร้างขอบนโยบายที่ทันสมัยโปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนะอันนี้ก็เป็น
นักข่าวอยู่ทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นเป็นผู้เขียนกันยอมมือสาธุน้ำเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอผ่านมานี่โอ้ยเอาแต่ผู้อยากคุดเอาแต่ผู้อยากค้นมีแผนการและก็คุดค้นเกินแผนการบ่มีการปรุงแต่งและอื่นอีกหลายอย่างเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดังนั้นในเมื่อทานห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเว้าขึ้นอยู่นี้ก็แม่นสุดดีแล้วเป็นผลดีที่สุดแหละบ่แม่นจะเพิ่งแต่การขุดค้นแล้วส่งออกเพียงอย่างเดียวก็ต้องได้หันไปสู่การปรุงแต่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและสร้างต้องส่งมูลค่าเพิ่มอยู่ภายในประเทศทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อให้ทรัพยากรแห่ธาตุสร้างและรับสร้างการจ้างงานพัฒนาอุตสาหกรรมภายในและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงนี่และการเลือกเอาบริษัทหรือว่านักลงทุนที่จะมาเฮ็ดเวียกงานหรือว่ามาลงทุนในการขุดค้นแห่นี้ก็ต้องได้ยกระดับมาตรฐานในการคัดเลือกโดยเน้นใส่ความโปร่งใสเป็นหลักความโปร่งใสเป็นหลักความรับผิดชอบความสามารถทางด้านเทคนิคความสามารถทางด้านการเงินและถือเอาการปฏิบัติมาตรฐานในการคุ้มครองเพื่อให้การลงทุนทุกโครงการนั้นเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและสามารถสร้างผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ประเทศชาติผ่านมาเห็นว่าหรือสังเกตเห็นว่ามีบางจำนวนนั้นคุดค้นไปแล้วกับปะเฮ็ดอํายําอยู่ผลได้ของประเทศชาติบ่พอเท่าใดแต่ความร่ำรวยแม่นนักลงทุนผู้คุดค้นมีการลักลอบหลายอันหลายแนวจับได้หลายท่านก็หลายนะแต่ว่ามาตรการในการลงโทษนั้นก็บ่สามารถปฏิบัติได้ดีเพราะเท่าใดนะถ้าว่าจับได้ก็ต้องมีการปรับใหม่ใส่โทษใส่แทนขึ้นปรับปรุงมดสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตรวจทิศนภรุณจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ก็จะนำพาท่านไปทางแขวงไซยบุรีไปที่ตามข่าวนี้แม่นสภาประชาชนแขวงไซยบุรีนี่เพิ่นได้ค้นคว้าปรึกษาหารือคำฮ้องขอความเป็นธรรมของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราวันที่31กรกฎาคมผ่านมาสภาประชาชนแขวงไซยบุรีเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมปรึกษาหรือคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายยางพาราโดยการเป็นประธานของท่านกาวีเกตดมลีกรรมการประแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีบรรดาท่านกรรมการคณะประจำสภาประชาชนแขวงประธานห้องประธานคณะกรรมการหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการตลอดฮอดวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำหลังจากที่ได้ฟังการรายงานบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเป็นต้นแม่นการวิเคราะห์วิจัยสาเหตุของข้อขัดแย้งกลไกการกำหนดราคาซื้อขายการปฏิบัติสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนตลอดฮอดการทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อซอกหาวิธีการและมาตรการแก้ไขให้มีความถูกต้องยุติธรรมปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนท่านกวีเกตล้มดีประธานกองประชุมได้มีทิศซี่นำและได้เน้นให้บรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวสืบต่อติดตามกวดกาและก็เก็บกำข้อมูลให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อเสนอทางออกที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนก็คือการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีความยืนยงนี่อันนี้ก็เป็นว่าขึ้นมาก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังเป็นปัญหาการจำหน่ายผลผลิตนี่แหละในเบื้องต้นหลายเขตหลายแขวงกับประชาชนก็มีการสุกยู่ให้ประชาชนปลูกยางพารารวมนอกจากยางพาราแล้วก็มีอันอื่นๆถึงอีกจะบ่ขอเว้าเนาะก็ว่าแต่ยางพาราอย่างเดียวเมื่อมันเป็นผลมาแล้วเก็บกู้ผลมาแล้วก็มีการบางครั้งก็มีการโกงราคาเลยโกงราคาผู้ประกอบการโกงราคาอิงใส่ราคาตลาดเปิ้นว่าเนาะโกงราคาก็ต่อชาวสวนเฮ็ดให้การจำหน่ายได้ราคาถูกว่าซั่นซะบ่ได้ราคาเต็มตามท้องตลาดและอื่นอีกหลายอย่างสำคัญที่สุดแมนการรับประกันราคาในเบื้องต้นการเซ็นสัญญารับประกันราคานะราคารับประกันของผู้ประกอบการนั่นแหละต่อชาวสวนอันนั้นแมนความเป็นธรรมที่สุดนะมีแต่เว้าบ่เป็นลายลักษณ์อักษรบ่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เฮ็ดให้มีการแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนปิ้นได้หลายคนประสบพบมาแล้วดังนั้นในเบื้องต้นนี่การเจรจากับบริษัทผู้ประกอบการนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้เป็นสักขีพยานนำในการรับประกันราคาต่อผลผลิตของชาวเกษตรกรเพื่อบ่ให้ชาวเกษตรกรเสียเปรียบเนาะเอ้าก็หวังว่าปัญหานี้คงจะได้รับการแก้ไขไปด้วยดีก็ยังอยู่ในแขวงไซยบุรีคราวนี้นี่แม่นปคส.เมืองทองมีไซได้ศึกษาอบรมวัยหนุ่ม11คนที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนน้ำกระท่อมกองบริการป้องกันความสงบเมืองทงมีไซรายงานว่าวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากองบริการปคส.เมืองทงมีไซเพิ่นได้ศึกษาอบรมชาวหนุ่มวัยหนุ่มเป้าหมายที่ลงพิษในการมั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมและคอลลาเจนจำนวน11คนโดยการเข้าร่วมของพันตีวานอินทวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกองบริการปคส.เมืองทงมีไซมีพนักงานวิชาการวิชาเฉพาะองค์การปกครองบ้านผู้ปกครองพร้อมด้วยกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนและดื่มน้ำกระท่อมเข้าร่วมพันตีหวานอินทวงศ์ได้ให้ฮู้ว่าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกรมวิชาการปกครองส่วนเมืองทองมีไซได้สมทบกับกำลังการที่เกี่ยวข้องลงกวดกาสถานที่มั่วสุมตามจุดต่างๆอยู่ในเทศบาลเมืองทองมีไซผ่านการลงกวดกาได้พบเพ้นและกักตัวกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มที่มั่วสุมดื่มคอลลาเจนและน้ำกระท่อมจำนวน11คน ทางนี้ก็เพื่อนในใส่เฮ็ดให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนั้นรับรู้และเข้าใจจำแนกได้สิ่งที่ผิดและถูกรับรู้ได้ถึงแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐผลให้และภัยอันตรายต่อภัยอันตรายของสิ่งเสพติดต่อทุกประเภทยาเสพติดทุกประเภทต่อผู้ที่เสพทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทวีเวียกงานการกวดกาควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่ภายในเมืองทงมีใส่ให้มีก็คือในทั่วสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติดหาประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบปลอดภัยเฮ็ดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็เป็นเมืองทงมีใส่ดีขึ้นเป็นก้าวๆโอกาสนี้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะและเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองได้พร้อมกันเฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมต่อกลุ่มคนจำนวนดังกล่าวตีหลวงพิษให้เขาเจ้าเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ตั้งหน้าปฏิบัติระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองให้เข้มงวดให้กลายเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่กลายเป็นคนที่ดีของสังคมในต่อหน้าข่าวจากแม่นกระแม่นมาจากกองบัญชาการปคสเมืองทงมีไซแขวงไซยบุรีส่งมาไปทั้งแขวงบ่อแก้วอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วแม่นปคสแขวงบ่อแก้วจับตัวสแกมเมอร์ได้87คนมี8สัญชาติพร้อมโทรศัพท์นี่400กว่าหน่วยข่าวจากปคสแขวงบ่อแก้วรายงานว่าวันที่17ถึงวันที่27เดือนกรกฎาคมมาปคสแขวงบ่อแก้วนี่สามารถมั่งกลุ่มแก๊งซอโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้เคลื่อนไหวอยู่เมืองต้นเพิ่งซึ่งในนั้นสามารถจับตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด87คนเป็นหญิง13คนรวมมี8สัญชาติคือจีน4คนสัญชาติเวียดนาม69คนเป็นหญิง12คนสัญชาติเมียนมา4คนสัญชาติเอธิโอปีปากีสถานอินเดียและมาเลเซีย9คนเป็นหญิง1คนและสัญชาติลาวอีก1คนสามารถยึดของกลางในการกระทำผิดได้จะมีโน้ตบุ๊กนี่1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ133หน่วยโทรศัพท์มือถือ431หน่วยปัจจุบันผู้ถูกหาและเครื่องของกลางอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ก็คือฮู้แหละท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เฮ็ดเวียกอย่างเอาจริงเอาจังปราบปรามสกัดกั้นแก้ไขปรากฏการยอดท่อโดยเฉพาะเป็นแก๊งสแกมเมอร์นี่ในขอบเขตตัวประเทศได้ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนที่ก้าวขวางแต่ก็ยังมีอย่างหลวงหลายเส้นเดียวกันเนาะพวกเราต้องมีสติระมัดระวังระวังตัวเติมอีกในการดำรงชีวิตในการสัมสมใส่ซื้อสังคมออนไลน์ก่อนจะกดอย่างลงไปก็ต้องได้มีการหินตองพิจารณาอย่างละเอียดที่ถ้วนสากลเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมพวกเราเองใช้พวกเรานี่แหละเป็นเจ้าการทำกันหากว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอยู่บนใดสงสัยก็ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีให้ทวงทันแล้วข่าวต่อไปว่าถึงเพิ่นได้ศึกษาอบรมสาวหนุ่มคึกขนองตัดต่อเอาหูบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปใส่ซองคอลลาเจนและก็มิ้นประมาทผ่านออนไลน์ข่าวปคส.แขวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่3สิงหา2006นี้หรือว่า3สิงหานี่แหละเจ้าหน้าที่หน่วยวิสาเฉพาะกองบัญชาการปคสเมืองเวียงคำได้นำตัวเท่าไม่อยู่บ้านนาเลาเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งผู้เกี่ยวได้นำใส่ซื้อสังคมออนไลน์ Facebook ตัดต่อรูปภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ติดใส่ซองคอลลาเจนสีบัวแล้วโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวในวันที่25กรกฎที่ผ่านมาหันจนเกิดให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเฮ็ดให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของกำลังป้องกันความสงบเป็นการแสดงพฤติกรรมที่บ่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคของรัฐและกฎหมายกำลังป้องกันความสงบเฮ็ดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเสียหายและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่บ่ดีการมินประมาทเจ้าหน้าที่และการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเฮ็ดให้เสียหายเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีเสียภาพพจน์ผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างที่ถ้วนละเอียดแล้วเห็นว่าการกระทำ ของเท่าไม่ในครั้งนี้เป็นการกระทําผิดต่อกฎหมายอาญาวางออกอย่างแท้จริงเป็นการกระทําผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง2017มาตรา168และมาตรา372ในสถานการสร้างความเสียหายผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองเวียงคำจึงได้ให้ผู้เกี่ยวเฮ็ดบทบันทึกและรับสารภาพขอโทษต่อสังคมในการเผยแพร่ตัดต่อรูปภาพเจ้าหน้าที่ออกสู่สังคมทางออนไลน์ Facebook เนื้อหาสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นพร้อมทั้งให้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจาก Facebook นะอันนี้ก็จุล่าบ่เป็นแม่นบ่ทันผู้ฟังจุล่าบ่เป็นเด้แทนที่สิอยู่เหมาะๆแม่ๆสร้างความดีมีผลประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองก็บ่ไปเฮ็ดหยังจังซั่นแม่นบ่ไปเฮ็ดหยังแนวนั้นตัดต่อเอารูปเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแปะใส่ซองคอลลาเจนซึ่งเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งแล้วโพสต์ลงใน Facebook ของตนเองเฮ็ดให้เสียเกียรติเสียชื่อเสียงมินประมาทเจ้าหน้าที่ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานตัวจริงอยู่ในสังคมนี่ก็ผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาถ้าว่าผิดต่อประมวลกฎหมายอาญานี้ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วแม่นมีการลงโทษได้มีการลงโทษอันนี้นี่เพิ่นเพียงแต่เอามาศึกษาอบรมแล้วก็ให้ลบโพสต์ที่โพสต์ลงใน Facebook นั้นให้มันถูกต้องแท้นอกจากศึกษาอบรมกล่าวเตือนลบโพสต์แล้วก็ยังให้ปฏิบัติตามประมวลของกฎหมายอาญาตื่นอีกต้องมีการปรับใหม่ใส่โทษอย่างเข้มงวดจึงจะเหมาะสมนะอันนี้ก็เป็นจือไว้เด้อสาวหนุ่มวัยหนุ่มวัยรุ่นพวกเขาหู้อยู่หู้ใส่อยู่สังคมโซเชียลแต่บ่หู้จักใส่อันนี้ก็หมายความว่าไดหู้ใส่แต่ใส่บ่เป็นประโยชน์เด้ใส่บ่เป็นประโยชน์ก็แม่นบ่หู้จักใส่แหละแทนที่สิติดต่อพัวพันกันติดต่อซื้อขายดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอันนี้สัมผัสเฮ็ดให้เสื่อมเสียบุคคลเสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียงขององค์กรเสื่อมเสียเกียรติชื่อเสียงเสียภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รักษาความสงบให้แก่สังคมเนาะกระสมควรต้องได้ถูกปรับใหม่ใส่โทษอย่างเข้มงวดนั่นแหละพวกเขาต้องจื้อไว้บ่ควรเฮ็ดบ่ควรเอาไปเป็นแบบอย่างว่าซั่นซะก็ยังอยู่ในแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังแม่นเพิ่นได้เฮ็ดสัญญาผู้ซื้อขายเล็กเศษเพื่ออัดซองวางของขบวนการลักลอบตัดสายไฟไปขายวันที่31กรกฎาคมแล้วนี้ไฟฟ้าลาวสกาแขวงเมืองจันทน์ห้องการไฟฟ้าเมืองทุลคมเมืองวังเพียงและเมืองเฟืองได้สมทบกับภาคส่วนอุตสาหกรรมการค้าปคส.และองค์การปกครองบ้านได้ลงเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับห้างซื้อขายเล็กเศษอยู่ภายในแต่ละเมืองเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอุปกรณ์ที่ถูกลักมีทั้งเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆแต่เมื่ออุปกรณ์ที่ถูกลักมาถูกนำไปขายแยกเป็นชิ้นส่วนหรือขายเป็นเล็กเศษมูลค่าที่คนให้ได้รับนั้นอาจเป็นเพียงรายได้จากโลหะส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความเสียหายตามมานั้นความเสียหายของระบบไฟฟ้าและสังต่อระบบไฟฟ้าและสังคมมันแม้นสูงกว่าหลายเท่าและการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้างซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามรับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบอย่างเด็ดขาดถ้าหากกวดพบจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและปัญหาการลักลอบตัดสายไฟและลักอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อแยกเอาทองหรือโลหะไปขายอาจบึง คือเป็นเพียงเรื่องการลักทรัพย์สินธรรมดาเพื่อหารายได้ของคนบางกลุ่มแต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทําดังกล่าวนั้นสามารถลุกลามไปถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเฉพาะการลักสายไฟหรืออุปกรณ์จากระบบไฟฟ้าสามารถนำไปสู่เหตุให้ไฟฟ้าตกไฟฟ้ามอดและส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเป็นบริเวณกว้างเนาะดีบ่ดีอาจถึงเสียชีวิตก็เป็นได้หมายความว่าเสียชีวิตนี่ได้เวลาเป็นหลักเลยนะหลังเทือกอาจไฟสดมาก็เฮ็ดให้เสียชีวิตได้นี่แหละโทษของการลักลอบแกะง่ายเอาระบบเครื่องของระบบไฟฟ้าบ่ว่าจะเป็นสายไฟบ่ว่าจะเป็นน็อตหรือเลขสารก็แล้วแต่นะแม่นพวกเฮาบ่ควรเฮ็ดนั่นแหละก็มีวัยหนุ่มสาวหนุ่มบางจำนวนบางคนไปลักลอบเอาก็เฮ็ดให้มีความยุ่งยากต่อสังคมบ้านเมืองเป็นบริเวณกว้างหาจงเป็นหูเป็นตาน้ำกันถึงอีกประชาชนเฮาเห็นอยู่บ่อนใดเกิดขึ้นอยู่บ่อนใดให้เฮียมฮ้อนสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีผลกระทบมาบ่แม่นผู้เกี่ยวผู้เดียวได้เป็นวงกว้างเลยครอบครัวเฮาครอบครัวอื่นบ้านนี้เมืองนั้นระบบไฟฟ้าไฟฟ้าจนฮอดภาครัฐพุ่นแหละอับประโยชน์นำนี่อ่ะกลับมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญเที่ยงแค่เวลาวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สุดสนแก้ไขความทุกข์ยากเห็นไทยประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลทักทายสบายดีมีรายการทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงแห่งสันหลาวผลของการท่าฟังมื้อนี้บ่ฮู้ว่าแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ถ้าว่าทานติดตามท่าฟังที่ FM 103.7 MHz ผ่านทางขึ้นความถี่บ่แจ้งไปท่าฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lna.org.la วิทยุออนไลน์ท่าฟังได้ทั่วโลกและนั้นมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารมีหลายรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังรับชมไปนํากันถ้าว่าผู้ใดที่ติดตามรายการของเฮาเป็นประจำก็จะฮู้ว่ารายการนี้ให้ข้อมูลเรื่องใดๆก็คือจะเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้มีรายการได้ฮู้จักย้ำเติมเนาะผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นซากาเฟยาอมยาสีป้องกันยุงเหมาะเลยสำหรับดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้ยุงนั่นแพร่พันธุ์โดยเฉพาะแมนยุงหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามครัวเฮือนนี่ก็ถือว่าหลายเด้ดังนั้นถ้าว่ามียาสีป้องกันยุงที่ดีเฮ็ดให้ยุงบ่มากัดเฮาเฮาก็บ่เป็นพยาธิไข่ยุงหลายแม่นบ่ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันคือแป้งนัวนี่ก็มีเสนอการท่านผู้ฟังถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะซมแวะซื้อสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงประการใดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977 อยากได้ซากาเฟไปไว้ดื่มในตอนเช้าอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีมีทั้งซาเห็ดเมินปีและกาเฟเห็ดเมินปีกาเฟเห็ดเมินปีซาเห็ดเมินปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายถ้าว่าร่างกายของเรานั้นมีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่ท่านดื่มซากาเฟเห็ดเมินปีนอกจากนั้นเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีตับดีม้ามดีหัวใจดีป้องกันอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มท่านผู้ฟังอย่าลืมเห็ดเมินปีซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์นี้ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ได้ฮู้ผลิตภัณฑ์ไปบางส่วนแล้วตอนนี้มาคั่นบรรยากาศกับเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและเนี่ยต่อไปพวกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ําดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ําจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจําหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ําดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ําที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ําดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ําแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นําออกจําหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ําแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นําประธานคนลาวเฮาถ้าต้องการน้ําดื่มน้ําแห่ที่มีแห่ธาตุได้ตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ําแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
2: คำนี้ทำใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังขีตะพะคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนรับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532449020557049
3: สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: เป็นรายการและท่านผู้ฟังที่หาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบันหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดๆหาฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองตามยานพาหนะหาฟังอยู่ตามห้องละห้องการหาฟังอยู่ตามท้องตลาดเนาะก็ขอให้บรรดาท่านนั้นติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารนำรายการของพวกเราด้วยซึ่งวันรายการของพวกเราออกอากาศในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้แหละ FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับท่านใดที่ห่างกายบ่แข็งแรงอิดเมื่อยอ่อนเพลียมีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังก็อย่าลืมสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ามีซากาเฟมีสมุนไพรแคปซูลที่สกัดจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยได้และก็ปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดและเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของการเบิ่งเห็นเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนตามืดตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ตาบ่เห็นหงปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนบ่เฉพาะแต่วัยกลางคนวัยออกแรงงานได้ผู้ที่เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาแบบนี้ก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันเนาะตาบ่ฮู้แจ้งหรือว่าเป็นผู้อายุสูงไปแล้วตาบ่เห็นฮู้แบบนี้อย่าลืมสาอายุวัฒนะผลดีที่มีการดื่มสาอายุวัฒนะลงไปแล้วจะช่วยเรื่องของการเบิ่งเห็นเฮ็ดให้ตานั้นฮู้แจ้งเพราะว่าสาอายุวัฒนะนี้จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี2ซองรสชาติก็แซ่บๆท่านผู้ฟังกินก็หอมราคาก็บ่แพงนอกจากสาอายุวัฒนะที่จะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตาแล้วท่านที่มักดื่มซาก็ให้ดื่มซาท่านที่มักดื่มกาแฟพวกเรายังมีกาแฟบำรุงสายตาจะช่วยเรื่องของการเพิ่มวิตามินให้แก่ห่างกายวิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาให้คิดถึงซาอายุวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตาสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ป้องกันบ่ให้ตาบ่เห็นฮู้ตามืดตามัวสั่งซื้อได้เบอร์โทรศัพท์020557047090หรือว่าผู้ใดที่ได้เข้าไปห้างมินิมาร์ทก็ไปเบิ่งที่ห้างมินิมาร์ทก็ได้เนาะเพราะว่ามีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศซื้อเป็นของต้นของฝากก็ได้มีละกันหรือจะซื้อไปให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มไปพร้อมกันก็ดีต่อสายตาท่านผู้ฟังสวยบำรุงสายตาเด้อฝากกันไว้ตื่มอีกครั้งหนึ่งซาอัญญวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตามีเสียงยั่งยืนของลุงคำสิงสีหาเทพที่ได้เว้าถึงซาอัญญวัฒนะตอนนี้มาหาฟังน้ำกันติดตามด้วยจะมอบเสียงเพลงและโฆษณาให้บรรยากาศได้หาฟัง
1: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอัญญวัฒนะหรือว่ายาอัญญยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองหาตำราดังเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่เท่าละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเท่านี้เฮ็ดดินจืดเนี่ยคือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเท่านี้มีคุณภาพสูงดังนั้นเท่าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะหมากกระทือโค้งแห้งสั่นซ่านโลบ่ลบค้างเพื่อนฮักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม
2: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลไผเงินเฟ้อจะลดลง พวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันชมไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

เมื่อรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆยังอยู่กับเรื่องของสุขภาพเป็นประจำท่านผู้ฟังย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการกบเฮาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตัดสินทุกการดำรงชีวิตถ้าว่าสุขภาพทางกายแข็งแรงแล้วยุทางในการประกอบอาชีพกงกันข้ามเมื่อรายการเบิ่งคืนถ้าว่าเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาเดจะเห็นแนวได้เนาะท่านผู้ฟังดังนั้นแหละจึงหาวิธีทางในการป้องกันว่าให้เกิดพยาธิให้ในห่างกายโดยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ห่างกายของเฮาเองคนที่หักตัวเองจะเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองเสมอท่านผู้ฟังอยากมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงดีก็จะลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อพัวพันได้ถ้ามีรายการอยากได้ผลิตภัณฑ์เนาะ020-557-4709ไปเบิ่งสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยฐานนครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-557-4709021-412-977ส่วนว่าผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาท่านผู้ฟังอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นก็รับซื้อเส้นเดียวกันเนาะติดต่อพัวพันได้ดังที่เบอร์อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละมีรายการจือหรือบอจุดทันหรือบอบอกอีกครั้งหนึ่ง021-412-977ตอนนี้จะมาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการฝากต้อนเสียงเพลงให้บรรดาทานได้ติดตามหาฟังบ่ว่าจะหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามฝากไปทางตั้งแขวงแดหาฟังรายการนี้ที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

เอาใจมิตรละกันและท่านผู้ฟังทุกท่านกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาท่านผู้ฟังที่ผลิตออกมาในปัจจุบันก็คือศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีผลิตภัณฑ์หลายกว่าห้อยสนิทแล้วในปัจจุบันบางคนอาจจะฮู้เพียงแต่1 2 3ของผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลายกว่านั้นท่านผู้ฟังดังนั้นอยากได้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นแป้งนัวบ่หรือว่าเป็นยาเป็นพืชเป็นสมุนไพรต่างๆมีทั้งแคปซูลแล้วก็เป็นกาแฟเป็นซาก็มีเช่นกันเนาะดังนั้นกับผู้ใดที่อยากได้ที่เคยไปซื้ออยู่สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซิธานครหลวงเมืองจันทและอีกหนึ่งสถานที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครหลวงเมืองจันทใกล้สถานที่ใดไปสถานที่นั้นเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยู่ไกลละแต่ว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์แมนติดต่อสอบถามได้เพราะว่าพวกเฮากะทรงเส้นเดียวกันเนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มาเพิ่มพลังท่านผู้ฟังด้วยกาเฟเห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีซาแซ่บๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้ทานได้ดื่มในตอนเช้าเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งซาเห็ดเมือนปีและกาเฟเห็ดเมือนปีส่วนมากกาเฟเห็ดเมือนปีจะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเลือดไหลเวียนดีท่านผู้ฟังยังช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีหัวใจดีป้องกันมะเหงได้แก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดุมภูมิแพ้กะช่วยได้เช่นเดียวกันเนาะสมุนไพรของเห็ดเมือนปีช่วยทันได้ด้วยท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์กะแมนติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709อีกหนึ่งหมายเลข021-412-977ใกล้สถานที่ที่เพิ่นผลิตบ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญบ่หรือว่าบ้านนางงาก็เข้าไปแวะชมแวะซื้อเบิ่งสถานที่ตัวจริงได้ว่าเพิ่นผลิตนั้นเป็นขึ้นใดปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่จังใดดังนั้นผู้ใดที่ได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาแล้วอาจจะบอกต่อกันก็ได้เนาะเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบางคนกะบ่ทั่วถึงผู้ผลิตภัณฑ์ดีๆต้องได้บอกต่อท่านผู้ฟังสำหรับเวลาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆหมดลงแล้ว

เศร้าสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการของพวกเราและก็สามารถส่งข่าวเข้าสู่รายการของพวกเราได้เนาะมีข่าวในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างแขวงแดเนาะท่านผู้ฟังในยามนี้นี่ก็อยากฝากถึงท่านผู้ฟังตื่นจักหน่อยนึงเนาะเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพยามฝนจังซี่นี่หลายคนก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเด้อท่านผู้ฟังเด้อก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นบ่แล้วแต่ท่านจะสะดวกดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อและก็มันออกกำลังกายแน่ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ก็ออกกำลังกายไปแล้วก็ฟังข่าวไปพร้อมนะญาติเวลาออกกำลังกายเฮ็ดให้เหงื่อออกขับสารพิษออกจากทางกายโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขามีข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเฮามาเริ่มกันที่ข่าวนายกรัฐมนตรีตอนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายพลเอกเหงียนจองเงียแต่วันที่6สิงหาคม2026นี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายพลเอกเหงียนจองเงียกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวในโอกาสนี้สหายสอนไซศรีพันดอนก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวของสหายพลเอกเหงียนจองเงียพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐ2กองทัพและประชาชน2ชาติ2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้นับมือเติบใหญ่ขยายตัวและเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นโอกาสดังกล่าวสหายพลเอกเหงียนจองเงียก็ได้แสดงความขอบใจต่อสหายสอนไซศรีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสนิทสนมพร้อมทางได้แจ้งจุดประสงค์และรายงานมากผลของการพบปะกับคณะผู้แทนการเมืองขั้นสูงของกองทัพประชาชนลาวให้สหายสอนไซศรีพันดอนได้รับทราบตื่มอีกนั่นก็แมนข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายพลเอกเหงียนจองเงียเนาะมาต่อกันที่ข่าวการพบปะสองฝ่ายท่านผู้ชมพบปะสองฝ่ายระหว่างกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามในตอนบ่ายวันที่5สิงหาคม2026อยู่ที่กระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคณะผู้แทนกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและคณะผู้แทนกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามได้เข้าร่วมกองประชุมพบปะสองฝ่ายซึ่งฝ่ายลาวนำโดยสหายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและฝ่ายเวียดนามนำโดยสหายพลเอกเหงียนจองเงียกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้สหายพลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อคณะผู้แทนกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเพิ่มทวีสายพัวพันการหัวมือระหว่าง2ชาติ2กองทัพเว้ารวมเว้าเฉพาะแม่นกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามที่มีมูลเสื้อยาวนานมาแล้วนั้นให้นับมือหัดแน่นขึ้นตื่มจากนั้นคณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันหลายปัญหาสำคัญโดยเฉพาะกระแมนเวียกงานของสองกรมใหญ่การเมืองกองทัพในระยะ1ปีผ่านมาซึ่งได้มี

0: สำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นการจัดตั้งปฏิวัติการหัวมือระหว่าง2กระทรวงป้องกันประเทศก็คือ2กรมใหญ่การเมืองกองทัพลาวเวียดนามได้มีผลสำเร็จอย่างชกงามบรรลุมากผลที่น่าเพิงพอใจมีการประสานสมทบนำกันอย่างแน่นแฟ้นและมีประสิทธิผลดีบนจิตใจความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ชาติ2กองทัพลาวเวียดนามอันแท้จริงพร้อมนี้ยังได้ตีราคาในตลอดระยะผ่านมาคณะผู้แทนขั้นต่างๆของ2ประเทศลาวเวียดนามได้ไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันให้การช่วยเหลือก่อสร้างทางด้านทรัพยากรมนุษย์ช่วยเหลือด้านวัตถุอุปกรณ์รับใช้เข้าในเวียกต่างๆอันใดเห็นให้สายผูกพันระหว่าง2ชาติ2ประเทศลาวเวียดนามนำมือดีขึ้นเป็นเก่าๆในโอกาสเดียวกันนี้สหายพลเอกเหงียนจองเงียได้แสดงความขอบใจต่อสหายหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทางปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างกงไปกงมาการพบปะในครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีปรึกษาหารือเวียกงานอันสำคัญของ2กรมใหญ่การเมืองกองทัพแล้วยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและก็หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้เจริญงอกงามมั่นคงตลอดไปสองข่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังและก็รับชมเกี่ยวกับการพบปะสองฝ่ายระหว่างกรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนลาวและก็กรมใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามไปต่ออีกข่าวหนึ่งท่านผู้ชมทูตลาวเข้าเยี่ยมคณะเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามร่วมคณะผู้แทนทูตอาเซียนประจำเวียดนามตอนบ่ายของวันที่4สิงหาคม2026ที่นครหลวงฮานอยท่านนางคำเภาเอินทวันเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าร่วมเยี่ยมคณะสหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมกับคณะทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสมาคมประชาชาติอาซีตะเวนออกเฉียงใต้ครบรอบ59ปีวันเซ็นสนธิสัญญาไมตรีจิตและการหัวมือตะเวนออกเฉียงใต้ครบรอบ50ปีและวันเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนครบรอบ31ปีในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ตีราคาสูงต่อมากผลที่อาเซียนบรรลุได้หับในหลายรายการและก็ขอริเริ่มในโครงเขตการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสหายเสือมั่นว่าบรรดาประเทศอาเซียนจะรักษาความสามัคคีสุขยู่การหัวมือเสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางและสร้างประชาคมอาเซียนฮอดปี2045ให้ประสบผลสำเร็จเวียดนามถือสำคัญในการพัวพันกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนถืออาเซียนเป็นครอบครัวใหญ่ที่ใกล้ชิดและเป็นประเทศที่สนิทสนมเวียดนามมีความมุ่งหวังอยากสืบต่อสุขยู่สายพัวพันระหว่างเวียดนามกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ลวงลึกแท้ถึงมั่นคงไว้เนื้อเสื้อใจและยืนยงยาวนานพร้อมกันสร้างประชาคมอาเซียนแห่งความสามัคคีและเข้มแข็งไปต่อกันอีกครับข่าวห้องการสำนักงานนายกสลองวันสร้างตั้งสหพันธ์มิตรลาวครบรอบ71ปีในตอนเช้าวันที่5สิงหาคม2026นี้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์มิตรลาวครบรอบ71ปีโดยมีสหายปริญญาเอกเขิงคำแก้วนูจันทร์ห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกสหายนางธรรมาเพชรวิไซห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์เมียนยิงลาวมีบรรดาสหายเลขาหน่วยพรรค5ฐานผู้ต่างหน้าคณะหน่วยพรรค5ฐานคณะบริหารงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยภรรยาการนำขั้นสูงพนักงานอาวุโสบำนาญเพศหญิงและกับสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงภายในห้องการสำนักงานนายกเข้าร่วมในโอกาสนี้สหายห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวได้ให้เกียรติบรรยายหวนคืนมูลเสื้อวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวก็คือมูลเสื้ออันดีงาม มูลเสื้อพิลาอาหารและผลงานการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของแม่หญิงลาวในภารกิจต่อสู้กู้ชาติและภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะ71ปีผ่านมาโดยเฉพาะการกำเนิดและการขยายตัวขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวสังรวมผลงานการเคลื่อนไหวของสหพันธ์แม่หญิงแต่ละระยะเป็นต้นการประกอบส่วนของแม่หญิงในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติในระยะ1955หา1975ผลงานอันพ้นเด่นของสหพันธ์แม่หญิงในระยะปี1976ถึงปี2015และในระยะปี2016ถึงปี2026ซึ่งในแต่ระยะนี้ได้ถือสำคัญต่อการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดปรับปรุงการจัดตั้งปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาและวิธีเฮ็ดเวียกของสหพันธ์แม่หญิงแต่ละขั้นตั้งหน้าศึกษาหำเฮียนและหมุนไส้แนวคิดไก่สอนพรหมวิหารเข้าสู่ลวงลึกเกี่ยวกับเวียกงานแม่หญิงโฆษณาเผยแพร่และเสริมขยาย5คุณลักษณะที่เป็นมูลเสื้อของแม่หญิงลาวสั่งรวมแล้วสหพันธ์แม่หญิงลาวได้กลายเป็นกำลังแห่งที่สำคัญเป็นผู้ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของแม่หญิงทั้งเป็นผู้สุกยู่ส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่หญิงในทุกขงเขตเวียกงานให้มีคุณภาพพร้อมทางรักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติในโอกาสนี้กองประชุมได้รับฟังการรายงานสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในข้อแข่งขัน 3D 2021หา2025ขององค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงห้องการสำนักงานนายกและแผนการแข่งขันปี2026หา2030เห็นว่าเอื้อน้องแม่หญิงทั่วห้องการสำนักงานนายกสามารถรักษาได้มูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะมูลเสื้อดุมันอดทนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละมีความรับผิดชอบมีความสามัคคีมีความจริงใจตำหนิส่งข่าวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสามารถรักษาได้ฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของแม่หญิงลาวบดาเผ่าเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทของตนด้วยความรับผิดชอบสูงและมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการปฏิบัติคำควร 3D ของห้องการสำนักงานนายกเอาใจใส่พัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถให้นำมือสูงขึ้นเทือละก้าวพร้อมเดียวกันนี้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ก็สามารถเลือกได้กรมกอง 3D ประเภท1จำนวน8หน่วยสมาชิกสหพันธ์แม่หญิง 3D ประเภท1จำนวน122สหายพร้อมทั้งได้มอบใบย่องยอให้แก่สมาชิกแม่หญิงที่มีผลงานพ้นเด่นและประกาศโคกแข่งขัน 3D ของสหพันธ์แม่หญิงห้องการสำนักงานนายกประจำปี2026อีกด้วยในตอนท้ายสหายเครื่องคำแก้วหนูจันทร์ก็ได้มีคำเห็นโอลมโดยได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อสหพันธ์แม่หญิงลาวก็คือสหพันธ์แม่หญิงห้องการสำนักงานนายกที่มีผลงานพ้นเด่นสามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการปฏิวัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของห้องการสำนักงานนายกสหพันธ์แม่หญิงได้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองการคุ้มครองการค้นคว้าการประสานงานพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณจนสามารถรับผิดชอบตำแหน่งสำคัญและประกอบส่วนเข้าในทุกขบวนการอย่างตั้งหน้าเคียงคู่กับการพัฒนาด้านวิชาเฉพาะสหายได้เสนอให้สมาชิกแม่หญิงห้องการสำนักงานนายกทุกท่านจงสืบต่อรักษามูลเสื้ออันดีงามของแม่หญิงลาวรักชาติรักประชาชนมีวินัยมีจรรยาบรรณมีความสามัคคีกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบกล้าปฏิสร้างเพื่อประกอบส่วนให้การพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพและยืนยงยกสูงคุณภาพการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดพัฒนาภาษาต่างประเทศส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมูลใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้มีความโปร่งใสว่องไวและมีประสิทธิผลเป็นแบบอย่างด้านความสามัคคีสื่อสัตย์สุจริตสร้างแม่หญิงหุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำเป็นกำลังหลักในการปฏิรูปการบริหารของรัฐและการพัฒนาประเทศอย่างยืนยงพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสืบต่อเอาใจใส่ต่อการสร้างโอกาสให้แม่หญิงได้แสดงความสามารถส่งเสริมการพัฒนาผู้นำแม่หญิงหุ่นใหม่สร้างสภาพแวดล้อมการเฮ็ดเวียกที่เท่าเทียมโปร่งใสและเป็นธรรมโดยติดพันกับการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีนี้สหพันธ์แม่หญิงห้องการสำนักงานนายกได้ยังได้จัดกิจกรรมซักวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่และ กวดวัดแทกสายตาให้แก่พนักงานรัฐกรห้องการสำนักงานนายกซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั่นก็แม่นข่าวห้องการสำนักงานนายกฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีก็คือวันที่20เดือนกรกฎาคม1955หาวันที่20เดือนกรกฎาคมปี2026ให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมนำกันไปต่อกันอีกกับข่าวการนำห้องการสำนักงานนายกพบปะการนำแขวงขมวนในตอนเช้าวันที่5สิงหาคม2026อยู่ที่ห้องการว่าการแขวงขมวนทานคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะรับผิดชอบฝึกอบรมภายใต้หัวข้อสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานห้องว่าการ8แขวงภาคกลางและก็ภาคใต้เข้าพบปะกับท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนท่านห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงขมวนเพื่อฝึกอบรมด้านความเข้มแข็งเกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พนักงานห้องว่าการ8แขวงคือแขวงขมวนแขวงไสสมบูรณ์แขวงบุรีคำไสแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันแขวงเสือกองแขวงจำปาสักและแขวงอัตตปือรวมหลายกว่า50ท่านทั้งสืบต่อสร้างจุดประสานงานการพัวพันการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ระหว่างห้องการสำนักงานนายกกับห้องว่าการบรรดาแขวงให้มีความกลมเกลียวว่องไวและทันการหลายขึ้นท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและก็สมเสยต่อคณะที่ได้เลือกแขวงขมวนเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมซึ่งเป็นเงื่อนไขอันดีเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรที่เกี่ยวข้องภายในแขวงขมวนจำนวนหลายได้เข้าร่วมและนำเอาบทเรียนไปหมุนใช้ในเวียกงานตัวจริงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลังจากนั้นท่านห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดสุดอบรมสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้พนักงานห้องว่าการ8แขวงภาคกลางและภาคใต้โดยได้ยกให้เห็นความสำคัญของเรื่องงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพร้อมทางได้เรียกห้องนักสัมมนากรที่เข้าร่วมจงพร้อมกันตั้งใจรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อบรรดาเนื้อในที่วิทยากรได้นำมาเสนอในครั้งนี้เพื่อเก็บเกี่ยวเอาบทเรียนไปหมุนใช้ในโครงเขตเวียงงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะแม่นบางบทเรียนเกี่ยวกับการที่ตามสั่งรวมและแก้ไขห่างเสียงบ่ดีในสังคมบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียงงานโฆษณาเผยแพร่รับใช้การนำการกายเกี่ยมความพร้อมให้แก่การหันเป็นดิจิตอลภาครัฐและความปลอดภัยทางไซเบอร์นั่นก็แม่นข่าวการนำทั้งห้องการสำนักงานนายกลงพบปะกับการนำแขวงขมวนเฮาจะไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันแม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีอีกข่าวหนึ่งก็คือกระทรวงการเงินฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีพร้อมประเมินผลงานข้อแข่งขัน 3D ในวันที่5สิงหาคม2026สหพันธ์แม่นหญิงกระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งองค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีก็คือวันที่20กรกฎาคม1955หาวันที่20กรกฎาคมปี2026โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางภาสุขวงศ์วิจิตรรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่นหญิงลาวและท่านนางเพชรสมรสอนรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยมีอดีตการนำสหพันธ์แม่นหญิงภรรยาการนำกระทรวงการเงินพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสอันมีความหมายความสำคัญนี้ท่านนางภาสุขวงศ์วิจิตรได้ให้เกียรติเราหวนคืนมูลเสื้อประวัติศาสตร์ของวันสำคัญดังกล่าวนี้โดยได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้อพิลาอาถรและบทบาทอันเป็นกำลังแห่งสำคัญของแม่นหญิงลาวในขบวนต่อสู้กู้ชาติในแต่ละระยะก็คือการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เน้นถึงวิถีชีวิตและการรักษามูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามฮีดของประเพณีการนุ่งถือและกิริยามารยาทของแม่นหญิงลาวที่มีมาแต่บูฮานากาลในกองประชุมท่านนางสาริกาจันทราวงศ์ได้ขึ้นผ่านห่างบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานข้อแข่งขัน 3Dของสหพันธ์แม่นหญิงกระทรวงการเงินในระยะผ่านมาพร้อมทั้งผ่าน แผนข้อแข่งขันสามดีในขั้นต่อไปในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเพชรสมรสอนได้ชมเชยผลงานของแม่หญิงกระทรวงการเงินที่มีความพยายามบุกหน้าบืนตัวปกป้องและสุกยู่ส่งเสริมบทบาทแม่หญิงให้มีความสำคัญในคงเขตงานประจำชาติปัจจุบันสภานแม่หญิงกระทรวงการเงินได้ปรับปรุงกลไกกงจักการจัดตั้งและมีส่วนร่วมสำคัญในผลสำเร็จการคุ้มครองงบประมาณการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยงบประมาณและคลังเงินตลอดฮอดการรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศพร้อมนี้ท่านรองรัฐมนตรียังได้เน้นทิศทางแผนการในตัวหน้าโดยให้เอาใจใส่บางด้านดังนี้1เพิ่มพูนศึกษาอบรมเวียกงานการเมืองแนวคิดให้พนักงานแม่หญิงอย่างเป็นรูปธรรม2บุกหน้าบืนตัวเรียนรู้อย่างบ่หยุดยั้งและนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรับมือกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ3ประสานสมทบกับศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวกวดกาเพื่อสุกยู่เวียกงานบทบาทหญิงชายอย่างต่อเนื่อง4สืบต่อค้นคว้าสร้างเงื่อนไขส่งเสริมความเสมอภาพและยกระดับพนักงานแม่หญิงเพื่อบรรลุเข้าตำแหน่งนำพาคุ้มครองทุกขั้นในตอนท้ายของพิธีได้มีพิธีมอบใบย่องยอให้แก่ผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน 3D พร้อมทั้งต่างหน้าจากหน่วยหักฐานสหพันธ์แม่หญิงได้ขึ้นจับมือเซ็นสัญญาแข่งขันเพื่อปฏิบัติข้อแข่งขัน 3D ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของแม่หญิงลาวเฮาตลอด71ปีผ่านมาเกี่ยวกับการเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพศชายในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอด71ปีมาต่อกันที่ข่าวแขวงอัตตปือประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือต้อนรับประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติในวันที่5สิงหาคม2026ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงอัตตปือได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่ได้เดินทางมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอัตตปือในโอกาสต้อนรับดังกล่าวท่านบุญเทิงดวงสวรรค์ได้แสดงความต้อนรับอย่างสนิทสนมพร้อมทั้งได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนแขวงและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณของแขวงในระยะผ่านมาให้คณะรับผิดชอบได้รับทราบจากนั้นท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเวียกงานในครั้งนี้ท่านได้เน้นใส่การติดตามกวดกาสุกยู่บรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและนิติกรรมอื่นๆที่ติดพันกับคงเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมชนเผ่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นไปต่อกันที่ข่าวบุญทรงเฮืออยู่ทางแขวงหลวงพะบางซึ่งปีนี้ก็มีเฮือประเพณีและก็เฮือกีฬาเข้าห่วมเนาะบุญทรงเฮือที่นครหลวงพะบางปีนี้นี่เพิ่นบอกว่าจะมีการแบ่งเป็น2สายคือเฮือประเพณีและก็เฮือกีฬาในตอนบ่ายวันที่4สิงหาคม2026นี้ท่านเสวยศิลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานบุญห่อเข้าประดับดินบุญทรงเฮือเดือน9ที่นครหลวงพะบางท่านกล่าวว่างานบุญห่อเข้าประดับดินทรงเฮือเดือน9ที่นครหลวงพะบางเป็นปางบุญใหญ่ของชาวนครหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาหลายเซนคนเป็นบุญประเพณีที่ติดกับความเชื่อถือของชาวพุทธในการเฮ็ดศีลกินทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทางเป็นการบูชาพญานาค15ตระกูลที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยได้เต้าโฮมเฮือสวงมาเข้าร่วมแข่งขันด้านพละกำลังและความพร้อมเพียงสามัคคีซึ่งกลายเป็นปางบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับปีนี้จะได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบโดยเน้นถึงความเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะและประเพณีอันดีงามของชาวนครหลวงพะบางคาดว่าจะแบ่งการแข่งขันเรือออกเป็น2ประเภทคือเรือประเพณีคาดว่าจะมี14ลำเรือกีฬาคาดว่าจะมี17ลำซึ่งมาจากบรรดาบ้านตาแสงเมืองแขวงอ้อมข้างหัวหน่วยธุรกิจภายในและต่างแขวงเข้าร่วมการแข่งขัน ปัจจุบันคณะรับผิดชอบได้กำหนดรายการเคลื่อนไหวบุญแต่วันที่1หาวันที่11กันยา2026ในนั้นวันที่1กันยาจะมีงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าที่เดินทัดหลวงวันที่5จัดบุญทรงเหือประเภท12สีพายที่ยึงคานบ้านหาดเฮียนวันที่9กันยาจัดบุญทรงเหือประเภท12สีพายที่ยึงดงบ้านสังฆโลกวันที่10กันยาตอนเช้าจะมีการโลลาดหรือลงตลาดแบบมวลชนตามเส้นทางสีสว่างวงเริ่มแต่3แยกบ้านจุ่มข้องหาเดินทัดหลวงวันที่11กันยาตอนเช้าจัดพิธีใส่บาตรแด่พระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่ตามวัดจากนั้นจะเต้าโฮมการนำผักลัดแขกรับเชิญทางภายในและกับต่างประเทศตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าอยู่2ฝากฝั่งยืนคานเพื่อชมการแข่งขันส่งเหือตามฮีตของประเพณีจนสำเร็จการแข่งขันโอกาสนี้ท่านได้เชิญชวนบรรดานักท่องเที่ยวประชาชนบรรดาเผ่าทางภายในและต่างประเทศถูกสั่นคนในสังคมพร้อมกันเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานบุญหอเข้าพนักประดับดินส่วงเหือเดือน9ประจำปีพ.ศ. 2569ค.ศ. 2026ที่นครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกทางเฮียฮ้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนภายในนครหลวงพะบางจงพร้อมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าการที่ดีรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วสังคมเป็นเจ้าการทางด้านการบริการการรักษาความสะอาดและถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจล่วงหน้าต่อการมีส่วนร่วมในการประกอบส่วนทางด้านเหือแห้งทึนฮ้อนวัตถุปัจจัยของทุกภาคส่วนเข้าในการจัดงานบุญหอเข้าประดับดินส่งเหือเดือน9ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามท่านผู้ชมท่านใดอยากจะไปเบิ่งบุญส่งเหือหรือว่าถือโอกาสพาครอบครัวไปเรียนไปเที่ยวทั้งแขวงหลวงพะบางก็อย่าลืมตามวันเวลาในเดือน9ที่จะมาถึงนี้หอเข้าประดับดินแล้วก็มีประเพณีส่งเหืออยู่ทั้งแขวงหลวงพะบางอย่าลืมไปเที่ยวไปชมกันได้เด้อท่านผู้ฟังมาต่อกันที่ข่าวทางต่างแขวงวันที่15สิงหานี้ท่านไสสนะโคตรภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงขมวนประธานสภาประชาชนแขวงได้ต้อนรับท่านนางคลองคณิตหลักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเห็นเวียกอยู่แขวงขมวนนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
1: ในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแสดงความพอใจต่อผลงานการร่วมมือที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นเวียกงานด้านการร่วมมือชายแดนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพร้อมทางแลกเปลี่ยนคำเห็นการร่วมมือในอนาคตสำหรับการพัวพันระดับท้องถิ่นและด้านสากลการไปมาหาสู่และสมไซขวมิตรภาพระหว่างแขวงขมวนและจังหวัดนครพนมมีความคึกคืนและมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดการร่วมมือด้านความมั่นคงและปัญหายาเสพติดทั้งสองแขวงขมวนนครพนมได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการป้องกันการลาดตระเวนและต้านยาเสพติดพร้อมเดียวกันนั้นทางแขวงขมวนได้เสนอให้ท่านทูตช่วยผลักดันยกระดับความรู้ความสามารถในการโฆษณาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แก่แขวงขมวนซึ่งการพบปะครั้งนี้เป็นการยั่งยืนถึงความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายในการประสานต่อสายพัวพันมิตรภาพอันใกล้ชิดเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งสองชาติในโอกาสมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมและกราบไหว้สักการะบูชาพระธาตุสีโคตบองแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของแขวงขมวนพร้อมทั้งลงเยี่ยมยามโฮงกันน้ำมันอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษของแขวงขมวนเติมอีก
0: ทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวประจำมื้อนี้ในรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้ท่านได้ฟังได้รับชมอย่าลืมติดตามรายการข่าวตามเหตุการณ์ได้มื้อนี้เวลาทางรายการหมดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศแสดงความยินดีต้อนรับในติดราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเลดเวียกอยู่ลาวของสหายหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพเวียดนาม5ปีต่อหน้า2026-2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่22ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีเข้าสู่หลวงเหลือก6เดือนต้นปีนี้สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวขยายสมาชิกกว่า112บริษัทพร้อมทั้งสร้างวิกฤตการทำให้ประชาชนหลายกว่า600กว่าคนองค์การยูเนสโกยืนยันว่าปักกิ่งของจีนเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมของโลกประจำปี2029ฟิลิปปินส์เร่งควบคุมพยาธิไข้เลือดออกระบาดเหตุให้มีผู้เสียชีวิต12คนต่อไปเมลารีเอของข่าว
1: ในวันที่6สิงหาคมนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหงียนจองเงียหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมโดยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวในระหว่างวันที่5-7สิงหาคมนี้โอกาสนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุปุณและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของสหายเหงียนจองเงพร้อมโดยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายระหว่างกรมใหญ่การเมืองกองทัพของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐสองกองทัพและประชาชนสองชาติแล้วเวียดนามที่มีมาแต่ดุนันแล้วนั่นให้นับมือเติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นสหายเหวียนจองเงยได้แสดงความขอบใจต่อสหายทองลุนศรีสุริตที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะทนุถนอมและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติแล้วเวียดนามเวียดนามลาวให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
0: ใน5ปีต่อหน้า2026-2030องค์การกวดกาแห่งรัฐจะจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เกี่ยวกับเวียกงานกวดกาให้เข้าสู่ลงลึกและจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาเวียกงานกวดกา